0: ความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยล่ะค่ะ
1: มาดูเรื่องสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งในช่วงวันสองวันนี้เราก็จะเห็นว่าการระบายน้ำในหลายพื้นที่ก็ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทางกรมชลประทานก็แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรค่ะที่ตำบลบ้านกระทุ่มและตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะซึ่งเป็นจุดรับน้ำด่านแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรส่งผลให้ขณะนี้นะคะมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,200 หลังคาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่9ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถนนหลายสายถูกตัดขาดชาวบ้านต้องสัญจรด้วยเรือพายเท่านั้นนะคะชาวบ้านเล่าว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ววันละ50-60เซนติเมตรจนทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูงได้ทันจึงอยากเรียกร้องให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผันน้ำเข้าทุ่งเพราะเกษตรกรเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วนอกจากนี้สถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งส่งผลกระทบในพื้นที่อำเภอบางบานจำนวน14ตำบล74หมู่บ้าน 3,221 ครัวเรือนส่วนพื้นที่การเกษตรอำเภอบางบานได้รับผลกระทบ8ตำบลรวมพื้นที่การเกษตรประสบภัยจำนวน 141.50 ไร่เกษตรกร127รายสถานที่ราชการได้รับผลกระทบ6แห่งทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนและศาสนสถานด้านกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะตั้งแต่เวลา 0:00 นวันที่26กันยายน2569จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 5:00 นวันที่26กันยายน2569จากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือสะพานแดงระดับน้ำในขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากจากปริมาณฝนที่ตกแช่เป็นเวลานานทำให้ระดับการเตือนภัยขยับจากสีเหลืองและสีส้มขึ้นมาแตะระดับสีแดงโดยวันนี้เวลา 20:40 นาทีนะคะระดับน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือสะพานแดงนั้นอยู่ที่ 1.88 เมตรทางด้านปภ.ก็เตือนน้ำท่วมหลังระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ริมคลองชุมชนสะพานแดงซอยรังสิตนครนายก 38,000 รังสิตนครนายกนะคะซอย38ซอย40ซอย42ขออภัยค่ะเทศบาลนครรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีรวมทั้งตลาดรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดและก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครก็ลงนามนะคะประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะนอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถติดต่อศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านได้ที่วัดหลักสี่วัดลาดประเขาวัดเทวสุนทรโรงเรียนประชาภิบาลโรงเรียนวัดดอนเมืองโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะ
1: ด้านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำทุกหน่วยนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีค่ะ นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยขอให้มีการติดตามและเชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเอลนินโยหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนแล้วก็ภัยแล้งนะคะแต่ว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตหากความท้าทายอาจมากกว่านั้นเพราะว่าในวันที่ฝนน้อยน้ำต้นทุนลดลงภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆนะคะระวังจุดนั้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าน้ำจะพอหรือไม่แต่คือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งแล้วก็น้ำหลากในเวลาเดียวกันติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนินโยจากทีมข่าวBT ภูเก็ตค่ะ

0: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
1: ก็มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
0: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
2: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายเพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โฟอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและก็มีแหล่งน้ำตกของพระแถวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายเพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
0: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ
1: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
0: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
1: การรับมือในช่วงของเอลนีโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาธารณภัยนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนของหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
0: เอลนีโญอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึง พราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้
3: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีอังกา81นะคะย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันย้ำการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Delivers For Allต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าองค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นมาครบ80ปีประเทศไทยเข้าร่วมในวันนี้ไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากการมีความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับนายกรัฐมนตรีเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันครอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ด้านในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการร่วมเสวนาในหัวข้อ A New Era of Health Workforce Scaling ภายใต้กิจกรรมคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ระดับสูงว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศในการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาลงมาอยู่ที่ประมาณ 28-34 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะคะที่กำหนดไว้ไม่เกิน70ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนสะท้อนถึงพันธสัญญาอันต่อเนื่องและยั่งยืนของประเทศไทยในการพัฒนางานสาธารณสุขมารดาและการสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเทศไทยยังได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและข้อความคิดริเริ่มในการสร้างศักยภาพด้านการพดุงครรภ์และสุขภาพมารดาร่วมกับประเทศภาคีอาทิสปป.ลาวติมอร์เลสเตเวียดนามเนปาลภูฏานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างกำลังคนด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับอนาคตและบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการยุติการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดที่ป้องกันได้ทั่วโลก
4: กรมศุลกากรนะคะเปิดเผยผลงานปีงบประมาณ2569ก็สามารถจัดเก็บรายได้แล้วกว่า 630,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ค่ะพร้อมทั้งคาดการณ์นะคะทั้งปีจะแตะระดับ 640,000 ล้านบาทขณะที่ปีหน้านั้นตั้งเป้ารายได้ไว้กว่า 110,000 ล้านบาทค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง21กันยายน2569กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมแล้ว 631,411 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 57,024 ล้านบาทหรือ 9.9% และคาดว่าทั้งปีจะจัดเก็บได้ประมาณ 640,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นรายได้ศุลกากร 112,528 ล้านบาทแล้วรายได้ที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น 518,883 ล้านบาทโดยเป็นของกรมสรรพากร 411,131 ล้านบาทกรมสรรพสามิต 56,428 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 51,324 ล้านบาท นายพันทองระบุว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือVATได้เกิน400,000 ล้านบาทช่วยประคองรายได้รวมขณะที่ปีงบประมาณ2570ตั้งเป้ารายได้ศุลกากรไว้ประมาณ 116,000 ล้านบาทเนื่องจากอัตราอากรนำเข้าสินค้าหลายรายการลดลงเหลือ0จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA
5: ปัจจุบันเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยอัตรากรลงเหลือ0แล้วเราก็มีความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆทั้งอาเซียนจีนทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นมีหมดละแล้วปีหน้าเนี่ยเอฟต้าจะมีผลอีกก็จะทำให้รายได้ส่วนที่เป็นอากรขาเข้าเนี่ยมาลดต่ำลงผมยกตัวอย่างเช่นรถเนี่ยปัจจุบันรถยนต์ซึ่งอากรเมื่อก่อนเป็นหลักของเรา 80% เนี่ยปัจจุบันรถไฟฟ้าจากประเทศจีนก็เป็น0อีเวนรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์รถพอร์ชก็นำเข้าจากมาเลเซียก็0ทั้งสิ้น
4: สำหรับการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าตั้งแต่1บาทนะคะตั้งแต่1มกราคมก็มีสินค้านำเข้ารวม233ล้านรายการจัดเก็บรายได้กว่า 8,000 ล้านบาทค่ะเป็นอากรนะคะเข้าสำหรับสินค้าพัสดุประมาณ 4,300 ล้านบาทและแวตอีกกว่า 3,000 ล้านบาทขณะที่การปรับปรามศุลกากร
6: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
7: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
8: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง

0: หรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตฐานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทย ในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิง นะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
0: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือ ELFI ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้ 2. จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาก อย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับ

0: ของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ

ราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชธรรมปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์น้ำพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: ืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัย

0: ในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่นี้ยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: 14จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยมีภูมิประเทศทอดยาวระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันผสมผสานในความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการนับถือศาสนานครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญมาตั้งแต่ครั้งโบราณมีความหมายว่านครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมโดยมีพระบรมธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ประกาศความเป็นอาณาจักรที่มีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นกล้าจากแดนพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียมาปลูกณสวนพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84จุดศูนย์กลางแห่งศรัทธาและธรรมะ
1: ต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนานะครับที่หล่อหลอมจิตใจนะครับต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนี่ยเติบโตขึ้นแผ่กิ่งก้านนะครับสาขานะครับเป็นต้นใหญ่นะครับเป็นร่มโพร่มไทรนะครับก็เปรียบเสมือนพระพุทธศาสนานะครับเราอยากให้ร่วมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
0: ภาคใต้เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาที่สุดแห่งหนึ่งต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานมาปลูกณดินแดนทักษิณนครในครั้งนี้จักเป็นร่มเงาแห่งหลักมนุษยธรรมที่ไม่แบ่งแยกในความเชื่อทางศาสนาเสมือนต้นไม้มงคลแห่งความหวังที่เติบโตควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2: มันก็ว่าตนสีมาโพเนียนมาหยึกเนี้ยวจิตใจเราในด้านศาสนาพุทธนะคะดีใจแล้วก็ศรัทธาตรงนี้มากเลยค่ะ
3: เรารู้ค่ะว่าในหลวงพระราชทานต้นโพมาปลูกในภาคใต้ทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครธรรมราชในพื้นที่ของเรามีความแตกต่างทางด้านศาสนาแต่เราก็ไม่ได้แตกแยกเราเชื่อว่าต้นโพนี้เป็นสิ่งที่ในหลวงให้เรารู้จักความสามัคคีและการทำความดี
0: ต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจักเติบโตทั่วทุกแผ่นดินในภาคใต้สร้างความสงบร่มเย็นอย่างรากลึกในหัวใจของมนุษย์ให้มีธรรมดังสายใยสามัคคีธรรมที่เชื่อมโยงคนไทยทั้งแผ่นดิน

ใต้ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,600 ปีก่อนจากวันนั้นก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้ของโลกถึงวันนี้เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาได้อย่างรากลงแผ่นดินไทยและจะเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาสงบเย็นทั่วทั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรปลูกไว้ทั่วประเทศไทยดุจการประดิษฐานพระพุทธศาสนาองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทรงพระราชทานหนังสือธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมให้ประสบนิกรได้พายข้ามทะเลทุกข์ด้วยหลักธรรมและมีเข็มทิศเดินทางในการพัฒนาจิต

0: ด้วยปัญญา
1: ธรรมนาวาวังหรือการที่องค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานณการบัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธรรมะซึ่งเป็นนาวาที่จะนำพาเราออกจากความทุกข์และให้เราอยู่บนโลกที่มีคลื่นอันตรายมากมายมหาศาลจะได้มีลำเรือที่ทำให้เรานั้นไม่จมจมลงไปสู่ห้วงอันตรายซึ่งเต็มไปด้วยปลาร้ายและสิ่งที่ร้ายร้ายทั้งหลายทั้งปวงคนทั่วทั้งแผ่นดินก็จะมีความสงบร่มเย็นและกล่าวย้ำต่อไปอีกว่ามีแผ่นดินที่ใดก็จะมีความสุขณสถานที่นั้น
0: กลางห้วงคลื่นมรสุมชีวิตธรรมนาวาวังคือเรือธรรมอันงดงามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานด้วยพระมหากรุณาธิคุณให้ประสบนิกรได้อาศัยภายข้ามพ้นอวิชชาด้วยหลักธรรมที่เป็นความจริงของโลกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรร่มเงาแห่งปัญญาสู่ธรรมนาวาวังยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนเกิดความร่มเย็นสันติสุขทั่วทั้งพระราชอาณาจักร

0: จังหวัดนครราชสีมาได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานเมืองหน้าด่านสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนับเป็นหนึ่งใน20จังหวัดของภูมิภาคที่ได้รับพระราชทานหนอต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจากเมืองพุทธคยาแผ่นดินที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้วัดแจ้งในวัดคู่บ้านคู่เมืองโคราชที่มีประวัติศาสตร์มาช้านานได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตร
1: วัดแจ้งในชื่อก็มีความหมายว่าแจ้งสว่างหมายถึงดวงตาที่เป็นธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมเป็นดวงตาแห่งปัญญาธรรมที่ตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมกายวาจาใจมาทอดทัศนาเป็นทัศนานุตตริยะเป็นการเห็นสิ่งที่ดีเป็นการเห็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นการเห็นสิ่งที่เป็นมงคลขออนุโมทนา
0: พระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรต้นไม้องค์แทนของพระพุทธเจ้าที่ยังมีลมหายใจให้ชาวพุทธในดินแดนอีสานนครของไทยได้รำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและเข้าถึงพระธรรมคำสอนทุกสถานที่ที่ปลูกยังใช้ในการประกอบศาสนกิจเจริญในธรรมดังอยู่เบื้องหน้าพระพักของพระพุทธองค์ทำรงไว้ซึ่งสามัคคีธรรมที่หลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
2: เป็นมงคลอย่างยิ่งเนื่องจากว่าพระศรีมาโพธิ์เนี่ยคนโคราชก็ดีคนอีสานก็ดีมีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้าเมื่อใครมากราบไหว้บูชามาสักการะก็จะได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ท่านจะได้ช่วยกันทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานก็จะทำให้สังคมทำให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งครับ
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรศูนย์กลางพลังศรัทธาที่หลอมรวมจิตใจเชื่อมโยงทั้ง20จังหวัดในภาคอีสานให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มโพธิ์เพื่อประสบนิกรได้เข้าถึงความรู้แจ้งของพระสัทธรรมสมดังนามวัดแจ้งในดุจความสว่างที่ให้ดวงตาได้เห็นธรรม

0: ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สามารถของเด็กคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากความชอบเล็กๆที่เขาค้นพบด้วยตัวเองแต่กว่าจะกลายเป็นความสามารถที่เปล่งประกายนั้นต้องผ่านทั้งการฝึกฝนความพยายามและกำลังใจจากคนที่อยู่ข้างๆในทุกวันค่ะจากวันแรกที่ยังทำไม่ได้สู่วันที่กล้าลงมือทำและกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองทุกความสำเร็จจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เพราะมีใครบางคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันและเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้ทำได้รายการในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเด็กๆที่มากความสามารถเพราะพลังที่ทำให้เด็กคนหนึ่งไปได้ไกลมาจากคนใกล้ตัวค่ะ
1: คือวิธีการใช้คำว่าแคสนักแสดงโขนนะแคสนักแสดงโขนเนี่ยแน่นอนเลยคือสรีระอย่างสูงอย่างเป็นตัวพระตัวนางก็จะต้องหน้ากลมเป็นรูปไข่หน้าเป็นวงวงหน้าใช่ครับวงลีเป็นรูปไข่สวมใส่ชดาก็จะพอดีกับกรอบชดากรอบพักพอดีก็จะสวยแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยคือปกติเนี่ยเราแต่งกันอยู่แล้วฉะนั้นหน้าตาเนี้ยสามารถแต่งได้ช่างเดี๋ยวนี้ฝีมือดีทั้งนั้นแต่งแบบผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายยังแยกไม่ออกเลยสามารถแต่งได้ฉะนั้นการแต่งหน้าเนี่ยสามารถเพิ่มมิติได้แต่สิ่งที่เราจะไปลงลึกตรงนั้นในเรื่องของนักแสดงโขนคือความสูงความหนาความบางของสรีระรูปร่างความธรรมะธรรมแมนอย่างยักษ์กับพระไม่ได้แตกต่างแต่เพียงแค่ว่ายักษ์อาจจะต้องมีความหนามากกว่าตัวหนากว่าตัวใหญ่กว่าแขนขายาวนี่คือลำอะไรก็สวยอยู่แล้วคอยาวโดยเฉพาะยักษ์ต้องควรที่จะคอยาวเพราะว่าเวลาเราสวมศีรษะลงไปเนี่ยถ้าศีรษะใหญ่หรือมีคางเนี่ยมันจะใหญ่กว่าศีรษะเราปกติอยู่แล้วมันก็จะกินคอเราไปนิดนึงถ้าเกิดคอเราแคบนะคะมันก็จะเหมือนเต่าเลยนะครับดังนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลตรงนั้นไปอีกสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนมาเนี่ยท่านบอกว่าคอยาวเนี่ยสวยเหมือนคอหงสวมทศกัณฐ์แล้วสง่างามแต่ถ้าคนนักแสดงคนไหนที่คอสั้นคอไม่ได้ยาวก็จะต้องเป็นสวมศีรษะที่ไม่ได้มียอดอย่างลิงหรือยักษ์ที่ไม่มียอดแต่ถ้าเกิดสวมยักษ์ที่มียอดไปปุ๊บมันก็จะทำให้คอเราเนี่ยอาจจะดูสั้นยิ่งขึ้นมันก็เกี่ยวที่สรีระแต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยสรีระร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคนนี้แต่เดิมอาจจะฝึกเป็นลิงต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นยักษ์ต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นพระจะเป็นลักษณะแบบนี้กับเด็กโดยทั่วไปที่จะแตกต่างกับสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งอย่างผมเรียนมาในสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยครูท่านจะชี้เลยลักษณะแบบนี้ผู้หญิงตัวเล็กนิดนึงตัวเล็กจิ้มลิ้มนิดนึงก็เป็นตัวนางผู้หญิงสูงโปร่งก็เป็นตัวพระเรียกว่าละครพระละครนางส่วนผู้ชายที่ตัวสูงบางเป็นโขนพระผู้ชายที่สูงหนาไปเป็นโขนยักษ์ต้องมีสรีระที่หนานะครับผู้ชายที่ตัวเล็กนิดนึงไปเป็นโขนลิงก็จะฝึกแบบนี้แต่ก็เราก็จะเคยเห็นเช่นเดียวกันว่าเด็กตอนเด็กคือบางคนเนี่ยตอนเด็กก็ตัวเล็กจริงๆนะครับแต่พอเริ่มมัธยมนิดสูงโดดเลยก็ย้ายสาขาก็มีจากลิงก็ไปเป็นยักษ์ก็มีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยพอเรามาดูเด็กในเรื่องของคัดสรีระเสร็จเนี่ยโดยภาพรวมเราก็จะฝึกเด็กเนี่ยให้เป็นในหลากหลายบทบาทเด็กก็จะมีโอกาสได้เล่นหลากหลายบทบาทให้เขาได้รู้ว่าเอ๊ะเขาชอบตัวนี้ไหมเขาชอบตัวนั้นไหมเขาได้มีมันก็มีข้อดีคือสมมุติเขาเคยเล่นลิง พอเขาตัวเขาใหญ่ขึ้นเขาไปเล่นยักษ์แล้วมาเล่นกับน้องที่เล่นลิงข้อดีเลยคือเขาจะรู้กระบวนท่าลิงเขาก็จะรู้เลยจังหวะลิงเข้าอย่างนี้ลิงทำแบบนี้เขาก็จะทำได้เขาก็จะดูน้องได้เข้าลบกับเข้าสู้กับน้องได้อันนี้ก็คือเป็นข้อดีในส่วนของเด็กที่เราพยายามฝึกให้เขาเป็นหลากหลายบทบาทก็จะมีในส่วนของเมื่อเราแคสเข้ามาแล้วในส่วนของการฝึกหัดพื้นฐานเบื้องต้นด้วยความที่เป็นนาฏศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นโขนพระยักษ์ลิงหรือละครพระละครนางสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันก็คือการดัดตัวการดัดมืออันนี้คือเป็นพื้นฐานที่จะต้องปฏิบัติแม้แต่ตัวยักษ์ตัวลิงก็ต้องดัดมือดัดขาดัดตัวให้หลังตรงหน้าเชิดอกขายไหล่ผึ่งอันนี้คือพื้นฐาน

0: แต่ทีนี้คุณครูต้องแยกตามชนิดประเภทแต่ละประเภทมีพื้นฐานแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเมื่อเราแยกปุ๊บเนี่ยเป็นลิงคุณก็ต้องไปฝึกในพื้นฐานของลิงแยกออกไปอีกฝึกพื้นฐานของตัวยักษ์ตัวพระหรือตัวละครที่เป็นตัวนางตัวละครพระละครนะก็ต้องฝึกสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือการลงเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนกันเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนพระมันจะเป็นต่างกันเลยอย่างของละครนางนะตัวนางก็จะมีขาอีกแบบนึงการลงขาอีกแบบนึงตัวละครพระกับตัวโขนพระจะใกล้เคียงกันก็คือมีการลงขาที่ใกล้เคียงกันแล้วทีนี้ตัวยักษ์ก็ลงขาอีกประเภทนึงลิงก็อีกประเภทนึงฉะนั้นไอ้ตรงพื้นฐานตรงนี้มันต้องแยกไปฝึกไม่สามารถจะมาฝึกรวมกันได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการแสดงโขนเนี่ยคือมันก็คือรวมหลากหลายคาแรคเตอร์เลยต้องแยกชนิดคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันความยากง่ายแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะฝึกซ้อมอันดับแรกเลยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวของเด็กๆสำคัญคือบางคนจำได้เร็วบางคนจำได้ช้าบางคนมีพื้นฐานบางคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนที่เราจะจำเพาะเจาะลงไปเนี่ยถ้าเป็นความยากของครูก็คือตอนยกลบคือเราจะเรียกกันภาษาพูดว่ายกลบแต่จริงๆมันก็คือเป็นตอนที่สู้รบไม่ว่าพระรามจะสู้กับยักษ์ตนไหนก็ตามเพราะในฉากนี้มันจะต้องมีทั้งพระยักษ์ลิงมันจะยากสำหรับครูที่ครูเองเนี่ยต้องแยกคาแรคเตอร์ให้ได้ว่าอันนี้ต้องไปต่อพระคนนี้ต่อยักษ์คนนี้ต่อลิงแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรอครับรอเวลาว่าต่อจบแล้วถึงจะได้มารวมกันพอมารวมกันมันไม่ได้เท่านั้นมันต้องรู้คิวของกันและกันอีกช่วงพระทำแบบนี้ยักษ์ต้องทำยังไงลิงต้องทำยังไงมันต้องดูจังหวะกันแต่ถ้าเป็นในความยากของเด็กเลยก็จะเป็นในความยากของการลำคู่หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานางอีกแบบเลยครับลิงอีกแบบครับอยู่กันสองคนบนเวทีดูใครไม่ได้ลอกท่าหนุมานลอกท่านางก็ไม่ได้นางจะลอกท่าหนุมานไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมาจากความสามารถล้วนๆเลยอันเนี้ยยากหนึ่งเลยคือเพลงเนี้ยตีลังกาเยอะมากตีลังกาม้วนหน้าอารมณ์หนุมานมาหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โมโหไม่ว่าจะเป็นตอนหลังๆก็จะเป็นอารมณ์รักเกี้ยวพาราศีเนี่ยหนึ่งตอนแต่ต้องแสดงหลากหลายอารมณ์อันเนี้ยเนี่ยจะยากถ้าเป็นตัวของยักษ์ก็จะเป็นอย่างเมฆลารามสูรเป็นเข้าคู่หรือถ้าเรารู้จักกันก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็คือรจนาเสียงพวงมาลัยพวกที่ลำคู่แบบนี้มันจะมีความยากเราเห็นว่าบางทีครูมองว่ามันแค่2ตัวนะแค่2ตัวละครเองแต่ดีเทลมันเยอะรายละเอียดมันเยอะเด็กต้องจําล้วนๆลำคู่กันไม่ได้แต่อย่างในกระบวนลบเนี่ยเขายังอยู่เป็นคู่พระรามยังดูพระลักษณ์พระลักษณ์ยังดูพระรามจริงๆคือตรงนี้มันจะไปในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนของครูผู้สอนเด็กยิ่งเด็กเขาไม่ได้มีสกิลความสามารถมาก่อนอันนี้เราพูดถึงเด็กที่มาจากศูนย์เลยฉะนั้นการแสดงในหนึ่งการแสดงเนี่ยบางครั้งเราต้องปรับให้เข้ากับสมรรถนะของผู้เรียนเราจะดึงเขาไปแบบเหมือนครูในกรมศิลป์แสดงเลยหรือเหมือนอะไรอ่ะมืออาชีพมันก็จะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูเด็กว่าหนูครูต่ออย่างนี้นะแต่ว่าเรายังใหม่อันนี้ครูตัดทอนออกครูตัดทอนให้หนูนะครูเอาออกให้หนูจาก7นาทีต้องแสดงเนี่ยครูให้หนูเหลือ4นาทีนะครูอันนี้ตรงนี้ออกหนูไหวไหมหนูไหวไหมหนูไม่ไหวเราต้องถามเขาด้วยหนูไหวไหมไม่ใช่ครูมาถึงชกอย่างเดียวเลยจนสะบักสะบอมไม่ใช่เราต้องถามเขาด้วย หนูไหวมั้ยเอาตรงนี้ออกนะเอาตรงนี้ออกเอาตีลังกาเนี่ยเค้าตีตามนางเนี่ยนะครึ่งวงกลมเลยอ่ะแต่หนูไม่ไหวหนู3ทีพอนะลูกหนูตี3ทีพออืมเราต้องตัดทอนให้เค้าอย่างนี้หนูไหวมั้ยต้องคอยถามเพราะเด็กเค้าจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเค้าเค้าจะรู้สึกอบอุ่นเมื่อเวลาเขาอยู่กับเราเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ใช่พอเขาลำไม่ได้นี่เขากดดันเรายิ่งไปด่าไปตำหนิยิ่งกดดันแล้วบางทีมันทำให้เด็กเนี่ยถ้าเกิดใจเขาถอยเนี่ยเขาก็จะเมมโมรี่เขาเลยว่าเขาไปไม่ได้เขาไม่โอเคเขาไม่แฮปปี้กับตรงนี้เขาก็อาจจะปิดทางของเขาไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องมีแรงจูงใจแรงบันดาลใจพอเขาเริ่มทำได้ทำได้มีรางวัลให้นิดนึงพอทำได้เสร็จแสดงเสร็จก็ชมต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ชมต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่นะอาจารย์ช่วงซ้อมเนี่ยครูให้รางวัลไปเยอะแล้วนะอันนี้แสดงเสร็จคุณพ่อคุณแม่พาไปเลี้ยงไปกินอะไรหน่อยให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วพอครั้งต่อไปมาเราจะบอกเขาเลยว่าครั้งที่แล้วหนูเล่น4นาทีแต่จริงเพลงมัน7นาทีนะครูตัดทอนให้นะลูกเดี๋ยวรอบนี้เราเพิ่มนะ6นาทีไหวไหมบางทีเขาบอกเลยครูเอาแบบเต็มเลยหนูไหวเราก็เต็มไปเลยเนี่ยมันจะมีช่องอย่างเงี้ยแต่เด็กที่เราสังเกตได้คือถ้าเขาเคยทำเขาคุ้นชินเขาจับจุดได้เขาจะไปเร็วเขาจะช้าแค่ตอนแรกวางพื้นฐานปูพื้นฐานเขาจะช้าแค่ตอนแรกพอเขาได้ผ่านเวทีแล้วได้ใส่ชุดแสดงได้อะไรเขาได้รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาจะเร็วแล้วเขาจะเร็วเลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษดานันท์ขวัญเนตรครับชื่อเล่นชื่อน้องจีโน่ครับปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ครับเคยรู้จักตอนเด็กๆครับเพราะว่าหนูชอบเรื่องนาฏศิลป์อยู่แล้วแล้วก็ได้พบได้เห็นกับเพื่อนที่แสดงโขนมาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าทำเพื่อนเขาทำอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเข้าอยากเราอยากเป็นคนนั้นที่ได้ไปแสดงด้วยก็เลยเริ่มไปเรียนครับเริ่มเรียนตั้งแต่ป.5ครับผมเรียนโขนมาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับได้ฝึกสมาธิความจำแล้วก็ช่วยบุคลิกภาพด้วยครับแล้วก็จะเราได้รู้ความรู้หลายๆอย่างที่ตอนก่อนเล่นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นครับโขนต้องมีสมาธิจดจ่อกับท่ารำแล้วก็ต้องจำท่าให้ได้ครับความแข็งแรงความยืดหยุ่นของตัวครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เห็นชัดๆเลยก็จะทำให้หลังตรงมากขึ้นเวลาเดินหรือว่าเวลายิ้มจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทำให้สวยงามครับชอบโขนเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วหนูก็สนใจเรื่องวัฒนธรรมไทยมาอยู่แล้วครับแล้วก็ได้เห็นเพื่อนแสดงหนูก็เลยโอ้มันหนูอะอยากทำจังเลยอะไรแบบนี้ก็เลยลองไปเรียนพิเศษดูครับแล้วก็ชอบครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้ลองใส่ชุดโขนแล้วก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยครับเคยท้อบ้างครับว่ามันยากแต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้ได้ให้มันได้ครับแล้วก็เวลาแสดงจริงก็พยายามให้เต็มที่ครับอยากให้เพื่อนเข้ามารู้จักแล้วก็อยากให้เพื่อนลองแสดงลองทำหากเขาชอบก็ให้เขาสืบสานต่อไปครับโขนนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงแต่ว่าทุกคนสามารถเรียนได้สามารถจับต้องได้ถ้าเกิดว่ามีความสนใจครับ
0: ความสนใจของเด็กๆในยุคนี้นะครับที่เข้ามาเรียนโขนเนี่ยมีมากน้อยกว่ายุคก่อนกว่าสมัยก่อนอย่างไรนะครับก็มีอยู่ก็คือว่าเด็กในคือเด็กยุคนี้เขาค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่กล้าแสดงออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะมีความเหนียมอายเพราะเวลาจะแสดงนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเหนียมอายก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกจะหาได้ยากสมัยก่อนนี่คือครูต้องเดินจิ้มหน้าเสาธงเอามานี่คนนี้หน่วยก้านดีจะรำได้ไม่ได้ไม่รู้นะจิ้มไว้ก่อนเอามาแต่พออยู่นี้นี่คือต้องสลับกันน่ะงานนี้คนนี้งานนี้คนนั้นคือเด็กเขาจะมีความสนใจหนึ่งคือพอเขากล้าแสดงออกเขาเห็นน้องทำได้เขาจะคิดแล้วว่าน้องยังได้เขาก็ต้องทำได้สองคือมีเพื่อนไม่ว่าจะประถมจะมัธยมคือเห็นเพื่อนเอาเพื่อนเล่นได้ แล้วแน่นอนว่าถ้าเรามาซ้อมเราก็มีเพื่อนอ่ะเขาก็จะมาอย่างเงี้ยตามก็คืออาจจะไม่รู้จักใครเลยแต่เห็นเฮ้ยโรงเรียนเรามีเฮ้ยการแสดงแบบนี้เราอยากเล่นเราอยากแสดงมันสวยมันอลังการก็เอาตัวเองเข้ามาฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะมีเด็กเข้ามาตลอดเลยว่าครูหนูอยากแสดงโขนได้หนูอยากรำโขนเป็นก็จะเข้ามาตลอดเลยท้ายเลยอยากจะฝากอะไรให้กับเด็กๆ เยาวชนโดยเฉพาะเด็กประถมก่อนนะครับเด็กประถมเนี่ยคือเขาก็คือผ้าขาวเมื่อเรามองคือด้วยความที่เราอยู่กับตรงนี้มาพอเรามองเด็กประถมปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราก็จะคิดเลยว่าอ๋อนี่แหละคือไม้ผัดนี่แหละคือเยาวชนผู้ที่จะมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่าอยากให้เด็กๆ เนี่ยมาลองเรียนมาลองฝึกในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดสอนนาฏศิลป์ไทยโขนละครแล้วก็ยังมีในเครือข่ายอย่างของกรมศิลปากรในช่วงซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงนะครับฉะนั้นก็อยากจะบอกกับเด็กๆเลยว่าไม่ต้องท้อเราอยากใจเรารักเราก็เรียนเลยเราอยากเป็นตัวอะไรให้เราบอกครูผู้สอนครูครับหนูอยากเป็นทศกัณฐ์หนูอยากเป็นหนุมานหนูต้องทำยังไงครูฝึกให้หนูหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยแม้แต่เด็กผู้หญิงเรียนโขนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสมัยโบราณนู้นก็เป็นผู้หญิงแสดงล้วนเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอยากให้แบบคนไทยเด็กไทยทุกคนนะทุกคนมีโปรไฟล์เนี่ยน่าจะศิลป์ไทยโขนเนี่ยคนสักปีนึงคนละ1ชิ้นน่ะปีละชิ้นปีละชิ้นก็ได้เป็นผลงานน่ะเราจะได้รู้สึกว่าต่อไปเราก็จะได้เห็นว่าทุกคนเคยแสดงต่อไปโตขึ้นไปมีลูกมีหลานเราเคยแสดงเหมือนวันนี้ผู้ปกครองก็มาบอกอ๋อคุณแม่เนี่ยเอาเด็กมาบอกเองนะจ๊ะแม่หนูน่ะเคยเป็นนางรำนะตอนสมัยหนูตอนสมัยแม่เด็กๆแม่เคยเป็นนางรำพ่อเคยเล่นโขนเคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนเราใส่ผ้าไทยทุกคนก็ใส่ผ้าไทยรณรงค์ใส่ผ้าไทยได้แต่สำหรับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องได้อย่างเดียวมันก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดฉะนั้นก็อยากจะฝากผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ลองพาลูกไปสัมผัสบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เรียกร้องเพราะเขาไม่รู้จักแต่พอเราพาเขาไปสัมผัสมันอาจจะใช่สำหรับเขาก็ได้ส่วนสำหรับเด็กมัธยมที่กำลังเติบโตขึ้นมานะครับครูก็เชื่อว่าในยุคนี้มันก็น่าจะสินเราก็ไปไกลไม่ว่าจะในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการแสดงที่มีการจัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยก็มากแล้วครูก็เชื่อว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็ต้องการที่จะสร้างพอร์ตโปรไฟล์ให้กับตนเองฉะนั้นเรามีความใส่ใจในศิลปะการเต้นของประเทศอื่นๆแต่ก็อยากให้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเหมือนที่ได้บอกไว้ว่าตั้งใจไว้ว่าปีหนึ่งหนึ่งผลงานก็ยังดีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับขนาดลิซ่าก็ยังมานำในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยฉะนั้นศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยลอกเลียนแบบยากเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นภูมิปัญญาและที่สำคัญก็คือเป็นสิ่งที่เสริมสร้างตัวเราเองได้ก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองเปิดใจมาศึกษาไม่มีอะไรยากนะครับขอเพียงแค่เรากล้าที่จะก้าวเดินนะครับทุกอย่างเราก็สร้างได้ด้วยตัวของเราเอง
2: จากความฝันเล็กๆในวันแรกสู่วันที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจทุกท่วงท่าที่งดงามทุกจังหวะที่พร้อมเพรียงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนค่ะ แต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างตั้งใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้าง

ความสามารถของเด็กๆกำลังจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าทั้งความอ่อนช้อยสง่างามและพลังของตัวละครที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและนี่คือการแสดงโขนของน้องๆที่จะมาถ่ายทอดทั้งความสามารถความตั้งใจและหัวใจของพวกเขาผ่านการแสดงชุดนี้ค่ะ

0: าลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่าน

0: ระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: หากจะมีใครสักคนในประเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ของหมอยาพื้นบ้านทั้งหลายมาศึกษาและวิจัยจนแน่ใจมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาโรคภัยที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้านให้หายขาดและลดค่าใช้จ่ายผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตทำงานโดยใช้วันหยุดที่มีปรุงยาสูตรแล้วสูตรเล่าจนกลายเป็นมูลนิธิอภัยภูเบศองค์กรผลิตยาในโรงพยาบาลรัฐของประเทศที่มีมูลค่า400ล้านบาทและเติบโตยาวนานหลายสิบปีอย่างมั่นคงนี่คือหมอต้อมหรือเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรตำนานหมอยามารับใช้คนในชาติให้สมุนไพรเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักที่คนในชาติทุกคนใช้ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย
5: มันเริ่มต้นจากเรียกว่าเราต้องทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่พี่ไปเรียนก็นอกจากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำมาหากินแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงสังคมมันเป็นยีนอันนึงในยุคนั้นนะคะแล้วเราก็ออกมาทำงานในชนบทซึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยมีทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็เราก็มาทำงานที่โรงพยาบาลเมื่อปี2526พี่เองก็ได้รับบทบาทว่าไปสอนชาวบ้านจริงๆก็ไม่ใช่บทบาทโดยตรงแต่ว่าเภสัชกรในยุคนั้นมันมีน้อยพี่อยู่โรงพยาบาลจังหวัดแต่ก็ไปช่วยงานสำนักงานสาธารณสุขในการสอนชาวบ้านเรื่องสมุนไพรแต่พอเราเอาต้นไม้วางปุ๊บหรือเล่าต้นนั้นต้นนี้ปุ๊บก็จะได้ยินเสียงหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักแล้วก็คุยกันแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะแบบชาวบ้านเขามีประสบการณ์มีการใช้จริงก็เลยสอนสัก15นาทีที่เหลือก็แลกเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนจดแทนที่จะเป็นคนบรรยายแล้วจากนั้นก็มีกิจกรรมที่เราไปเดินป่าเราก็เห็นพ่อหมอยาเนี่ยถ้า

0: ต้นไม้เหมือนทักเพื่อนน่ะเรารู้สึกว่าเราเหมือนถูกไปขังในห้องสี่เหลี่ยมมันตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติระหว่างเรากับระบบนิเวศรอบๆเด็กๆไม่เคยรู้ว่าปู่ย่าตายายหรือพืชพันธุ์ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรแล้วสุดท้ายมันก็จบด้วยการแผ่วถางไม่ได้เห็นคุณค่าหรือไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว
1: ้ตลอด30ปีในชีวิตของหมอต้อมการเดินทางไปหาหมอยาเป็นมากกว่างานเพราะทั้งชีวิตเธอปรารถนาที่จะเป็นนักเรียนที่มีครูเป็นหมอยาพื้นบ้านเพราะความรู้ของหมอยาทั้งหลายคือรากฐานสำคัญของอภัยภูเบศร

0: ที่นี่คือจุดหมายหนึ่งที่หมอต้อมให้ความสำคัญในการเดินทางมาเก็บข้อมูลความรู้เรื่องการรักษาและเรื่องของสมุนไพรซึ่งถ้ามองผิวเผินที่แห่งนี้ก็คงเป็นเพียงร้านหมอนวดแผนไทยทั่วไปแต่ใครจะรู้บ้างว่านี่คือศูนย์รวมของหมอพื้นบ้านและมีครูบาอาจารย์หมอยาระดับตำนานของเมืองกำแพงเพชรหมอภาคภูมิช่วงบัญญัติประธานวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรที่เป็นทั้งหมอและครูสอนหมอที่ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยครบทั้ง4ด้านทั้งเวชกรรมเภสัชกรรมผดุงครรภ์และการนวด
1: โอ้ผมนี่แต่ก่อนเป็นคนป่วยคนหนึ่งอ่ะของกำแพงเพชรอ่ะโรคปวดหลังเนี่ยแล้วรักษาก็โรงพยาบาลมาก็5 6ปีก็ไม่รู้เรื่องนอนตื่นเช้ามาก็ต้องคานมาดึงตัวขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหันมาดูว่าเอ๊ะเราก็ชอบสมุนไพรอยู่ลองดูตรงนู้นตรงนี้ซิใครว่านั่นดีนั่นดีนี่ดีก็ไปลองดูมันก็ไม่ได้ผลแล้วมาลองอีกตัวมันไม่รู้จักมันเค้าเรียกว่าโคคานรูปใบโพเนาะเป็นไม้เถามีหนามอ่ะเอามาต้มกินก็ไม่ทลายอีกลองขยับโคคานดิเอาโคคานใส่ไปแล้วก็ไปดูดอกทองกวาวใส่ไปมันหายอ่ะจุดนั้นน่ะคือคิดเลยว่าเอ๊ะแล้วตัวเราเองยังมันแก้ปวดหลังปวดเอวได้เราทําตัวยาเนี่ยช่วยคนอื่นแล้วคนที่เป็นเราเห็นใจเลยเพราะเป็นกับตัวเองแล้วก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังถ่ายทอดความรู้โดยการสอนเภสัชกรรมนวดแผนไทยบำรุงครรภ์แล้วก็เอาความรู้เนี่ยมารักษาคนคนนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาประเภทเขามีตังค์อ่ะกลายเป็นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยใช้เงินใช้ทองรักษาตัวเองไปจนกระทั่งเกือบหมดตัว
2: ตอนแรกเริ่มแรกคือว่ามีน้ำเหลืองไหลออกมาที่นมเข้าโรงพยาบาลกำแพงปุ๊บหมอก็สั่งผ่าทันทีตอนนั้นอายุ30พอผ่าตัดเสร็จอาจารย์ภาคภูมิบอกว่านี่แหละคือมะเร็งอาจารย์บอกว่าเนี่ยเธอไปหาสับแรงสับกากินยาเข้าไปยุบแขนเนี่ยต่อมน้ำเหลืองยุบก่อนพอยุบเสร็จปุ๊บนมดีขึ้นตับที่ว่าอืดเสียดอยู่อ่ะดีค่ะแล้วก็ได้ใช้จริงหายจริงๆด้วย
1: ศึกษาไอ้มันแตกฉานจริงๆว่าตัวเนี้ยสมุนไพรอย่างเงี้ยลดมันลดอะไรเพื่อรู้ลดเราจะได้มาแก้โรคได้แล้วฟ้าทลายเนี่ยผมไปเขาให้เย็นเนี่ยเจอเขามานานแล้วตั้งแต่อายุ37ปีแล้วก็ไม่เคยไปดูอีกเลยจนกระทั่งดร.สุภาพรปิติพรเนี่ยโทรมาถามว่ารู้จักไหมผมทำไมจะไม่รู้จักหรอกแกก็เลยมุ่งเข็มทิศมาที่กระแพงเพชรเลย
3: มันออกเพชรออกมาแล้วมันเหมือนฟ้าทะลายโจรมันคือไม่รู้ใบมันนี่ใบมันป้อมป้อมแล้วมันก็มีเม็ดเหมือนฟ้าทะลายโจร
4: ครับ
3: แล้วก็มันมีดอกก็มีความคล้ายฟ้าทะลายโจรอันนี้พ่อหมอเรียกฟ้าทะลายมันเป็นพี่น้องฟ้าทะลายโจรเลยคือก้านมันเหลี่ยมก้านเหลี่ยมชัดเจนก้านเหลี่ยมใบขมแล้วก็มีสรรพคุณเหมือนฟ้าทลายโจร
5: การที่เราเดินทางเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นแล้วก็เห็นความเชี่ยวชาญความเมตตาความสามารถในการสร้างคนของพ่อหมอภาคภูมิเนี่ยก็ทำให้พี่คิดว่าพี่ต้องกลับมาเผื่อมีอะไรที่จะช่วยกันได้แล้วก็ถือโอกาสที่จะแวะหาพันฟ้าทลายโจรไปด้วยแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไงที่กลุ่มลักษณะนี้จะดำรงอยู่

0: แม้วัยเกษียณจะล่วงเลยมาแล้วแต่การเดินทางไกลมีเป้าหมายเป็นหมอยาสมุนไพรและพืชพันธุ์ไม้ที่ยังไม่รู้จักยังเป็นแรงขับดันให้หมอต้อมขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเช่นวันนี้ที่หมอต้อมมีนัดกับหมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรพื้นที่ที่มีวิสาหกิจชุมชนด้านแพทย์แผนไทยที่แข็งแรงและก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งซึ่งผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้เป็นเป้าหมายหลักของการมาที่นี
1: ่ก็เรียกว่าตับเต่าน้อยแก้ไขพิษตันซางอร่อยมันนอกจากรักษาโรคไตได้แล้วมันยังบำรุงโลหิตแล้วเป็นบุญทางเพศอีกลังกาขาวอันนี้ต้มดื่มต้มดื่มเลยครับแก้ท้องอืดก็ได้เลยมันจะหอมร้อนจะหอมร้อน
2: ตำนายาแพทย์แผนไทยมาจากในตำรับอายุรเวทเนี่ยมีสมุนไพรสัก 6-700 ชนิดแต่ว่าจริงๆความหลากหลายชีวภาพที่แต่ละท้องถิ่นมีรวมๆกันแล้วบ้านเราพี่ว่าเกิน 5,000 คัมภีร์เนี่ยเรามาจากอายุรเวทที่อินเดียเนี่ยป่าแตงลังก็อาจจะน้อยแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยเรื่องป่าแตงลังทั้งชนิดแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เห็นพม่าก็มีนิดหน่อยอินเดียกับจีนก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปอีก
1: นี่นี่นี่นี่ตานกกฎ
2: อย่างตานกกฎนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าไม่มีในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ซึ่งแพทย์แผนไทยที่ในระบบที่เรียนที่ปริญญาตรีเรียนเนี่ยไม่มีต้นตานกกฎบ้านเรานี่มีสภาพระบบนิเวศเป็นประเทศเล็กๆแต่มีระบบนิเวศที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้องค์ความรู้จำเพาะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคัมภีร์หรือตำราที่เรียนแต่มันอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับภูมินิเวศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยคือคนที่สืบทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่ตัวเองอยู่แล้วก็เป็นมีความสำคัญมากก็ไม่ได้เรียนแล้วป่าแตงลังเนี่ยเรามีเรียกว่าแทบทุกพื้นที่คือกินพื้นที่เยอะมากแต่ก็ถูกมองว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่มันเป็นธรรมชาติของระบบนิเวศซึ่งการที่เราเข้าไปบุกรุกถางเพราะมันไม่ใช่ป่าที่ต้องอนุรักษ์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความจำเพาะของพืชพันธุ์ในพืชพันธุ์สมุนไพรซึ่งป่าต่างๆที่เป็นป่าที่ใกล้ชิดกับมนุษย์เนี่ยที่มนุษย์เรียนรู้ที่ว่าอะไรเป็นยาบ้างก็อยู่ในป่าแตงหลัง
1: ที่นี่เป็นป่าสมุนแห่งชาตินะในแผนสมุดของไมลากาป่าไมลากาเขาเว้นไว้ตก 3,000 กว่าไร่เนี่ยเพื่อเป็นป่าที่ใช้สอยในชุมชนทั้งหมดตรงนี้ทางชมรมแพทย์บรรเทาเราก็มาดูยาดูยาที่มีประโยชน์แล้วก็เอาลูกกาไปปลูกเพราะว่าอีกต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไปเจอคนที่มีเงินเยอะๆเอามาทับปุ๊ขึ้นไปเนี่ยป่านี้หายเลยหายเลยเนี่ยแล้วก็ต้องพยายามมาเอาไปปลูกกาปลูกขับปลูกขยายไว้
3: นี่มาเรียนรู้ศึกษาสมุนไพรต่อเพิ่มเติมอะค่ะบางตัวเราก็รู้บางตัวเราก็ไม่รู้ต้องศึกษาแบบนี้ไม่สิ้นสุด
4: วันนี้ได้อักขีทวารมา
5: ตรงนี
4: ้มันยังขาดยาสำหรับเขาสำหรับฤาษีดวงทวาร
6: วันนี้ได้ข้าวเย็นพร้อมกระแตนะคะมีสรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อก็ใช้ร่วมกับยามะเร็งเป็นยาต้ม
7: เราจะเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เราก็จะมีการเก็บต้นพันธุ์แล้วก็ตัวอย่างไปด้วยเพื่อนำไปปลูกเพื่อที่แบบใช้ศึกษาต่อไปได้อะไรค่ะก็เหนื่อยก็สนุกดีค่ะมันก็จะได้เห็นมุมมองอื่นๆแล้วก็คือแบบได้ความรู้เกี่ยวกับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้ที่นอกเหนือจากในตำราคือเราต้อง

0: การให้องค์ความรู้พวกนี้มันไม่สูญหายไปจากแผ่นดินของเราค่ะ
1: พี่มีครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนพ้องที่ช่วยงานมีกัลยาณมิตรมีคำว่าเครือข่ายซึ่งพี่คิดว่าตรงนี้มีความสำคัญมันก็ทำให้พี่เห็นอีกโลกหนึ่งแล้วมันเหมือนพี่ตื่นเต้นพี่ดื่มด่ำพี่จะเรียกว่าแพชชั่นหรืออะไรก็ได้กับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนได้รู้จักต้นไม้เพิ่มเนี่ยมันเหมือนพี่มีพลังขึ้นมาเหมือนเติมพลังให้กับชีวิตของพี
2: ่ความสุขในการเก็บข้อมูลสมุนไพรในป่าเป็นเหมือนการเดินเที่ยวและการศึกษาบันทึกคุณค่าของสมุนไพรเป็นเหมือนชีวิตของหมอต้อมผ่านระยะเวลาหลายสิบปีมาจนวันนี้เพียงแต่ความสุขของการเดินป่ามีเป้าหมายการเยียวยาชีวิตผู้คนเป็นปลายทางกระบวนการศึกษาพันไม้จึงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการคือมีการเก็บตัวอย่างทั้งต้นเพื่อนำไปศึกษาลักษณะโครงสร้างการเก็บชิ้นส่วนจากใบดอกผลเพื่อนำไปวิเคราะห์
3: มาดูฟ้าทลายโจรเพราะว่าหมอติดต่อทางพี่ชายมาพามาดูจุดนี้แล้วก็หมออยากดูหลายๆจุดแล้วก็มาสำรวจดูว่าตรงไหนที่ว่าพวกกันบอกว่าเฮ้ยฟ้าขึ้นตรงนั้นน้ำมึงไปดูสิ
4: ครับ
3: ก็พามาสำรวจดูก่อนแล้วก็ค่อยพามามันมีทั่วไปหมดอ่ะพี่ผมบอกกองผมก็เพิ่งรู้จักมันได้3ปีนี่แหละก็เขายังบอกว่ามันมีค่าได้เนาะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแนวคิดมาก
4: ครับ
1: ว่าเจ้าฟ้าทลายโจรที่ปลูกอยู่ทำขายอยู่มันมาจากจีนบ้างมาจากอินเดียบ้างพอตอนหลังเราก็มีการเสาะหาพันธุ์ฟ้าทลายโจรป่าทุกจุดทั่วประเทศพี่เนี่ยได้รู้ว่าแหล่งอยู่ไหนนี่ก็เหมือนกันรู้จากแหล่งนี้เพราะว่าเกิดการระบาดของโควิดแล้วคนต้องการฟ้าทลายโจรเราก็ส่งข่าวกันว่าบริเวณนี้มีนะก็มีการเก็บไปเพื่อบริจาคเพื่อรักษาเพื่อช่วยเหลือกันนะคะเราก็เลยเข้ามาซึ่งจากการเก็บของเราก็พบว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีลักษณะที่แตกต่างบางทีก็แตกช่อตอนปลายบางทีก็แตกดอกตอนปลายบางทีก็แตกดอกตั้งแต่ข้างล่างการช่อดอกบางทีก็สเต็ปเดียวบางทีการช่อดอกก็แตกเป็นเหมือนคนหัวยุ่งเป็นถักทอกันก็มีก็เลยคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นบ้านของฟ้าทลายโจรแล้วเราก็มีความหลากหลายสายพันธุ์ของฟ้าทลายโจรซึ่งก็อยู่ระหว่างการเก็บเขาเรียกว่าเฮอร์เบเรียมในช่วงฤดูนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังออกดอก

0: เราไม่สามารถจ้างใครได้เพราะว่าในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการไปให้สุดเนี่ยสมมติเราจ้างคนอื่นมาวันนี้จบก็แค่นี้จบแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีน่าสนใจบางทีมืดค่ำก็ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กลับบ้านไปต่อกันอีกหน่อยไหมมีเรื่องราวอะไรเนี่ยการที่เราจะแสวงหาความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเงินเดือนมันเกิดจากแรงขับเคลื่อนข้างในว่ามันมีอะไรในแผ่นดินเนี่ยที่เราจะต้องเก็บคว้าไว้ก่อนที่มันจะพัดหายไปมันคว้าไม่ทันแต่การที่มันเห็นคุณค่าที่เราต้องคว้ามันมาให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เงินเดือนมันไม่ใช่แค่ค่าจ้างมันจากความรู้สึกว่ามันต้องคว้าไว้ให้ได
1: ้และถึงแม้ความรู้ทางสมุนไพรบางชนิดที่มีการศึกษาวิจัยไว้แล้วอย่างฟ้าทลายโจรซึ่งมีบทบาทอย่างมากช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาจนวันนี้มีความรู้ใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาอีกโดยเฉพาะเรื่องราวของสายพันธุ์อันหลากหลายของฟ้าทลายโจรทำให้การเดินทางของหมอต้อมต้องเริ่มขึ้นอีกครั้ง
2: คือที่มาตรงนี้เพราะว่าทราบข่าวว่าชุมชนเนี่ยมีเก็บภูเขาเพื่ออนุรักษ์ฟ้าทลายโจรไว้ห้ามใครมาเก็บจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบว่าไม่ให้เก็บไปรักษาตัวเองนะ
3: ครับ
2: ชาวบ้านเนี่ยให้เก็บไปรักษาตัวเองแต่การเก็บใส่ร

0: หมอต้อมได้ทำให้เห็นแล้วว่าวิธีการศึกษาหมอยาพื้นบ้านนั้นการออกเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้ผ่านการลงมือทำให้รู้ให้ชัดลองผิดลองถูกสิ่งเหล่านี้เป็นงานหลักของหมอยาหรือเป็นสิ่งที่หมอพื้นบ้านต้องทำและสิ่งที่ตามมาคือความถูกต้องของการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่สามารถพัฒนาสู่งานวิจัยหลักและกลายเป็นยาทั่วไปที่ใช้ได้อย่างที่อภัยภูเบศทำ
1: คือตัวของอภัยภูเบศเนี่ยพี่มองว่ามันเริ่มต้นแบบไม่ได้ตั้งใจอะเริ่มต้นแบบไม่มีแผนแต่มีความไวที่เห็นช่องทางว่าอะไรเป็นปัญหาของสังคมเพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นช่องที่เป็นปัญหาแล้วเราทุ่มเทเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานั้นเนี่ยก็คือจุดแข็งของอภัยภูเบศแต่การที่จะทำอย่างนี้ได้คุณต้องมีคลังสมบัติว่าคุณเนี่ยจะใช้อาวุธชิ้นไหนคลังสมบัติก็คือการที่พี่เดินอิตาล็อกต๊อกแต๊กนี่แหละ เหมือนคนทำทางให้สังคมที่จะนำสมุนไพรมาใช้เป็นยาเห็นความหลากหลายว่าสมุนไพรเป็นได้ทั้งยาอาหารเครื่องสำอางยาสำหรับสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นอภัยภูเบศสมุนไพรที่จำเป็นตัวหนึ่งก็คือฟ้าทลายโจรแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชาติเราเช่นลงเครื่องบินมามีรูปฟ้าทลายโจรเรื่องเกี่ยวกับวัดคิดถึงฟ้าทลายโจรทำให้สิ่งเหล่านี้เข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยก็เลยคิดว่าตัวของฟ้าทลายโจรนี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของประเทศแล้วก็มีข่าวว่าตัวนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์ฟ้าทลายโจรให้ได้สารสกัดสูงๆซึ่งถ้าหากเราไม่เตรียมการภายในแล้วว่าเฮ้ยฟ้าทลายโจรที่คุณเอามาเนี่ยจริงๆก็ของบ้านฉันนะงั้นเป็นการเก็บแบบ 100% ทุกซอกทุกมุมเท่าที่เราจะตามเรียกว่าสุดขอบฟ้าเนี่ยฟ้าทลายโจรสุดขอบฟ้านี่โปรเจกต์นี้จึงเกิดขึ้นซึ่งความแข็งแรงของพี่ก็คือเครือข่ายก็ทำให้เราพบแหล่งของฟ้าทลายโจรเนี่ยทุกจังหวัดก็ว่าได้แทบทุกจังหวัดนะคะ
0: ปลายทางของสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆในประเทศจะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่เพื่อให้ทีมวิจัยได้สามารถเพาะขยายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์เพื่อเป็นคลังยาที่เป็นความหวังของผู้คนในวันข้างหน้า
1: ตั้งแต่พี่เริ่มทำงานเนี่ยก็เก็บพันธุ์ที่พ่อหมอที่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกไว้ว่าตัวนี้มีสรรพคุณยังไงนะคะแล้วก็มาขยายพันธุ์หลายครั้งที่เราไปเดินป่าเราก็เจอแล้วเราก็กลับไปอีกกับหมอยานะมันไม่อยู่แล้วอะบางทีก็ถูกไถถูกกลายเป็นไร่มันมันก็ทำให้เราคิดว่าเราต้องเก็บพันธุ์เหล่านี้ไว้ซึ่งเรามีความประสงค์ที่จะให้มีพันธุ์สมุนไพรของประเทศไทยตอนนี้ทั้งสวนเราแล้วก็เครือข่ายสวนที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีประมาณ 2,000 ชนิดเราจะตั้งว่าตั้งชื่อว่าไร่สรรพสมุนไพรนะคะอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นฟ้าทลายโจรที่มีอยู่ในบ้านของเราอยู่แล้วการเก็บรวบรวมสายพันธุ์เพื่อจะบอกว่าอันนี้คือของในบ้านเราเราต้องเก็บรวบรวมสายพันธุ์ก่อนแล้วก็ศึกษาแล้วก็หาทางทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้ซิกเนเจอร์ของประเทศเราอาจจะไม่ใช่โสมที่บำรุงโน่นนี่แต่นี่มันจำเป็นมันคือชีวิตอ่ะ
0: การเดินทางของหมอต้อมกับภารกิจเก็บเกี่ยวความรู้ภูมิปัญญาของเธอมีภูเขาและผืนป่าเป็นห้องทำงานมีชีวิตหมอยาเป็นครูและเป็นครอบครัวที่คอยต้อนรับมีพืชพันธุ์สมุนไพรน้อยใหญ่รอการมาถึงของเธอเสมอจนวันนี้อภัยภูเบศรมีตำรับยามากกว่าพันตำรับมีตำรับยาจำนวนมากที่เข้าสู่บัญชียาหลักของประเทศที่หมอสามารถสั่งจ่ายให้ผู้ป่วย

0: ในโรงพยาบาลรัฐได้ทันทีและนี่คือแม่หมอยาเท้าติดดินที่โลกไม่ควรลืม
1: เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนฝรั่งเรามีสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดการต่อยอดส่งต่อให้กับการวิจัยในขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสร้างหมอยารุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าพ่อหมอแต่ละคนเนี่ยตายจากไปเพราะเราก็น้ำตาเป็นเผาเต่าแล้วก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปโดยที่ไม่ลงมือทำอะไร

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามค

ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่นเสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันเ

0: ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวน
1: น้ำมันแพงจะให้วิ่งได้ยังไง
0: กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทางบกได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งวางมาตรการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมการเคลื่อนไหวครั้งนี้นำโดยสมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของดร.ทองอยู่คงขันพร้อมกับ13เครือข่ายขนส่งทั่วประเทศเข้าร่วมประมาณ200คันเน้นย้ำในฐานะคนกลางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคหากต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ
2: ความเดือดร้อนของมวลหมู่สมาชิกพี่น้องประชาชนคนขนส่งและโลจิสติกทั้งประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันใหญ่หลวงมากนักเรามีผู้ประกอบการอยู่ 140,000 รายทั่วประเทศนะแต่เป็นสมาชิกสหพันธ์อยู่ประมาณสัก 48% นะลดอยู่ 1.5 ล้านคันอยู่ในสมาชิกสหพันธ์ไม่ถึงครึ่งประมาณ 400,000 กว่าคันเป็นคนกลุ่มใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศที่ในการบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกของประเทศครบถ้วนแล้วทุก7หมวดเราขนหมดนะสินค้าอุปโภคบริโภคโชห่วยสินค้าอุตสาหกรรมนำเข้าส่งออกนะอุตสาหกรรมเหล็กเส้นปูนเราอยู่ทุกระบบทั้ง7หมวดเราคือตัวกลางเป็นโซ่ข้อกลางที่ถูกกล่าวหาและเป็นแพะอยู่ตอนนี้ครับผม
0: ภายหลังเครือข่ายขนส่งทางบกได้ปราศัยอยู่ที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังได้สรุปข้อเรียกร้องสำคัญ4ประเด็นเพื่อเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการได้แก่การขอให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มไม่เกิน30บาทต่อลิตรเพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกขอให้ไม่เกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันหรือการจำกัดการเติมซึ่งจะสร้างความตื่นตระหนกแก่พี่น้องประชาชนพร้อมเสนอให้ภาครัฐใช้ทุกระบบในการขนส่งน้ำมันทั้งทางท่อทางรถไฟรถบรรทุกและเรือเพื่อกระจายน้ำมันอย่างทั่วถึง
2: เรื่องที่หนึ่งที่เราเรียนว่าอยากให้รัฐบาลตึงราคาไว้นะครับและท่านก็บอกว่าท่านจะขึ้นราคาแบบขั้นบันไดตอนนี้ไม่ใช่กระทบแต่ภาคขนส่งและโลจิสติกนะกระทบภาคอุตสาหกรรมกระทบพาณิชยกรรมกระทบถึงพี่น้องเกษตรกรและสิ่งที่เห็นชัดเจนคืออัตราค่าระวางเครื่องบินอัตราค่าระวางเรือนะมันขึ้นไปแล้วเพราะนั้นตรงนี้รัฐบาลต้องพึงตระหนักไว้ดีว่าการปรับอัตราอะไรก็แล้วแต่มันเป็นต้นทุนของทุกธุรกิจครับผม

0: เรียกร้องขอให้รักษาเสถียรภาพน้ำมันดีเซลและน้ำมันทุกชนิดเพื่อให้ผู้ประกอบการสถานีน้ำมันรายย่อยกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังสามารถดำเนินกิจการได้หากมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันขอให้ปรับแบบขั้นบันไดและต้องไม่เกิน33บาทต่อลิตรตามกรอบที่รัฐบาลได้ประกาศไว
1: ้อย่าให้น้ำมันขาดแคลนในปั๊มในปั๊มนี่น้ำมันไม่ควรขาดอย่าไปทำให้ประชาชนมีแพนิคมีตื่นตระหนกมีความกลัวอย่าไปทำอย่างนี้คุณทำอะไรก็ทำแต่น้ำมันไม่ควรหมดและไม่ต้องมาโทษขนส่งนี้นะว่าขนส่งไม่ส่งรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันให้ได้ว่าอย่าให้มันแกว่งอย่าให้มันหวือหวาถ้าดิฟกันบาท2บาทระหว่างหน้าปั๊มกับโฮเทลเลอร์หรือผู้ค้าจ็อบเบอร์2บาทนะผมคิดว่าพี่น้องประชาชนอุตสาหกรรมเกษตรกรรมขนส่งเราพอรับได้
0: นอกจากนี้ยังมีการเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังโดยเฉพาะปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือซึ่งรถบรรทุกต้องจอดรอเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวันส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มต้นทุนและกระทบกับประสิทธิภาพในการขนส่ง
1: ปัญหาท่าเรือแหลมฉบังเห็นใจเถอะครับท่านแก้ปัญหาวิกฤตจราจรในท่าเรือแหลมฉบังหน่อยมันเผาผลาญน้ำมันมันขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลการค้าเอาน้ำมันปฏิวัติเกินตาเงินงบประมาณแผ่นดินไปซื้อน้ำมันมาแล้วมาเผาเล่นอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังเดือนหนึ่ง 13,000 ล้าน
0: แม้เครือข่ายภาคขนส่งจะเน้นย้ำว่าการเรียกร้องในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกดดันหรือขีดเส้นตายให้กับรัฐบาลแต่ก็ระบุว่าหากสถานการณ์ยังไม่มีความชัดเจนได้เตรียมยกระดับการเรียกร้องไว้แล้วได้แก่การพิจารณาหยุดวิ่งระบบโลจิสติกทั่วประเทศและการนำมวลชนเข้าเรียกร้องในพื้นที่ส่วนกลาง
2: เดดไลน์ไว้ให้รัฐบาลหรือยังครับ
1: เรามีหลายมาตรการนะแต่เราไม่อยากไปบังคับใครเพราะว่าเราไม่มีอำนาจจะไปบังคับใครหรอกครับเรามีแต่ขอร้องขอความนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือเราไม่เคยไปบังคับใครเราไม่เคยไปเดดไลน์กับใครถูกไหมครับเพราะผลสุดท้ายมันตกกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเราไม่มีเดดไลน์แต่เราจะมีมาตรการขึ้นไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเราจะหยุดวิ่งทั้งประเทศ2เราอาจจะร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งไม่เอารถเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะเอาคนเข้าไปนะเพราะเราไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้คนกรุงเทพมหานคร
3: แต่ครั้งนี้มันต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสจริงๆครับระหว่างปั๊มหน้าปั๊มและก็โรงกลั่นเอาคลั่งกันทั้งวันทั้งคืนคิดว่าค่าการกลั่นที่บอกว่าให้พวกผู้ประกอบการพวกอุตสาหกรรมพวกรถบรรทุกนี่แหละครับไปเติม

0: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
0: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: ผมเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในเฟส2ฮะ
0: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราดูว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยครับมันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทย
2: ครับ
0: วิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับต
2: ั้
0: งแต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทำให้ราคาน้ำมันแพง
2: ครับ
0: แล้วตอนแรกมีน้ำมันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ำมันเติมกัน
2: ครับ
0: พอวิกฤตน้ำมันเสร็จระลอกที่สองคือวิกฤตของแพงพอก็น้ำมันแพง
2: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพ
2: สูง
0: ขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
2: ครับ
0: วิกฤตระลอกที่สามกำลังซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
1: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้าไม่ได้ลง
0: ครับก็อันนี้พอเราเห็นตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเลยต้องรีบออกกฎหมายพิเศษ
2: ครับ
0: เพื่อทำโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
2: ้ครับ
0: มาช่วยประชาชน
2: ครับ
0: เราบอกแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในอดีต
2: ครับ
0: มันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ำเน้นคือเราต้องช่วยคน
2: ครับ
0: คนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: ครับ
0: คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยมันก็บอกในความหมายของตัวเองแล้ว
2: ครับ
0: นะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
1: ด้วยคนไทยด้วยกันเอง
0: ในการคนไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ60-40
2: ครับ
0: คือรัฐเนี่ยออกให้60
2: ครับ
0: คนออก40
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เรามาช่วยลดค่าของชีพ
2: ครับ
0: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงเป็นยังไงแล้วก็วันละ200คือเราไม่ต้องการออกแบบเนี่ยไม่ได้ต้องการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยเราต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
1: ทยอยจ่าย
0: ก็ทยอยวันละ200เราถึงต้องการให้ดูแลค่าของชีพของเขาเราไม่ได้อยากให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
2: ครับ
0: เราก็อยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเล่ต่างๆที่ขายของในตลาดเนี่ยที่เขามาเป็นคนขายเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขาย
2: กับ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: พอคนกำลังซื้อหดพ่อค้าแม่ค้าเขาขายไม่ออก
0: คนนี้เขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
2: ครับ
0: ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
2: ครับ
0: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อโมเดิร์นเทรด
2: ครับ
0: แน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
2: ครับ
0: พอช่วยเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
2: ครับ
0: ผ่านถุงเงินกับกระเป๋าตัง
2: ค์
0: ผมว่าวันนี้ทุกคนคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงินเนี่ยครับคือคำว่าไทยช่วยไทย
2: ครับ
0: plus
2: คือ
0: เราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ย
2: ครับ
0: ลดค่าของชีพเขาแล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านรายที่อยู่ในตลาดขายอยู่ตามซอยตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเน
2: ี่
0: ยวันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วยประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านบาท
2: โอ
0: ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
1: เพราะงั้นเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ
0: ่ไปทั่วประเทศเลยครับจะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
2: ครับ
0: ว่ามันไปช่วยฟื้นกำลังซื้อเขาจริงๆแต่คำว่า plus เนี่ยครับ
2: ครับ
0: เราไม่ได้จบแค่นี้คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไป
2: เ
0: ราไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
2: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดเดี๋ยวนี้ก็สแกนจ่ายในถุงเงิน
2: ครับ
0: ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆ food delivery
2: ครับ
0: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
2: ครับ
0: ผลพิสูจน์ออกมาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำ
2: ครับ
0: ขายไก่ย่าง
2: ครับ
0: ในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้นิดเดียว
2: ครับ
0: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
2: ้ครับ
0: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน
2: ์
0: คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เห็นได้ชัดแล้วผมดีใจมากเลยผมไปเจอเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200%
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นโครงการที่แล้วนะครับหลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60% ผมไปเจอเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000
2: ครับ
0: ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000 บาท
2: โอ
0: ้ฮาชาเขียวชาเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบได้จาก 10,000 เป็น 50,000 ต่อเดือนผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเขายังขายได้เพราะว่าคนก็ยังสั่งติดใจชาเขียวเขาอยู
2: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก็เวลาไปเจอเขาก็ดีใจว่าเออเราช่วยทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้น
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม่
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ plus ไงครับ
2: ครับ
0: plus ความรู้ไปให้เขาควรนะครับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้า
2: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้เราเปิดให้เขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขา
2: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอน

0: เขาด้วยขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะครับผมอยากแนะนำแล้วก็พอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI ในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ เวลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทำให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค้กผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: ถ้าคนทั่วไปไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้เก็บสถิติไม่รู้
0: แล้วว่าขายดีทุกวันผมว่าดีใจกับพี่ด้วยครับขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุดเป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแปลว่าวันพฤหัสพี่ควรทำมาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ว่าจะหมดก่อน
0: วันจันทร์พี่ขายได้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องทำมาเยอะเพราะว่าพี่ทำขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือพี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
1: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉลี่ยมาทำเยอะวันพฤหัส
1: ครับ
0: เขาก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบเก็บเงินที่ต้องลงทุนในวันจันทร์
0: กำไรก็
1: มาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กำไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเขามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทำขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกพี่ซื้อไข่มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: ฟองละ5 บาท
1: ครับ
0: พี่รู้ไหมครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5 บาทจริงๆดีรู้ราคานะก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เบอร์หนึ่ง 4.6 บาท
1: จ
0: อพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: สี่แพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: แพงคนอื่นก็ 5 บาทคนอื่นก็ 4.6 พี่ซื้อ5 บาทได้ไหมครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI นี่แหละครับนี่เห็นไหมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วยไม่ผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรไอ้เงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์แบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบในถุงเงินนะครับกดขอเงินกู้ได้เลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์นะแทบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่แบงค์ก็เห็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่
1: อ
0: เราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะคร
1: ับ
0: รับรองคุณจะขายได้มากขึ้นแล้วก็วันนี้ทำให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ครับ
0: แล้วถ้าแบงค์ถามไม่มีหลักทรัพย
1: ์
0: เรามีบสย.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกันอีกไม่คิดค่าธรรมเนียม
1: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำประกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินเนี่ยครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
1: สิ่งนี้คือโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้นเขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆ
1: ค
0: ือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบ
1: ครับ
0: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยเราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องช่วยต่อ
1: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาช่วยเขาต่อ
1: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2 เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้

0: แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจำกัดผมถึงบอกไงครับวันนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้เนี่ยทำไมถึงต้องมีเงินอีก200,000 บาทหลัง200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ผมเงินตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยานะครับเงินตรงนี้เอามาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่สองหน้าผมอยู่เนี่ยไฟเนี่ย 65% จากก๊าซธรรมชาติน
1: ำเข้าจากต่างประเทศ
0: แล้วเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้าราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
1: ต่ายค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่า
1: ครับ
0: แล้วพอประชาชนติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี่ยแน่นอนครับบางคนบอกอ๋อผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักทีวันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเขาเรียกอุดหนุนเขาก็ประมาณ50,000 บาทต่อครัวเรือนลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า50,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยเขาก็สามารถหนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดด
1: ครับ
0: แดดก็ฟรี
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาได้คือว่าหนึ่งก็คือว่าเขามาลดค่าไฟเขาได้เลยซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้ 20-30% แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได
1: ้ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช
1: ้ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
1: ครับในตัวของไทยช่วยไทยพลัสพอออกมาแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
0: ใช่ครับ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามไอ้แบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา200,000 หลังมาเพิ่มให
1: ้
0: แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังไงครับ เราถึงบอกว่าเราเอาแค่200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ว
1: ครับ
0: วันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้ว
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย 1,000 บาทจากแสงแดด
1: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทำได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศประเทศไทยก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติน้อยลงเราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทำแค่โซล่าคร
1: ับ
0: เราจะไปทำในเรื่องของไบโอดีเซล
1: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
1: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งเสริมให้การใช้น้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได
1: ้ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร
0: ทุกต่างและเอทานอลก็คือเกษตรกรที
1: ่ปล่อย
0: อ้อยกับมันมันเอามาผสมน้ำมันได
1: ้ครับ
0: นี่คือน้ำมันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานำเข้าน้ำมันเยอะวันนี
1: ้
0: พอน้ำมันเยอะเราก็ต้องจ่ายให้คนในตะวันออกกลางเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เอาเงินไปอุดหนุนก็คือจ่ายตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: วันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านเนี่ย
1: ก็ต้องอุดหนุนคนไทยอุดหนุนคนพลังงานทางเลือกที่เป็นของไทย
0: ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคนไทย
1: ครับ
0: พอคนไทยมีรายได้ดีขึ้นกำลังซื้อมันก็มากขึ้นมันเป็นการช่วยระยะยาวด้วย
1: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
0: ี่ไงครับมันก็ไม่จบสิ้นแล้วมันอุดได้ชั่วคราวครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปอุดหนุนน้ำมันทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามจริง
1: ๆ
0: การไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซลไปอุดหนุนเบนซินทั่วไป
1: แล้วคนก็เคยชินกับพฤติกรรมในการใช้รถเดิม
0: ผมลองคิดดูนะครับถ้าอีกหน่อยผมไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ำมันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลางคนที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าผมไปอุดหนุนน้ำมันบนดินด้วย
1: ที่เป็นของไทย
0: ที่มันผสมได้เกษตรกรไทยได
1: ้ครับ
0: มันก็ทำให้ระยะยาวเราเข้มแข็ง
1: ครับ
0: แล้วอุดหนุนตรงนี้ช่วยให้ราคาตรงนี้มันถูกแล้วราคาที่ต้องไปพึ่งพาตะวันออกกลางเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องแพง
1: ครับ
0: คนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: ไปใช้น้ำมัน ที่มีน้ำมันบนดินพวกไบโอดีเซลพวกที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้ครับ
1: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ำมันประเภทนี้
0: ใช่
1: แทนที่จะไปเติมน้ำมันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรถที่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือหันไปใช้น้ำมันตรงนี้ซึ่งเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆจริงๆก็รองรับ
0: ใช่แล้วมันก็ทาร์เก็ตมากกว่า
1: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากครับ
1: ขอขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับในเชิงของ IMF World Bank นะครับที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห
0: ์ใช่ครับ
1: นะฮะตรงนี้หลายคนบอกเอ๊ะเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการวัดงบส่วนหนึ่งที่เป็นของไทยเป็นหลักพันล้านคำถามคือคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
0: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเยอะมาก
1: ครับ
0: ต่างชาติเนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วนะครับ
1: เ
0: มื่อปี35ปีที่แล้วค.ศ. 19912534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จมากต่างชาติหันมาสนใจแล้วก็การที่ประเทศไทยวันนั้นเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนอยากมาที่เมืองไทยจะมีกำลังซื้อจำนวนมากที่มาที่เมืองไทยและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมาสิ่งที่ทำอย่างนึงเลยนะครับคือช่วงจัดประชุมเนี่ยจะเกิดกิจกรรมมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทำในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยแต่กระทรวงคลังที่เป็นคนจัดหลักเนี่ยวันนี้เราออกแบบครับออกแบบให้สินค้าไทยพ่อค้าถ้าเอาสินค้าไทยจากทั่วประเทศนะครับจากทั่วภูมิภาคทั้งประเทศไทยเอามานำเสนอ
1: สินค้าไทยของมานำเสนอในงานนี
0: ้ในงานนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะมีกำลังซื
1: ้อ
0: พวกนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้สินค้าไทยอยู่ในสายตาโลกโดยปริยาย
1: เพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้ขายได้มากขึ้น
0: อันนี้ก็คือผลโดยตรงและทุกคนมานะครับไม่ได้มาอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะคร
1: ับ
0: ทุกคนมาบอกว่าขออยู่ต
1: ่
0: อทำในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมาซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วประเทศไทยในทุกคนและมาไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับมาทีนึงแล้วกลับไปพา
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวลูกกลับมาอีก
1: อัน
0: เนี้ยเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนครับว่าโครงการ IMF World Bank เวลา Annual Meeting เขาจัดทุกประเทศเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ครับ
0: ก็คือทุกคนถึงแย่งกันนะครับอยากเป็นเจ้าภาพและแค่นี้ไม่เท่านั้นนะครับเราจะมีการทำธุรกิจอีก Business Matching ธุรกิจใหญ่ๆที่มาทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: ทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงก์ชาติและนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี
1: ่ครับ
0: ทุกคนเนี่ยทั้งนายแบงก์ทั้งการเงินการคลังทั่วโลกเลยจะมาจัดกิจกรรมจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
1: ครับ
0: จะมีการลงทุนใหม
1: ่ๆ
0: เกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเป็นโอกาสเราและประเทศไทยอ่ะครับมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกในสายตาของทั้งโลก
1: ครับ
0: จะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
1: มีการรายงานจากประเทศไทยในเวทีระดับโลก
0: ทั้งโลกสินค้าไทยผ้าไทยใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีโลกหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เกิดพลังในการยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งก็คือว่าช่วยสร้างโอกาสไม่ใช่ให้กับแค่ประเทศไทยให้กับธุรกิจไทยแต่ให้กับคนไทยด้วยและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคร
1: ับ
0: มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
1: เหมือนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติในการ
0: โอลิมปิกทุกคนแย่งกันจัดครับ
1: ครับ
0: วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่สองโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: ครับ
0: ท่านลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: การที่เขามาจัดในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออันเจนดาเราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที่ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษชื่อentering new horizon การก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ empowering people
1: ครับ
0: คือการที่ให้อำนาจไปกับคน
1: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลัง
1: ครับ
0: แล้วก็ building resilience
1: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทานเพราะโลกมันผันผวนมากนี่คือ agenda หรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลก นี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: เราจัดพิเศษครับให้ทำเป็นรอยัลพาวิเลียนเชิดชูเกียรติพระองค์ท่านให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านพูดมานานนะครับ
1: ครับ
0: คือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: เราต้องพัฒนาคน empowering people
1: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่าง
1: ๆครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMSแล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: วิกฤตไครซิสวันนี้เนี่ยพระราชดำรัสทั้งหลายที่ท่านสอนมา
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อนเพราะวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี่ยเราถึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริโครงการต่างๆเนี่ยได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้
1: เชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปชมนิทรรศการน่าจะทึ่งกับพระอาชีพภาพขององค์ท่านที่ทำให
0: ้
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวกับภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเอกนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเอกนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการลงทุนดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูล่าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับก็คงเหนื่อยกันทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AIผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตนี้ได้และผมก็มั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงครามอะไรมันจบลงเนี่ยผมตั้งใจจริงๆครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันจะได้ภูมิใจของความเป็นคนไทยแล้วก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสำหรับวิกฤตในอนาคตที่อาจจะมีกลับมาอีกได้ในทั้งโลก
1: อะไรเป็นภาพหวังที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี
0: ้คือผมก็ต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าวันนึงเราก็มี24ชั่วโมงทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้เพราะว่าอยากให้มันดีขึ้นก็อยากให้คนไทยดีขึ้นแล้วก็อยากให้ประเทศดีขึ้น
1: ครับต้องขอบพระคุณแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปักหมุดทราเวลค่ะวันนี้นะคะแพทพามาปักหมุดที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสายมูนะคะนอกเหนือจากพามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะ
1: ครบจบในทริปเดียวที่ฉะเชิงเทราพร้อมแล้วไปรับ
0: ผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่กฤษดาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะว่าที่แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะพี่กฤษดาช่วย

0: เล่าความเป็นมาสักนิดนึงของวัดที่นี่หน่อยค่ะ
1: ครับก็ที่วัดสมานรัตนารามเนี่ยปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยท่านเจ้าวาดวัดสมานเนี่ยก็ได้สร้างร่วมกับประชาชนนะก็สร้างองค์พระพิฆเนศไว้ให้สาธุชนหรือว่าคนที่นับถือมาสักการะบูชาแล้วก็สร้างชุมชนให้เกิดการพัฒนาแล้วก็มีการค้าขายภายในวัดชุมชนในชาวบ้านในแวกใกล้เคียงก็มาทำการเอาสินค้ามาแสดงให้นักเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยนะครับ
0: จุดเริ่มต้นของที่นี่เลยก็คือองค์พระพิฆเนศด้านหลัง
1: ใช่ครับ
0: มีความหมายไหมคะขอทราบความหมายสักนิดนึง
1: ครับก็ความหมายปางนอนเสวยสุขก็คือหมายถึงว่าความลมเย็นเป็นสุขความสุขสบายนะฮะ
0: จุดเด่นเลยของที่นี่ที่ผู้คนเขานิยมมาจะต้องมากราบไหว้คืออะไรคะ
1: ก็ที่นี่ก็หลักๆก็องค์พระพิฆเนศนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายท่านนะฮะอย่างองค์พระพรหมองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อโตเป็นซึ่งเป็นพระเก่าแก่ของชาวบ้านที่นี่เลยนะองค์หลวงพ่อโตนะ
0: อยากจะไปกราบไหว้แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้พี่กฤษดาพาเดินชมแล้วกันเนาะแล้วบอกทิกสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่ามาไหว้ตรงนี้จะต้องเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษค่ะสำหรับสายมูค่ะไปกันเลยค่ะพี่กฤษดาค่ะอย่างตรงนี้ก่อน

0: ี่กฤษดาคะเราก็ได้กราบไหว้กันเรียบร้อยแล้วรู้สึกเป็นความมีสิริมงคลมากๆเลยแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกค่ะข้างหน้าแพทเนี่ยก็คือยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปคุยกันไปเรื่อยๆพี่กฤษดาเดี๋ยวช่วยเล่าให้นิดนึงค่ะว่านอกจากตรงนี้แล้วข้างหน้าเราเนี่ยที่เห็นอยู่จะเป็นอะไร
1: ก็ข้างหน้าเราก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตรแห่งโชคลาภนะฮะซึ่งก็มีประชาชนบางคนเขาไม่มีลูกหรือมีลูกยากเขาก็มาขอก็ได้นะได้ประสบความสำเร็จซึ่งวันนั้นผมก็ได้เจอคนที่เขาขอสำเร็จเขาบอกเขาขอเขาทำมาหลายที่แล้วหมายถึงว่าไปรักษาตามปกติแล้วมันก็ไม่มีสักทีเขาก็มาบนบานศาลกล่าวแล้ว
0: ก็ไปถึงตรงนู้น
1: ใช่ตัวเจ้าแม่กวนอิมนะฮะนักเที่ยวก็จะเยอ
0: ะ
1: เยอะกว่าปกติแต่ถ้าวันธรรมดาก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะฮะโดยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
0: ถามสักนิดนึงแล้วกันค่ะพี่กฤษดาโดยส่วนตัวพี่กฤษดาเองเป็นคนที่อยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: กราบไหว้เน้นขอพรอะไรคะ
1: ก็ขอพรให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขอมากมายขอแล้วเราก็ทำตัวไปด้วยทำตัวให้ดีด้วยก็
0: อย่างตรงนี้ค่ะของใหญ่เลยอันนี้ความเชื่อคืออะไรคะพี่กฤษดา
1: ส่วนมากนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาเคาะตีคล้องแบบให้มันกลางวานอะไรเงี้ยคือขอพรเสร็จแล้วเนี่ยก็มาตีเอาเลิกเอาชัย3ครั้ง
0: สามครั้งหลังจากกราบไหว้แล้วก็คือสามารถมาเคาะตรงนี้3ครั้งได้เลย
1: ใช่ครับก็เหมือนกับเอาเลิกเอาชัยนะครับ
0: ข้างหน้าเรานี่ก็คือจะเห็นว่ามีพญานาคด้วย
1: เป็นพญานาคแล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นถ้ำฤาษี
0: อันนี้ถ้ำฤาษีก็คือเน้นกราบไหว้เรื่องอะไรคะตรงนี
1: ้ก็สำหรับประชาชนที่นับถือปู่ฤาษีเนี่ยเขาก็จะมากราบไหว้ขอพรก็แล้วแต่ที่เขาจะก็เช้าตั้งแต่ถึง 6:00 น.นะฮะ
0: ข้างหน้าแพทตรงนี้ค่ะพี่กฤษเนศตรงนี้คือ
1: องค์เจ้าแม่กวนอิมฮะด้านนี้ฮะ
0: องค์เจ้าแม่กวนอิม
1: ปางประธานบุตรแห่งโชคลาภนะครับ
0: มาที่นี่ก็คือต้องมาขอบุตรถ
1: ู
0: กต้องมั้ยคะ
1: ขอโชคลาภขอบุตรอะไรเงี้ยก
0: ็ก็คือสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้เลย
1: ใช่ก็กราบไหว้ตัวนี้แล้วก็ขอพรยืนขอพรตรงนี้ก็ได้ครับ
0: อ่ะเราไปกันต่อค่ะตรงนี้คือเจ้าแม่กวนอิมแล้วด้านนี้ก็คือเหมือนเป็นวัดจีนใช่ไหมคะ
1: นี่ครับเป็นศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมนะฮะก็จะมีองค์เทพอยู่ในนั้นเป็นองค์จำลองที่สามารถเข้าไปกราบใกล้ชิดได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็คือจะเป็นเจ้าที่ไหว้ฝาดินก่อนของคนจีนเนาะไหว้ฝาดินเสร็จแล้วก็มากราบไหว้ตรงนี
1: ้ครับ
0: แล้วข้างหน้าตรงนี้ค่ะพี่กฤษดา
1: อันนี้องค์พระพรหมนะฮะองค์พระพรหมสีหน้า
0: อันนี้คือความเชื่อยังไงบ้างคะ
1: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งคนไทยและชาวจีน

0: นะครับนับถือนะฮะก็จะมาสักการะบูชาที่นี่กันเยอะมากเลยนะครับที่น
1: ี่อย่างพระพรหมเนี่ยส่วนใหญ่จะขอในเรื่องอะไรกันบ้างคะ
0: พระพรหมก็ขอความเจริญรุ่งเรืองอะไรแบบนี้นะขอความสำเร็จก็ได้นะฮะ
1: อันนี้หมดหรือยังครับพี่กฤษดา
0: ก็ตรงนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีนะหลวงพ่อทันใจอยู่ด้านในองค์จำลอง
1: นอกเหนือจากตรงนี้แล้วทราบมาว่ายังมีไฮไลท์ด้วยค่ะพี่กฤษดานั่นคืออะไรคะ
0: ก็มีเรือนะฮะเรือ
1: ค่ะ
0: เรือท่องเที่ยวที่ชมบรรยากาศในลำน้ำแม่น้ำบางประกงนะฮะก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะลงเรือก็ลงไปที่เรือแล้วก็สามารถนั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆวัด
1: นั่งนั่งล่องไปตามตรงไหนบ้างคะ
0: สายน้ำก็ออกไปบริเวณหน้าเขื่อนตรงนี้เป็นแม่น้ำสามสายตัดกันด
1: ้
0: านหน้าตัวนี้นะแล้วก็มองบรรยากาศภายในวัดก็จะดูรู้สึกสวยงามมากนะ
1: และตรงนี้ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะพี่กฤษดาอย่างที่บอกว่าตรงนี้มีตลาดค้าขายของชุมชนกันด้วยก
0: ็
1: คือเป็นชาวบ้านแถวนี้มาขายนั่นเองเด
0: ี๋
1: ยวเราจะไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะนอกจากเราที่ไปได้ประกาบไหว้กันมาแล้วนะคะในจุดแต่ละจุดเนาะที่มีความสำคัญแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ
1: คร
0: ับ ตรงจุดนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันนั่นคือตลาดชุมชนมีการดึงชุมชนเข้ามาร่วมกับวัดยังไงคะ
1: ครับก็เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยคนที่เข้ามาเที่ยวในวัดเนี่ยก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับทีนี้ทางวัดเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนก็เลยอยากจะเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยได้เอาของดีในพื้นที่ของเขาเอามาจำหน่าย
0: เรียกได้ว่าเป็นของดีของจังหวัดฉะเชิงเทรามารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้ว
1: ของชาวบ้านของในชุมชนอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ย
0: ของที่ขึ้นชื่อของจังหวัด8จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแล้วต้องมาซื้อที่เนี่ย
1: จากชาวบ้านเนี่ยเขาก็มาอุดหนุนแล้วก็นำ
0: อันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของฉะเชิงเทราเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: มีน้ำตาลอ้อยน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลมะพร้าวอะไรพวกนี้นะฮะของ8ริ้วนี่เองผลิตจาก8ริ้ว
0: โอเคค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจุดต่อไปเนาะเดี๋ยวแพทจะไปเดินช้อปปิ้งเองละกันจุดต่อไปที่เราจะไปกันนะคืออีกจุดต่อไปสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือจุดศูนย์การแพทย์แผนไทยที่อยู่ในพื้นที่ของวัดสมานรัตนารามนั่นเองเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราก็คือวัดสมานรัตนารามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นก็คือองค์หลวงพ่อพระโสธรที่มีมาอย่างช้านานแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทุกคนคงรู้จักดีอยู่แล้วฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวนะครับก็มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนา
0: การแพทย์อีกรับรูปแบบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราไปคุยกับด้านในดีกว่าค่ะว่าสวัสดีค่ะหัวหน้าเมื่อกี้ก็พี่กฤษดาพามาที่นี่บอกว่าที่นี่เป็นการแพทย์แผนไทยก่อนอื่นเลยค่ะให้หัวหน้าช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าที่นี่มีบริการรูปแบบไหนบ้างค
3: ่ะได้ค่ะสวัสดีนะคะค่ะที่นี่นะคะดิฉันนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6ที่นี่นะคะก็ที่นี่เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6เหมือนตามชื่อเลยค่ะก็คือศูนย์นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของศูนย์บริการวิชาการค่ะในภาพของเขตค่ะซึ่งประกอบไปด้วย8จังหวัดนะคะก็จะมีชลบุรีระยองจันตาฉะเชิงเทราสมุทรปราการแล้วก็สระแก้วปราจีนบุรีค่ะ
0: ก็คือเป็นรักษาในรูปแบบแผนไทยก่อนอื่นเลยค่ะหัวหน้าอยากทราบ

0: ทุกคนต้องมาในเรื่องของการคัดกรองก่อนค่ะ
1: คัดกรองตรงนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะเครื่องของต่างๆค่ะว่าตัวเองมีม้วนกล้ามเนื้อเป็นอย่างไร มีสุขภาพแบบไหนค่ะด้วยตนเองเลยค่ะ
1: ก่อนจะเข้าเสียบเครื่องนี้ก่อนเลยใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีข้อมูลเราออกมาเอง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเราจะไปตรงไหนต่อคะ
0: ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของไวท์ทอนไซด์นะคะเบื้องต้นก็จะนำมาประกอบในเรื่องของการตรวจด้วยการแพทย์แผนไทยค่ะก่อนอื่นต้องมาที่ห้องเวชระเบียนก่อนนะคะก็สามารถที่เข้ามารับบริการได้เลยนะคะในภาพของต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่นี่ค่ะไม่ได้รับเฉพาะคนในพื้นที่ฉะเชิงเทราอย่างเดียวนะคะก็สามารถรับได้ทั้ง8จังหวัดที่กล่าวไปแล้วเลยในภาพของสิทธิ์30บาทนะคะหรือสิทธิ์ทั่วไปนะคะก็เป็นการบริการตามสิทธิ์ของท่านเลยค่ะ
1: เราไปที่ห้องนี
0: ้
1: ห้องยาปรุงเฉพาะลาย
0: อ่ะอันนี้แหละเดี๋ยวอาจจะต้องขอลายนะคะ
1: นะให้เขาจะเรียกอะไรจับแม่หรอคะใช่ไหมคะ
0: อาจจะยัง
1: ไม่ใช่
0: อาจจะแค่ถุงลายใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องยาปรุงเฉพาะลายนะคะเป็นอีกรูปแบบนึงของการให้บริการแบบแผนไทยค่ะซึ่งจะเฉพาะบุคคลเฉพาะว่าอาจจะเดินเข้ามาไม่ได้ทุกคนที่ได้รับยาเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ให้น้องแนะนำ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก่อนอื่นค่ะอธิบายหน่อยว่าห้องนี้ทำอะไรบ้าง
2: ก็จุดนี้นะคะเบื้องต้นจะเป็นห้องอย่างที่กล่าวไปก็ห้องยาปรุงเฉพาะรายเฉพาะรายก็คือหมายถึงคนไข้คนนั้นๆแต่ละบุคคลแต่ละท่าตามไปที่คุณหมอได้อธิบายเบื้องต้นไว้แล้วว่าคุณหมอทางห้องตรวจจะมีการวิเคราะห์ท่าเจ้าเรืออย่างเงี้ยค่ะว่าแต่ละคนเป็นยังไงลักษณะแบบไหนแล้วก็โรคหรืออาการนั้นๆที่คนไข้มาอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับจ่ายยากลุ่มไหนยาประเภทไหนซึ่งห้องนี้ค่ะก็จะมีการจัดเตรียมเป็นเครื่องยาเพื่อให้แบบว่าคุณหมอได้จัดเตรียมยาสั่งจ่ายเป็นตำรับให้เหมาะแต่ละคนไป

0: การเอาไปต้มขออนุญาตเปิดดู
1: นะคะได้เปิดดูได้เลยค่ะในนี้เราก็จะฟิลมาเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็มีตัวกรองยาเรียบร้อยเลย
0: อ๋ออันนี้ก็คือไปใส่หม้อต้มได้เลยนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รูปแบบนี้ก็คืออันนี้อันนี้ก็จ่ายมั้ยคะ
1: จ่ายได้เหมือนกันก็คือเป็นอันแอดเข้าไปใน
2: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะของเราเรื่องของนวัตกรรมการที่ทำให้ทุกคนได้นำไปใช้ได้อย่างง่ายขึ้นใช่ก็คือที่นี่มีการต้มยาให้เลยใช่แล้วก็แพ็คเป็นแพ็กเกจเป็นแบบเป็นแบบช็อตๆนะคะ
3: ช็อต
2: ใช่เป็นเหมือนว่าถ้าเรา
0: พร้อมดื่ม
2: พร้อมทานใช่เลยค่ะ
0: นอกเหนือจากยาทานแล้วที่นี่มีตรงไหนอีกไหมคะ
2: มีเรื่องของนัตการด้วยค่ะเป็นคลินิกเฉพาะทางนะคะในเรื่องของคลินิกอายุวัฒนะค่ะ
0: ยาอายุวัฒนะ
2: เป็นที่นี่มียาอายุวัฒนะอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของคลินิกอายุวัฒนะเป็นการดูแลก่อนที่จะถึงความเสื่อมต้องพูดอย่างนี้นะคะก็ยังไม่ต้องเจ็บป่วยก็สามารถเข้ามาดูแลสุขภาพที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
2: ตัวอย่างเช่น
0: การนวดหรือยังไงคะ
2: มีหลายรูปแบบค่ะมีทั้งยาด้วยหรือหัตถการด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงพาไปแนะนำอีกที
0: นึง
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
2: ค่ะ

0: นนี้นะคะเป็นคลินิกอายุวัฒนะนะคะเป็นรูปแบบของการบริการคลินิกพิเศษของที่นี่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่าสวั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปข้างในกันเนาะคลินิกอายุวัฒนะเนี่ยเราดูแลในรูปแบบไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็เป็นการฟื้นฟูค่ะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพนะคะก็คือจะรองรับผู้ป่วยกลุ่มตั้งแต่ช่วงวัยสูงอายุนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องการเหมือนฟื้นฟูสุขภาพที่มีเรื่องมีความเสื่อมอะค่ะประมาณนี้ใช
0: ่ค่ะเสื่อมนิดนึงก็จริงๆยังไม่ต้องถึงขนาดสูงอายุก็ได้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะก็สามารถมาดูแลได้เช่นเดียวกัน
1: ตีความเป็นว่าวัยกลางคนแล้วกันเนาะถ
0: ู
1: กต้องไหมคะคือเหมือนเป็นวัยกลางคนไปสู่ผู้สูงวัยสมมุติวันนี้แพทย์เสื่อมแล้วค่ะแพทย์ต้องไปตรงไหนคะต้องไปห้องไหน
2: ก็คือขึ้นมาตรงคลินิกอายุวัฒนะได้เลยนะคะหมอก็คือจะมีการประเมินนะคะประเมินซักประวัติตรวจร่างบอดี้คอมโพสิชันนะคะเป็นการดูว่าอายุร่างกายของคนไข้อายุเท่าไหร่ล่ะมวลไขมันเป็นยังไงบ้างระบบเผาผลาญเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าทราบว่าอะไรที่มันแบบไม่สมดุล

0: ราก็จุดประสงค์ก็คือจะรักษาปรับสมดุลให้เข้าสู่จุดสมดุลเป็นการฟื้นฟูร่างกายประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคเห็นแบบนั้นข้อมูลคืออะไรคะคุณหมอพาไปดูเลยค่ะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะ
1: ไปค่ะหน้าไปค่ะพี่กฤษดา
2: เป็นเครื่องของเราค่ะ
1: ไฮเทคมากช่วยได้ไหมคะว่าเจ้าเครื่องนี้คือเครื่องอะไร
0: ค่ะเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องอบอัจฉริยะนะคะปกติจะเคยเห็นแต่เป็นเครื่องอบสมุนไพรที่แบบว่าเป
1: ็
0: นตู้อบค่ะว่าอันนี้ของเราก็คือจะมีเครื่องอบอัจฉริยะนะคะซึ่งเครื่องนี้พิเศษตรงที่เป็นนวัตกรรมนะคะก็คือจะมีโปรแกรมอบอะค่ะจะมีโปรแกรมอบโอโซนโปรแกรมอบอินฟราเรดนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมโฟตอนรีจูเน
1: ชั่นแล้วก็มาได้รับรู้ที่นี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะพามาสัมผัสเสน่ห์บ้านปึกวิถีชุมชนสืบสานภูมิปัญญาค่ะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับกำนันจิ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกำนันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชุมชนเนาะมีการสืบสานภูมิปัญญาให้กำนันจิ้มค่ะเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อที่นี่คือวิถีชีวิตเดิมๆสมัยก่อนนู้นนะครับคุณแม่ผมเมื่อประมาณสัก4-5-60ปีนะครับแม่ก็ทอผ้ารับจ้างทอผ้าพ่อขึ้นน้ำตาลนะครับวิถีชีวิตชุมชนของคนตำบลบ้านปึกเป็นอย่างนี้มานะครับก็สืบสานมาตลอดเวลาถึงมาช่วงปี4-6-47อะไรเนี่ยครับก็ได้มาทำสังฆนาเกี่ยวกับผ้าทออีกครั้งหนึ่งซึ่งที่สูญหายไปแล้วนะครับก็จนถึงมาปี56นะครับเราได้มาฟื้นฟูผ้าทออย่างจริงจังอีกทีหนึ่งโดยผมได้ดำเนินการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จนาถีนาชานะครับโดยมีคุณยายงวนเสริมศรีนะครับได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับให้ผมได้รับจากคุณยายไอ้เสริมศรีที่ทำสังฆนาตอนก่อนนู้นนะครับเกี่ยวกับผ้าทอนะครับก็มาสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับบ้านปึกยังไม่ได้มีผ้าทออย่างเดียวนะครับอัตลักษณ์ของบ้านปึกยังมีขนมไทยอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารโบราณขนมโบราณสมัยก่อนเรียกว่าช่างของหวานช่างของคาวนะครับเมื่อสมัยคุณย่าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ120-130ปีได้แล้วครับเพราะตอนนี้พี่สาวผมลูกป้าก็ประมาณ80กว่าแล้วก็ยังสืบสานอาหารไทยอยู่ตอนนี้ขนมไทยอยู่นะครับซึ่งทำจากแป้งไทยม่อมนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะที่เราได้ยินกันมาแล้วนั่นเองก็จะเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดมาสู่การพัฒนาณปัจจุบันนั่นเองค่ะกำนัน

0: วัสดีค่ะพี่ตูน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่เห็นเรียงอยู่นี่นะคุณผู้ชมนี่คือผ้าทอโบราณ
1: ใช่ไหมคะเป็นผ้าทอซึ่งสมัยคุณแม่แม่ทอมาตั้งแต่อายุ17นะคะก็เป็นผ้าทอของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกเราน
0: ะคะ
1: ก็ประวัติของผ้าทอนะคะสมัยโบราณเขาเรียกว่าผ้าทออ่างหินหรือว่าผ้าทออ่างศิลามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเนี่ยนำหญิงชาวบ้านสองท่านเข้าไปในวังแล้วก็สอนการทอผ้าแล้วก็นำกลับมาให้กับคนอ่างศิลาเป็นอาชีพนะคะคนอ่างศิลาเนี่ยจะเป็นคนทำเส้นยืนเส้นยืนคือเส้นที่โยงอยู่เขาเรียกว่าเส้นยืนนะคะส่วนคนบ้านปึกเราเนี่ยจะเป็นคนรับจ้างคนอ่างศิลาทอผ้าเขาจะเอาเส้นยืนมาให้เรานะคะแล้วเราก็ขึ้นกี่แล้วก็ทอรับจ้างทอหลังจากนั้นก็คือผ้าทอสูญหายไปไม่มีคนทอแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสถามถึงผ้าทอของย่าทวดท่านเราก็ได้มีโอกาสนำผ้าทอชุดนี้แหละไปให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้รื้อฟื้นผ้าทออย่าให้สูญหายไปให้อนุรักษ์ไว้รับสั่งกับท่านกำนันเกษมกลับมาเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอนะคะแล้วก็ทำจนมาเป็นอาชีพถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้จะมีลวดตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องทอที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันใช่ไหมคะ
1: เป็นเครื่องทอที่เราเขาเรียกว่าปรับโดยเราเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรมีกระดานหูก็จะมีไม้กระดานพับตัวเนี้ยพับไว้เวลาเราค้นลายเราก็มี20ผ้า20ผืนเนี่ยก็40เมตรดึงไปเลยนะคะดึงไปแล้วเราก็ค่อยๆม้วนเข้ามาค่อยๆม้วนเข้ามานะคะพอหลังจากนั้นพอเราได้มีอาจารย์นะตอนรื้อฟื้นเนี่ยเราเอาผ้าทองเราไปให้อาจารย์ที่ชัยภูมินะคะแกะลายแล้วก็นำมาสอนเราก็เลยใช้ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: สำหรับขั้นตอนการทอค่ะพี่ตูนผืนหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
1: ขั้นตอนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อได้มานะคะซื้อได้มาแล้วมาย้อมสมมติว่าเป็นสีธรรมชาติเราต้องมาย้อมเนี่ยใช้ประมาณ3วันนะคะตากซักหนึ่งนะซักแล้วก็ผึ่งหนึ่งวันแล้วก็ย้อมอีก1วันตากอีก1วันนะคะก็3วันพอได้เส้นได้มาเราต้องนำมากรอใส่หลอดได้นะคะหลอดได้ที่กำลังกรออยู่นะคะใส่หลอดได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปขึ้นเฝือเพื่อค้นลายพอค้นลายผ้าเสร็จเป็นเส้นยืนเสร็จปุ๊บเราก็ถึงให้แม่มาท
0: อ
1: ก็จะใช้ระยะเวลาแม่ก็จะทอประมาณ3วันได้2ผืน
0: ถ้าได้2ผืน
1: ถ้าทำพักเนี้ย3วันได้2ผืน
0: รอเดี๋ยวคุยกับแม่มั่งแม่คะแม่ทอมาผ้ามากี่ปีแล้วคะแม
2: ่ทอตั้งอายุ75แล้วก็ทำงานดูก่อนแล้ว
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะแม่
2: 80
0: ทอมาตั้งแต่อายุ14 15แล้วเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกันเน
1: า
0: ะน่าจะเป็นมือ1ของที่นี่แล้วใช่มั้ยคะ
1: ในเรื่องเป็นปากก็เนี่ยคือลายที่พี่ใส่อยู่เนี่ยคือเป็นลายเอกลักษณ์ถ้าคนผ้าพอเห็นลายนี้เค้าก็รู้เลยว่านี่คือผ้าทออ่างหิน
0: อ๋ออันนี้คือเอกลักษณ์ของที่นี่นั่นเอง
1: ใช่ลายไส้ปลาไหลผสมนกกระทาแต่ถ้าไส้ปลาไหลอย่างเดียวก็คือตัวนี้ที่ไม่มีเส้นขาวดำสับกันคือเป็นสีดำล้วนเลยเขาเรียกว่าลายไส้ปลาไหลอย่างเดียวนะคะแล้วจะมี

0: ลายพิกุลเดี๋ยวมีเราจะดูลายผ้าก็ได้นะคะ
1: ได้ไเดี๋ยวเราดูลายผ้าไม่ได้หรอเราพูดเรื่องลายผ้าแล้วมีลายผ้าอะไรบ้างคะ
0: โอเคเราไปดูที่โต๊ะได้โต๊ะโบราณนี่แหละค่ะ
1: นี่อ่ะตรงนี้เลยค่ะ
0: ที่เห็นนะเนี่ยก็คือเป็นลายผ้าเก่าของเราของเราหมดเลยที่เรารื้อฟื้นมาเนี่ยเราก็ใช้ลายผ้าที่เขามาบริจาคให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกของเราเนี่ยเราใช้อันเนี้ยตัวเอาไปแกะลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยก็จะเป็นลายหางกระรอก
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะลายหางกระรอกนะคะลายหางกระรอกตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลนี่ไงพิกุลดอกเล็ก
1: เป็นดอก
0: พิกุลดอกเล็ก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลดอกใหญ
1: ่
0: กุลดอกใหญ
1: ่นุ่มด้วยนะคะ
0: อันนี้เป็นผ้าทอเก่าไอ้ตัวนี้จะเป็นลายสมุกอันนี้เป็นลายชวัดถ้าลายสมุกจะเป็นตัวนี้ตัวนี
1: ้กระหมุก
0: ลายสมุกสมุกแล้วก็จะเป็นลายไส้ปลาไหลก็จะเป็นลายไส้ปลาไหล
1: ไส้ปลาไหลเหมือนที่พี่ตูนใส่อยู่ตอนนี้นั่นเอง
0: ก็จะเป็นแบบนี้ลายไส้ปลาไหลอันนี้เป็นผ้าผืนแรกที่พวกเรารื้อฟื้นเราเรียนกันนะคะนี่ก็คือรายชื่อเนี่ยท่านกำนันท่านเขียนของท่านไว้ว่าใครเป็นคนมาเรียนมั่งเนี่ยตอนที่เราพาดผืนเนี้ยตอนที่เราเรียนครั้งแรกเห็นไหมว่ามันมีตำหนิเยอะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากการสืบเราสืบกันหลายคนนะคะมันก็จะเรียนรู้การสืบครั้งแรกเอาเส้นสีเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะไม่มันยังจะไม่
1: จะยังไม่เรียบร้อย
0: ไม่เรียบร้อย
1: เพราะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์ก็คือเป็นผ้าครูเป็นผ้าผืนนี้คือผ้าครูเราสอนเราให้ทอผ้าเป็นจนถึงปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะคะ
1: ตรงนี้ค่ะข้างๆแม่เขากำลังทำอะไรอยู่คะตรงนี้
0: อันนี้คือการกรอได้ได้ที่แม่เขากรออยู่คือได้ที่เราย้อมด้วยใบมะม่วง
1: อันนี้
0: ส
1: ี
0: น
1: ี
0: ้สีนี้เห็นไหมคะมันจะสีมันจะไม่เหมือนที่เราไปตาที่เราไปที่เราย้อมตอนเช้าที่เราไปดูกัน
1: อันนี้คือแห้งแล้วจะออกมาเป็นอย่างนี้จะเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้นี่เองตรงนี้คือสีธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: เคมีด้วยค่ะสีธรรมชาติก็จะมีมะม่วงแล้วก็ประดู
1: ่
0: แล้วก็มะเกลือที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะเกลือตัวนี้มะเกลือ

0: ี่ตูนคะอย่างตรงนี้คืออะไรคะเป็นอันนี้ที่เราทอเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราทอเสร็จที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสีที่ย้อมมาจากธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็จะเป็นเปลือกประดู
0: ตัวนี้นั่นเอง
1: แล้วก็สีเหลืองเนี่ยคือไอ้ตัวเส้นตรงนี้สีเหลืองก็ใบมะม่วงนะคะเราใช้ใบมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่แก่เกินไปแล้วก็อ่อนหน่อยอ่อนอย่างเงี้ยสีเขายิ่งสวยนะคะก็จะเป็นส่วนสีที่เห็นอยู่สีเทาๆมะเกลือนะคะมะเกลือยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นมะเกลืออันเนี้ยคือเราจากไทยเบเบอร์เรจนะคะนักศึกษาแต่ไทยเบเบอร์เรจจะให้นักศึกษาเนี่ยมาลงทำงานกับชุมชนโดยนำผ้าเราไปตัดแล้วไปเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงเทพน้องๆเขาก็จะออกแบบมานะคะจากสีธรรมชาติเขาทำงานร่วมกับเรามาปีนี้ปีที่3แล้วปีนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ยังมีใบมะม่วงอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: เรากำลังทำที่ย้อมอยู่ก็คือเราย้อมที่จะเพื่อที่จะนำไปทอผ้าให้กับน้องๆเพื่อนำไปตัดชุดแล้วก็เดินแฟชั่น
0: อย่างชุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นธรรมชาติ 100% ทั้งชุดเหมือนที่อยู่ทางพี่ตูนด้วยนั่นเองนะคะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะสีน้ำตาล
0: นอกเหนือจากการเราเอามาทำเป็นชุดแล้วค่ะเราสามารถนำไปทำยังไงให้เข้ากับยุคปัจจุบันบ้างคะ
1: ณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเราไม่เหลือเศษผ้าเพื่อที่จะเป็นขยะกลับไปสู่สังคมเรานำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเนี่ยเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนว่าจะเป็นกระเป๋านะคะต่างหูเศษเล็กๆเราก็เอามาทำเป็นต่างหูทำเป็นพวงกุญแจนะคะเราก็จะต่อยอดจากผ้าทอที่เอามาตัดเป็นชุดอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะปรับเอาเป็นที่กล่องใส่กระดาษทิชชู่กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเราก็แล้วแต่ว่าเราจะออกมาดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบอะไรบ้าง

0: พี่พรคะอันนี้คือเศษผ้าที่เหลือเนา
1: ะ
0: ใช่เราจะนำมาทำเป็นอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นตัวกรอบของพวงกุญแจปัตตะเพียนค่ะ
0: อืมอ่ะสอนหนูเลยดีกว่าทำไงคะ
1: เรามีกันคนละ2ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะพับครึ่ง
1: ชิ้นแรกเราพับครึ่งชิ้นที่ไม่มีโลโก้คุณย่าท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะชิ้นนี้เราจะหันมุมแหลมเข้าฝ่ามือเรา
0: เข้าฝ่ามือเอาต้องดูมุมด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะวางไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ชูนิ้วมาเราจะพัน2รอบ
0: พันนิ้ว2นิ้วใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2รอบ
1: ค่ะให้เชิงอยู่เท่ากัน
0: โอเคอย่างนี้ค่ะ
1: แล้วก็จะนิ้วออกนะคะ
0: เอานิ้วออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ได้อย่างนี้
1: ใช่ค่ะ อีกอันนึงที่เราวางไว้คุณย่าท่านจะอยู่ด้านนี้เอาถูกต้องค่ะเราจะสอดเข้าไปแล้วก็ไปค่อมตัวนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สอดมาครอบ
1: ใช่ค่ะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะอ๋อนี่เริ่มจะเป็นหน้าปลาแล้วพอจะนึกภาพออกอ
1: ย่าให้ดันขึ้นมาตัวนี้เราจะเสียบไปนี
0: ้ค่ะ
1: ด้านชิ้นด้านหลังนะคะจะเสียบกระดงที่2ก็จะได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นตัวปลาแล้วนะคะอย่างอื่นค่ะพี่พรอยากรู้ว่านอกจากพวงกุญแจลูกปลาแล้วเรามีเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
1: จะเป็นตังหูนะคะจะเป็นตังหู
0: ตรงนี
1: ้นี่เลยค่ะตังหูก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะ
0: คือจากเศษผ้าทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาต่อยอดเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแต่ละสีเป็นตามนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเราได้มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะอันนี้เป็นตังหูแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมือได้นะคะเสร็จผ้ามาเป็นพวงกุญแจน้องสู่ได
0: ้นี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
1: ค่ะมีหลายอย่างนะคะอย่างที่เรายังไม่ได้มาโชว์ก็เป็นนกคู่
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจจะอยู่ตรงโซน
0: เป็นพวงกุญแจเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูไปก็คือจะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นผ้าที่จะใส่กระดาษทิชชู่เราสามารถกระดุมที่โชว์อยู่สามารถใช้ได้จริงเลยนะคะแกะออกมา
0: ค่ะคุณผู้ชมสำหรับที่นี่ยังไม่ได้หมดแค่ผ้าทอโบราณเท่านั้นนะคะยังมีจุดต่อไปอีกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะว่าจุดต่อไปจะเป็นอะไร
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะก็พี่ศิวันคะอันนี้คือแป้งเท้ายายม่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยให้พี่ศิวันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเป็นพืชลักษณะแบบไหนคะ
1: ค่ะเป็นพืชลักษณะพืชรมรุกนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีหัวอยู่ใต้ดินหัวตรงนี้นำมาทำอาหารนะคะอย่างเช่นรูปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวมาขั้นตอนการทำแป้งนะขั้นตอนเยอะมากค่ะ
0: อย่างที่เห็นตรงหน้าเราตรงหน้าแพทอันนี้คือต้นมันของใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่สามารถมีลูกแล้ว
1: ยังค่ะลูกอ่ะคืนนี้ลูกอ่ะเขาเริ่มงอกออกมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เขาจะเริ่มสะสมตอนประมาณปลายปีเราถึงต้นเหลืองเราถึงจะขุดขึ้นมาได้ทำแป้งได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ที่อยู่ในตะกร้าอันนี้คือสามารถโตแล้วก็สามารถขุดจากในตะกร้าได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นพันพวงนะคะตรงนี
0: ้เอาหัวมันมาทำเป็นอาหารก็คือในขั้นตอนนะคะก่อนที่จะไปสู่ เป็นแป้งพวกนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะ
1: อ๋อขั้นตอนแรกเราฤดูนะคะฤดูการเพาะปลูก6-8เดือนนะคะตรงนี้พอช่วงที่หัวได้ที่แล้วประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาเราเริ่มขุดหัวมาในพันพวงเนี่ยหลุมนึงจะมีหลายหัวเราจะเลือกขุดแต่หัวที่โตออกมาทําแป้งส่วนหัวเล็กนั้นเราไม่ต้องขุดมาฝังไว้เหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องพอถึงหน้าฝนเขาจะงอกมาใหม่แล้วก็เว้นช่วงสักปีนึงเพื่อให้หัวนั้นเกิดการสะสมแป้งเป็นหัวใหญ่แล้วมันแป้งก็จะมีคุณภาพขึ้นนะคะตรงนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยเอาหัวมาปอกมาโม่แล้วก็มากรองร้างแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำใสประมาณที่พี่ศิวันทำเนี่ยประมาณนะคะ8น้ำถึงได้ใสแล้วเทน้ำที่8ทิ้งแล้วก็เป็นเหลือตัวนี้ตกตะกอนเรานำไปใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เราเห็นว่ากลุ่มของเราทำงานอย่างเข้มแข็งค่ะ
0: จะออกมาเป็นตัวนี้นั่นเอง
1: ค่ะ
0: นิดนึงค่ะพี่ศิวันทำไมต้องเป็นแป้งเท้ายายม่อมที่บ้านปึกมีแค่ที่นี่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: คือถามว่าที่อื่นไหมที่อื่นก็มีนะคะแต่ชุมชนบ้านปึกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านหลายท่านนะคะอย่างเช่นพี่ศิวันเนี่ยเรียนรู้มาจากปราชญ์ชาวบ้านคุณยายนะคะที่สั่งสอนมาถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราแล้วตอนนี้มันเริ่มจะน้อยลงแล้วท่านกำนันเกษมนะคะท่านก็เริ่มผู้ใหญ่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเป็นธนาคารแป้งเท้ายายม่อมรับซื้อหัวจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อแป้งที่เขาไม่มีตลาดและรับเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนเป็นการถ่ายทอดนะศูนย์การเรียนรู้คนต้องการศึกษาการทำแป้งก็มาที่ศูนย์ของผู้ใหญ่ศิวันได้เลยค่ะ
0: ทีนี้แป้งเท้ายายม่อมค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: อ๋อประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะตัวนี้มันจะมีสารที่เป็นสารที่ทำให้มีรสขมหรือเมาเนี่ยเรียกว่าสารซัคคารีนะฮะแต่มันจะมีตัวยาที่ทำให้เคลือบกระเพาะอาหารคนป่วยที่มีอาการเพลียควรทานไฟอ่อนรู้สึกอาการฟื้นไข้ดีลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการเคลือบหมดเลยแล้วกินแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นกับชุ่มกระชวยไม่ต้องใส่น้ำตาลมากค่ะ
0: นอกเหนือจากในด้านสุขภาพทราบมาว่าในด้านอาหารเด็ดเหมือนกันอันนี้ดียังไงคะ
1: อันนี้คือรสสาวค่ะเป็นแป้งที่ใสนุ่มนะคะทานแล้วแบบนุ่มละมุนลิ้นอย่างเช่นขนมเทียนแก้วนะคะใสมากเลยค่ะแล้วก็อส่วนหอยนางรมเป็นที่นิยมมากนะคะตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะสมแป้งอื่นไปนิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นการเนื้อขึ้นมาแต่ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ต้องการทานอส่วนที่มีรสชาติที่แบบนิ่มละมุนก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยมันจะเละมากอร่อยอะค่ะตรงนี้ค่ะทำอาหารแล้วก็ไปทำส่วนผสมของขนมชั้นซึ่งหยดวันทำมีญี่ปุ่นมาเรียนรู้การทำขนมชั้นไป2เคสแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว

0: พาพี่ตูนที่นี่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนั่นคือวัดใหม่เกตงามนั่นเองให้พี่ตูนเล่าให้แพทฟังหน่อยค่ะว่าวัดใหม่เกตงามเกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนที่นี่บ้างคะ
1: วัดใหม่เกตงามเนี่ยเป็นวัดแห่งเดียวของตำบลบ้านปึกของชุมชนเราตำบลบ้านปึกเนี่ยมีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียววัดเดียวนะคะของชุมชนเรามันก็เลยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่ก็วันสำคัญทางชาติของเราในเรื่องของสถาบันเราก็จะไปจัดกิจกรรมกันที่วัดใหม่เกตงาม
0: ทีนี้ตรงหน้าแพทย์พี่ตูนคือดอกบัว
1: ค่ะ
0: ทราบมาว่าเป็นการพับดอกบัวเพื่อนำไปถวายพระ
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเลยทำไมต้องเป็นดอกบัวคะพี่ตูน
1: ดอกก็ตามปกติแล้วอะสมัยโบราณเนาะดอกบัวพอพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมาจะก็จะนึกถึงดอกไม้ก็คือดอกบัวนะคะก็ดอกบัวแล้วก็นำดอกบัวเป็นสีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสีนี้พอพับออกมาก็เป็นดอกกุหลาบแล้วเขาจะสวยพับยังไงพับดอกบัวยังไงให้เป็นดอกกุหลาบถ้าอยากจะรู้ก็ให้มาเที่ยวที่บ้านปึก
0: คนละดอกหนึ่งค่ะพี่ตูนอันนี้ก็คือเรียกได้ว่า

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหม่เกรดงามแล้วพี่แป้งให้พี่แป้งเล่าให้แพทฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนบ้างคะ
1: จริงๆตรงนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนตำบลบ้านปึกของเราเลยก็คือถ้ามันเป็นพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่บวรเนาะก็คือมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาของชาวบ้านตำบลบ้านปึกด้วยนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนวัดใหม่เกรดงามค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนของตำบลบ้านปึกซึ่งนักเรียนเนี่ยเด็กๆในชุมชนก็จะมาเรียนกันอยู่ที่โรงเรียนวัดใหม่เกรดงามของเราค่ะนอกจากนี้เวลามีการประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆค่ะเราใช้จุดนี้เลยค่ะวัดใหม่เกรดงามของเราค่ะเป็นแหล่งรวมชาวบ้านแหล่งรวมการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาคมต่างๆก็ด้วยรวมอยู่ตรงนี้เลยทีเดียว
0: ด้านในมีโบสถ์ที่เรียกได้ว่าอายุ200กว่าปี
1: 200กว่าปีเป็นโบสถ์มหา
0: ประวัติความเป็นมาคร่าวๆได้ไหมคะ
1: คร่าวๆเนี่ยก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี้ยนะคะวัดใหม่เกรดงามเนี่ยเราตั้งอยู่บริเวณหมู่7ตำบลบ้านปึกเนาะแล้วก็ได้มีการย้ายค่ะย้ายมาอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านปึกซึ่งตอนนั้นเขาได้นำเอาต้นเกรดมาด้วยเอาต้นเกรดมาด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าต้นเกรดคือตรงไหนเนาะก็พอดีเอาต้นเกรดมาไว้เนี่ยแล้วปลูกแล้วต้นเกรดงามก็คือเป็นนั่นแหละต้นเกรดก็เป็นนะเราก็เลยเรียกว่าวัดใหม่เกรดงามเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์ที่โบสถ์หลังนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดู
0: ตรงนี้ที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้คืออะไรนะคะที่เป็นถ้วยชาม
1: ก็เป็นถ้วยชามสังคโลกค่ะตั้งแต่สมัย200กว่าปีแล้วคุณแพทเห็นไหมคะเขาเรียกว่าช่อฟ้าใบลากาเขาทำจากไม้สักแผ่นเดียวเลยอันนี้คือของเก่าทั้งหมดนะคะซึ่งยังไม่มีการบุบสลายเลยจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของชามจานแต่ละใบ
0: ลายยังชัดอยู
1: ่ชัดเจน
0: ก็คืออันนี้ตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิม
1: ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะ

0: เมื่อกี้ค่ะพี่แป้งก็เล่าให้แพทฟังแล้วค่ะว่าที่เนี่ยมีความสำคัญคืออายุ200กว่าปีอย่างที่เราเข้ามาข้างในแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสำหรับบทนี
1: ้สำหรับบทนี้นะคะซึ่งพระประธานของเราค่ะก็เป็นพระประธานที่มีอายุ200กว่าปีเช่นเดียวกันซึ่งบทหลังนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่เดินเข้ามาเรามีโบสถ์2หลังด้วยกันก็จะเป็นโบสถ์เก่าคือหลังนี้แล้วก็โบสถ์ใหม่ซึ่งจะเอาไว้ทำการบวชในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีคณะผู้ถือศีลเข้ามาทำการถือศีลทุกวันพระที่นี่นะคะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าคุณแพทสังเกตด้านบนฝาผนัง
0: ค
1: ุณแพทจะเห็นแบบมีจิตรกรรมคล้ายๆกับความเป็นจีน อยู่นิดนึง
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่ลงสีใหม่แต่ใช้รูปวาดค่ะเป็นเหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้ค่ะเสาที่ทุกท่านเห็นอยู่ที่คุณแพทเห็นอยู่นะคะก็คือทำจากไม้นะคะแล้วเราเอามาหุ้มปูนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแบบไม้ต้นใหญ่เลยไม้สักต้นใหญ
0: ่
1: ค่ะในส่วนนี้เราก็จะมีในเรื่องของความเชื่อเนาะว่าถ้าใครที่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับทหารเกณฑ์ทหารไม่ผ่านก็จะมาขอหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ก็คือนั่งผู้ถือศีลนั่งสมาธิกันอยู่เนาะแล้วก็เห็นงูค่ะงูใหญ่นะคะเลื้อยผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังพระประธานแต่ก็ลุกตามไปดูกันค่ะแต่ปรากฏว่าเป็นโบสถ์มหาอุด มีแต่ไม่มีทางเข้าออกทางไหนนะคะเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความน่าเหลือเชื่อของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อของเราเนาะว่าถ้าแบบไม่อยากติดทหารก็มาบนบานที่นี่ค่ะ
0: ก็คือเป็นเรื่องเด่นเลยเวลามาที่นี่ขอพร

0: พร
1: ขอพร
0: จะเน้นในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นโบสถ์มหาอุดจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวด้านหลังนี้จะไม่สามารถออกได้
1: ใช่ค
0: ่ะพี่แป้งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากมาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบแพทบ้างเขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ก็นะคะที่096ค่ะ593-2414ค่ะผู้ใหญ่แป้งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครอยากมาแบบแพทในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างเลยเป็นเสน่ห์ของบ้านปึกจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาสัมผัสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: รายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเวทีชาวบ้านนะคะพบกันได้ช่อง11 NBT ภาคกลางนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันหทัยการนาดีค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ในประเด็นของเรื่องการให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุนะคะรวมถึงทางผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะพบกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีแขกรับเชิญ3ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้นะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณกิตพรโชติสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีคุณพานุรัตน์เมืองมงคลเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีและตัวแทนของภาคประชาชน1ท่านนะคะคุณวรรธนีอุดมประสิทธิ์กุลค่ะซึ่งก็เป็นคณะกรรมการด้วยการดำเนินงานครั้งนี้แล้วก็เป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะคือต้องถามก่อนนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปากท้องในสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ฟลอไหลลื่นหรือว่าอัตราเศรษฐกิจแบบดีๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีกลุ่มของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เราได้รับการดูแลก็อาจจะยังคงต้องมีผลกระทบนะคะถามท่านนายกเทศมนตรีนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเรามีนโยบายหรือว่าแนวทางในการดำเนินงานเพื่อที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าดูแลเขายังไงบ้าง
1: ครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับดูแลเรื่องพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับก็เป็นการบูรณาการทำงานอย่างต่อเนื่องการทำงานเนี่ยมีมาต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็โรคไปไข้เจ็บเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับก็จะมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยการช่วยเหลือของเราเนี่ยก็มีในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่นะครับในการมอบข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับให้กับผู้ยากไร้นะครับรวมถึงมีเรื่องของรับส่งผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งตอนนี้นี่มีประมาณ80เคสก็มีการหมุนเวียนรับส่งอยู่ทุกเดือนนะครับตามนัดหมายของหมอนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือเรื่องผู้ป่วยติดเตียงเรื่องเตียงนะครับเรื่องรถเข็นเครื่องดูดเสมหะที่นอนลมแผ่นรองแพมเพิร์สต่างๆนะครับก็จะมีหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงบของสปสช.นะครับที่ผ่านทางนโยบายของรัฐผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือนะครับรวมถึงภาคของเอกชนภาคส่วนตัวด้วยที่มีมามอบพัสดุอุปกรณ์ให้ทางเทศบาลนะครับผ่านกองทุนเหรียญสวัสดิการค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทำให้ปัจจุบันครับเรามีเครือข่ายในการทำงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีพัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้อย่างครบวงจรนะครับในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็คาดว่าก็จะมีกิจกรรมต่างๆอีกหลายๆกิจกรรมนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชา

0: ชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ซึ่งเป็นเหมือนแนวทางการดำเนินนโยบายที่เราจะต้องลงไปให้ถึงแต่ละครอบครัวเพื่อดูแลเขาถามทั้งท่านเลขาดีกว่าว่าเอ๊ะในขณะที่เราทำนโยบายตรงนี้ขึ้นมาเราจะทราบได้ยังไงคะว่าในแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาจะต้องมีการลงทะเบียนเข้ามาไหมในพื้นที่หรือว่าเราลงไปหน้าประตูเลยเพื่อที่จะเช็ครายละเอียดในการที่เขาต้องการความดูแลอย่างไรบ้างในแต่ละบ้านนะคะ
2: เราใช้วิธี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือกรรมการชุมชนเขาจะรู้คนในพื้นที่ทั้งหมดว่าครอบครัวไหนลำบากครอบครัวไหนยากจนยากไร้และต้องการอะไรและช่องทางที่2คือผู้ที่ยากผู้ที่ต้องประสงค์อยากจะได้การช่วยเหลือจะเดินขึ้นมาที่เทศบาลเองเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจร่วมกับกรรมการชุมชนแล้วก็ประเมินถึงการช่วยเหลือนั้นๆตามความเหมาะสมของเขาครับผม
1: มีแบบตกหล่นไหมคะในช่วงที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็มีครับแต่ว่าสามารถแก้ไขได้เมื่อตกหล่นเขาก็จะเข้ามาแจ้งเราก็จะแจ้งกรรมการชุมชนลงไปสอบถามแล้วก็หาข้อเท็จจริงต่อไปครับผมส่วนมากจะไม่ค่อยมีปีนก็มีไม่มากครับผม
1: ถ้าอย่างนี้ต้องถามทางกลุ่มที่เป็นทั้งตัวแทนภาคชาวบ้านเนาะภาคประชาชนนะคะรวมถึงก็มีโอกาสได้เข้ามาทำงานในทีมของที่จะลงไปช่วยเหลือด้วยใช่ไหมเป็นคณะกรรมการใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราดูในเรื่องของความเดือดร้อนยังไงบ้างในพื้นที่อะค่ะสิ่งที่เขาต้องการได้รับหรือว่าสิ่งที่เราป้อนลงไปอะค่ะถูกตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่า
3: เราก็จะดูแลเขาในถามถึงว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาจะนำเสนอขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นตัวกลางที่ว่านำเสนอไปทางหน่วยงาน
1: ค่ะ
3: เราก็จะประสานงานกันหลายครั้งแล้วค่ะกว่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรแน่ๆ
1: อ
3: ่
1: ะแล้วอย่างในพื้นที่อย่างนี้ตอนนี้คือเราต้องการอะไรบ้างเป็นส่วนมากที่คนในชุมชนต้องการ
3: ตอนนี้ก็คงแทบครบทุกอย่างแล้วมั้งคะที่ว่าชาวบ้านได้รับอะค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คืออะไรบ้างคะที่เราได้รับจากทางเทศบาลนะคะ
3: กิจกรรมจากธรรมดาของผู้สูงอายุนะคะจากลงทะเบียนกันแล้วก็มีความช่วยเหลือใครต้องการอะไรใครจะต้องการหางานทำบ้างใครขาดเหลืออะไรบ้างเจ็บป่วยหรือเปล่าก็จะนำส่วนตรงนี้ค่ะในความจำเป็นของแต่ละครอบครัวจะนำเสนอขึ้นแล้วก็จะพาเจ้าตัวมาคุยเองด้วยอะไรแบบนี้ค่ะในความต้องการของเขาว่าเขาต้องการอะไรจริงๆถ้าเราถ่ายทอดอย่างเดียวก็คงไม่ตรงกับเขาทั้งหมดนะคะตอนแรกชาวบ้านก็จะขึ้นมาคุยด้วย
1: งั้นหมายความว่ามีการพบปะพี่น้องในแต่ละครอบครัวชาวบ้านที่เขาขึ้นตรงมาพูดคุยเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการโดยตรงนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการพบปะพบเจอกันอยู่ค่อนข้างบ่อยๆนะครับ อย่างเช่นโครงการที่เราไปมอบข้าวสารหรือมอบไข่ให้กับแม่ที่ให้นมลูกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอประชาชนค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีคนเข้ามาส่งข้อมูลให้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรามีสมาชิกสภาเทศบาลนะครับตามรูปนะครับที่จะลงพื้นที่เป็นตัวเชื่อมอีก18ท่านนะครับที่สามารถที่จะรับฟังได้โดยตรงเกี่ยวกับความต้องการความเดือดร้อนในแต่ละครอบครัวที่บางท่านเนี่ยอาจเป็นผู้พิการที่ยังไม่เคยทำบัตรผู้พิการก็จะได้ไม่ได้รับเดือนละ800บาทเป็นต้น
1: เหมือนเป็นกลุ่มตกหล่นของภาคร ัฐ
0: นะครับที่ของภาครัฐที่ยังไม่ได้สวัสดิการก็จะแจ้งเราแล้วเราก็จะไปดำเนินการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆเรื่องผู้ป่วยที่แบบอาจจะขาดวัสดุอุปกรณ์นะครับอาจจะขาดเตียงขาดรถเข็นขาดเครื่องดูดเสมหะหรือการยกระดับการป่วยต่างๆที่อาจจะค่อยๆยกระดับขาดอุปกรณ์ไปเรื่อยๆนะครับคงไม่ได้แบบคุยครั้งเดียวจบจะมีการติดต่อ follow up ต่างๆรับส่งผู้ป่วยติดเตียงนี่ก็จะรับส่งตามหมอนัดแทบเป็นประจำทุกเดือนนะครับตอนนี้มีประมาณ80เคสเนี่ยก็จะหมุนเวียนรับส่งทั้งรับส่งแล้วก็รับกลับด้วย
1: ซึ่งตรงนี้ที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดมาค่อนข้างที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องมีงบประมาณที่สนับสนุนตรงนี้เราดูแลยังไงคะ
0: คืองบประมาณเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าดูเป็นปริมาณงานเนี่ยงบประมาณค่อนข้างจะสูงนะครับแต่เราต้องใช้การบูรณาการในภาพรวมนะครับก็จะเป็นในส่วนของงบประมาณจากภาครัฐส่วนนึงนะครับจากผู้ที่มาผู้มีจิตศรัทธาหรือใจบุญนะมามอบให้อีกส่วนหนึ่งภาคเอกชนในพื้นที่ที่เห็นการทำงานของเราเนี่ยแล้วเขาชื่นชม แล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องแพมเพิร์สเข้ามาอีกส่วนนึงเราต้องยอมรับครับว่าการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยจะมีข้อจำกัดเร
1: ื่
0: องการตรวจค่าต่างๆประเมินต่างๆซึ่งบางส่วนจะมีช่องว่างช่องเหลื่อมตรงนี้อยู่ที่ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับก็มีเคสป่วยหลายๆรูปแบบมากที่อาจจะไม่ได้เข้าเกณฑ์แต่ว่าเขามีความจำเป็นและภาวะยากจนจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้กองทุนเหรียญสวัสดิการเป็นตัวเชื่อมนะครับจากภาคประชาชนภาคนักธุรกิจนะครับและเข้ามาเสริมซึ่งตรงนี้มีคนมามอบให้เทศบาลค่อนข้างเยอะมากต้องขอขอบคุณผู้ที่ใจบุญนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมกันมอบสิ่งของต่างๆให้กับเทศบาลเป็นจำนวนมากนะครับในตอนช่วงหลังนะครับช่วงแรกๆนี่อาจจะต้องใช้งบส่วนตัวเยอะหน่อยนะครับแต่พอมัน
1: งบส่วนตัวนี่คืองบของเจ้าหน้าที่เลยหรือว่าเป็น
0: งบของนายกเนี่ยแหละครับก
1: ็
0: คืองบส่วนตัวเยอะหน่อยแต่พอประชาชนหรือภาคเอกชนเห็นภาพแล้วเนี่ยว่าการทำงานตรงนี้มันมีประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยก็เริ่มมีการสนับสนุนเข้ามาทำให้ช่วงหลังเนี่ยผมก็ลดงบประมาณตัวเองลดลงไปได้เยอะเลยครับ
1: ก็เป็นภาคทางเอกชนภาคประชาชนภาครัฐเข้ามานะคะเข้ามาดูแล
0: เข้ามาช่วยบูรณาการ
1: เข้ามาช่วยบูรณาการ
0: ในหลายส่วนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุกกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองจันทบุรีเคลื่อนเนี่ยคือฟรีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องต่างๆเรื่องของมหากรรมสุขภาพเรื่องการฉีดวัคซีนฟรีต่างๆก็จะบูรณาการมาจากสสจได้การสนับสนุนจากองค์การขนส่งจังหวัดบ้างอะไรบ้างเราใช้การบูรณาการภาพรวมนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยพอพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานต่างๆเห็นภาพการทำงานแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำงานด้วยความสะดวกนะครับจังพมพมจอะไรต่างๆก็เรายกหูหากันเนาะเพราะหน่วยงานราชการด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้ขับเคลื่อนไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มีความพึงพอใจสูงครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของการแจกของเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นการแจกมันก็จะต้องมีหมดไปอย่างเงี้ยค่ะเรามีแผนหรือนโยบายระยะยาวไหมคะที่จะช่วยให้เขาเหล่านี้สามารถที่จะประคองชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องรอในเรื่องของการแจกจ่ายหรือการช่วยเหลือบางครั้งที่สามารถที่จะทำเองได้อะค่ะ
0: ครับในเรื่องของประเด็นเรื่องของการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตมันมีหลายส่วนเนาะก็จะมีเรื่องการอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่สนับสนุนและส่งเสริมนะครับให้ประชาชนในพื้นที่เราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดของการทำงานของภาครัฐแล้วก็มีการจัดพื้นที่ต่างๆมีการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ถามท่านเลขาดีกว่าว่าในแผนการดำเนินงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นเลขาเราต้องลงไปสำรวจอะไรก่อนอย่างเงี้ยค่ะสิทธิ์ของแต่ละครอบครัวของแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยนะคะมีกรณีที่เคยเกิดเหตุการณ์แล้วตกหล่นแล้วเราเข้าไปดูแลไหมคะ
2: มีครับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าสิทธิ์ของเขาอ่ะเกิดจากว่าเราไปเจอหรือเขามาขอเขาขออะไรปั๊บจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูว
1: ่
2: าควรใช้อะไรมั่งถ้าเป็นในเรื่องของแพมเพิร์สหรือเตียงพยาบาลทั้งหลายก็จะใช้จากกองทุนเหรียญสวัสดิการซึ่งไม่ใช่งบของราชการแต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งเขาสิทธิ์ของเขาเข้าคุณสมบัติเงื่อนไขของสปสช.เราก็ให้เขาเข้าไปใช้ของสปสช.
1: เหมือนถ่ายโอนจากของเราที่เราช่วยเบื้องต้น
2: เบื้องต้นที่เป็นเงินบริจาคก็เข้าไปที่สปสช.ปั๊บจะเป็นเงินของเทศบาลร่วมกับสปสช.แต่ถ้าคนไหนไม่เข้าอะไรเลยท่านนายกก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่มาคอยซัพพอร์ตเพื่อให้คนเหล่านั้นเข้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมี3ส่วน
1: ไม่เข้าอะไรเลยเป็นยังไงยกตัวอย่าง
2: คุณภาพชีวิตหนึ่งก็คือหลักฐานความเป็นอยู่ไม่มีในเรื่องของทะเบียนบ้านชื่อไม่อยู่ในเขตไม่เข้าของ
1: อ๋อคือบางทีเราต้องเข้าใจว่าแบบบางทีในประเทศไทยอะเนาะทำอะไรมันจะต้องมีเอกสารมีหลักฐาน
2: แต่ถ้าเกิดในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพหรือ คุณภาพความชีวิตมันอยู่ในเรื่องของเงินปั๊บเราจะประสานพัฒนาสังคมจังหวัดลงมาสำรวจให้ข้อมูลแล้วก็จะพิจารณาให้เป็นเรื่องของเงินในการครองชีพเป็นรายงวดแต่ละครอบครัวดังนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยตามนโยบายของคณะผู้บริหารโดยท่านนายกก็คือมองลงไปทุกบ้านให้เขามีความเป็นอยู่ดีที่สุดที่เราสามารถสนับสนุนได้ไม่ยึดติดกับว่างบประมาณอะไรมั่งแต่ทุกคนจะต้องร่วมกันแม้ทั้งกรรมการชุมชนคนในชุมชนต้องออกมาช่วยกัน
1: ถ้าอย่างนั้นต้องถามทางภาคประชาชนแล้วล่ะถ้าแนวเราไม่ได้มองเราอยู่ในฐานะของกรรมการในการช่วยเหลือแต่เรามองในฐานะที่ตัวเราเองเป็นภาคประชาชนนะคะคิดว่าการดำเนินการในแนวทางแบบนี้ตอบโจทย์ไหมคะ
3: ก็ตอบโจทย์นะคะ ต้องยกตัวอย่างในด้านที่ว่ากิจกรรมของสูงอายุที่มารวมตัวกันในวันที่20ของทุกๆเดือนนะคะที่มีการสังสรรค์แล้วพวกเราก็จะพยายามช่วยระดมทุนนะคะหยอดกระป๋องกันในกองทุนเหรียญนะคะทุกๆเดือนแล้วบางคนเขาก็จะเก็บหยอดกระป๋องจากบ้านเขาเองแล้วก็พอถึงชนเดือนก็เอามาใส่รวมกันในกองทุนเหรียญนะคะ
1: ซึ่งกองทุนนี้ก็นำไปช่วยเหลือในภาพรวมของพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แบบว่าชุมชนช่วยชุมชนด้วยกันเองมีอะไรที่เราต้องการหรือมีอะไรที่แบบอยากจะเสนอแนะในภาคของประชาชนไหมคะว่าเราอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมในพื้นที
3: ่ถ้าคิดว่าปัจจุบันนะคะ
1: ค่ะ
3: ก็แทบจะมีพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าเราทำกันมานานนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มต้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็อยากให้ทางฝ่ายทางนายกกับทางราชการช่วยสนับสนุนซึ่งเราก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะร่วมงานด้วย
1: ค่ะอีกอันนึงค่ะเชิญค
2: ่
1: ะ
2: อยากจะบอกนิดนึงครับว่าในการทำงานของเทศบาลเมืองโดยท่านนายกเนี่ยเราไม่เน้นการแจกแต่เราเน้นการสอนเขาคิดว่าเขาจะทำอะไรแล้วเขาอยู่ได้พอคิดได้เสร็จปั๊บก็มาคุยกับคณะผู้บริหารท่านนายกแล้วเราก็จะสนับสนุนตามนั้นให้เขาอยู่ได้พิจารณาเองเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือทำยังไงก็ได้ให้เขาคิดเป็นแก้ไขปัญหาเป็น
1: ดังนั้นที่บอกเนาะค่ะซึ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจน่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าขาดตกบกพร่องอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปซัพพอร์ตทีหลังแล้วก็หาแนวทางในการที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ซัพพอร์ตได้หรือว่าเกี่ยวข้องต่อไปแต่อีกอันนึงเท่าที่ดูคือเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเลยท่านนายกบอกว่ามีเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยจากบ้านที่พักไปสถานพยาบาลนะอันนี้เราดำเนินงานยังไงครับเพราะน่าสนใจมากหลายคนบอกไม่มีรถเนาะเดินทางลำบากหรือบางครั้งไปไม่มีญาติคือญาติพี่น้องไปทำงานแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปส่งได้หรือบางทีเขาแบบติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลยังไงคะ
0: ครับก็ต้องเริ่มต้นจากการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าเข้าเกณฑ์ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับที่
1: เกณฑ์คือ
0: เกณฑ์ก็คือต้องตรวจสอบคุณสมบัติว่าส่วนแรกก็คือแบบอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเนี่ยก็จะได้พิจารณาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดก้ำกึ่งเนี่ยก็จะมาพิจารณาเกณฑ์ต่างๆต่อไปนะครับว่าเมื่อเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนแล้วก็นัดหมายนะครับซึ่งก็จะมีตารางนัดจากหมออยู่แล้วมีใบนัดจากหมออยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างตายตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราจะรับคือการทำงานของเทศบาลอย่างที่ได้ท่านเลขาได้พูดนะครับเราเสริมในจุดที่ขาดนะครับแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่ยังพร่องอยู่นะครับเราคงไม่ได้ไปจัดหาทุกอย่างให้จนเกินไปนะครับในส่วนที่ยังขาดอยู่เรามองช่องว่างตรงนี้เรื่องรับส่งผู้ป่วยที่ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียงพิการนะครับซึ่งจะต้องไปโรงพยาบาลแทบจะทุกเดือนละครั้งนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายครั้งนึงก็ถ้าเป็นไปรับไปจ้างเขามาเนี่ยก็ประมาณไม่ต่ำกว่า1,000-1,500นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของเราฟรีแล้วก็รับส่งรับไปส่งเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็รับกลับด้วยนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะถ้าคิดว่า 1,000-1,500 เนี่ย80เคสเนี่ยก็เป็นร่วมแสนนะครับก็ช่วยได้อีกช่องทางนึงต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับบางคนต้องการแค่ความสะดวกเพราะมีความพร้อมอยู่แล้วบางคนก็มีฐานะอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่ในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเรามาเติมเต็มในส่วนนั้นนะครับบางคนต้องการแค่กิจกรรมแล้วรอยยิ้มมาพบปะก็มีบางคนต้องการมาร้องเพลงอย่างเดียวก็มีมาร้องคาราโอเกะก็มีนะครับเรามีกิจกรรมมากมายหลายอย่างครบทุกด้านต้องตรงความต้องการของประชาชนนะครับโดยการรวบรวมกันกรองมาจากภาคของกรรมการชุมชน อสม.นะครับเข้ามาสู่กระบวนการของสมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายผู้บริหารซึ่งกันกรองเป็นนโยบายในการตอบสนองต่อไปเพราะบริบทในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองจันทบุรีเนี่ยเป็นชุมชนเมือง 100% นะครับก็จะมีความต้องการที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมครับ
1: คราวนี้พอสมมติเทปนี้ออนแอร์ไปเนี่ยมีพี่น้องยังนึกในใจว่าโอ้ยยังตกหล่นอยู่เลยนี่เรายังไม่เคยได้มีการประสานงานเลยนะอยากที่จะเข้ามา

0: ประสานเพื่อขอในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นท่านเลยค่ะเชิญค่ะ
1: ติดต่อไปที่กองสวัสดิการสังคม
0: ค่ะ
1: หมายเลขเบอร์โทร039328 3 กรรมการชุมชนบอกได้หมด
0: เขาจะรู้จักเนาะ18ท่านนี่คือคนในพื้นที่เพื่อที่จะนำรายชื่อหรือว่าเข้ามาพูดคุยเอาเข้าระบ
2: บ
0: เพื่อให้รับการดูแลต่อไปนะคะโอเคคราวนี้ค่ะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อันนี้เราก็ดูด้วยเนาะ
2: ค่
0: ะยังไงบ้างคะเดี๋ยวพื้นที่ที่ผ่านมาเรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปลงพื้นที่อย่างไรบ้าง
2: ครับเราต้องยอมรับว่าเราโชคดีอย่างนึงที่ในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์หนักๆนะครับเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติในช่วงหลังนี้ก็เบาไปเยอะนะครับตั้งแต่มีคลองพระที่ลำไพหรือมีการบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆรวมถึงเรื่องของอาชญากรรมใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีนะครับเราโชคดีตรงนี
0: ้
2: แต่สิ่งที่มีความปลอดภัยของเทศบาลเมืองจันทบุรีนะครับเป็นพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมแทบจะเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบของ AI ในการตรวจจับความชัดเจนเรื่องของทะเบียนรถรูปพรรณสันฐานมากยิ่งขึ้นซึ่งแทบจะเป็นอันดับต้นๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีกล้องวงจรปิดค่อนข้างที่จะเยอะและค่อนข้างปลอดภัยในพื้นที่ทางตำรวจนี่แทบจะบอกได้ว่าถ้ามีเหตุในเทศบาลเมืองจันทบุรียังค่อนข้างอุ่นใจนะครับเพราะกล้องวงจรปิดเราค่อนข้างเยอะและในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะขับเคลื่อนเรื่องเมืองอัจฉริยะในการทำให้มีความทันสมัยในการตรวจจับหรือมีการแจ้งจุดเกิดเหตุต่างๆให้มีความชัดเจนในจุดเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชนครับ
0: จากการดำเนินงานแบบนี้ค่ะในความที่เราอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะมีความประทับใจอะไรยังไงบ้างคะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะสนับสนุนขอเพิ่มไหมคะ
3: ก็ต้องรอถึงเวลาถ้ามีชาวบ้านอยากได้อะไรอยากนำเสนอมาเราก็จะพาเข้ามาคุยแล้วก
0: ็ค่ะ
3: กรรมการบางทีก็คุยกับกรรมการชุมชนก่อน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ให้กรรมการนำเสนอให้แล้วก็มันก็จะมีการตอบสนองลงมาให้พวกเราอะค่ะมันก็มีหลายอย่างที่ว่า

0: แล้วมีเหตุการณ์แบบว่าเกิดหลายจุดไหมคะแล้วเราแบ่งทีมการทำงานอะไรยังไงบ้าง
1: ครับก็จะมีรถที่รับส่งไปกายภาพแล้วมีอีกทีมนึงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วการนัดหมายค่อนข้างชัดเจนครับ
0: เนี่ยอุ่นใจเพราะว่าบางทีแบบหลายจุดหลายพื้นที่อะไรอย่างงี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสุดท้ายอยากฝากในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนของเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออีกครั้งนึงเผื่อพี่น้องประชาชนอยากที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่ามีปัญหาหรือว่าอยากจะในเรื่องของการให้การสนับสนุนเพิ่มเติมอะค่ะ
1: ครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลรวมถึงทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรีจริงๆณปัจจุบันเรามีเครือข่ายการทำงานที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับก็อยากให้มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะครับว่าเรามีโครงการในการรองรับในการขับเคลื่อนดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อได้ง่ายนะครับก็ติดต่อได้ทางคณะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นนายกรองนายกนะครับรวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลทีมงานของกองสวัสดิการและสังคมนะครับสาธารณสุขทีมงานของฝ่ายคณะกรรมการชุมชนอสมเนี่ยจริงๆเราทำงานกันเป็นฟันเฟืองรวมใหญ่นะครับในการขับเคลื่อนภาพรวมเราคุยกันบ่อยประชุมกันทุกเดือนและมีประชุมย่อยตลอดเวลาซึ่งเรามีความแนบชิดแล้วก็มีความเข้าใจกันค่อนข้างสูงในยุคปัจจุบันนะครับทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยมันไร้รอยต่อรวมถึงความโชคดีของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถเชื่อมโยงกับส่วนราชการต่างๆได้เป็นอย่างดีเรามีโรงพยาบาลปกเกล้าโรงพยาบาลเมืองในพื้นที่นะครับเรามีสถานีตำรวจเรามีหน่วยงานมีพม.มีเราโชคดีที่ส่วนราชการอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีแทบทั้งหมดเลยนะครับทำให้การติดต่อประสานงานในภาคีเครือข่ายเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับแล้วถ้ามีสิ่งใดตกหล่นนะครับผิดพลาดส่วนไหนก็ขอให้ติดต่อเข้ามานะครับเรายินดีจะตอบสนองให้กับอย่างเต็มที่นะครับ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าภาระในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งแค่รับส่งไปโรงพยาบาลหรือว่าการดูแลในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอะค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับคนที่ได้รับการดูแลนะคะคุณผู้ชมได้รับการช่วยเหลือจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็ผ่านพ้นภาวะในเรื่องของในกรณีสถานการณ์ที่สร้างความยากลำบากให้เขาณจุดนั้นไปได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะการดูแลพี่น้องประชาชนก็คือหน้าที่ของทางภาครัฐที่จะต้องดูแลให้การช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ที่เห็นวันนี้นะคะในเรื่องของการสัมภาษณ์วันนี้ค่ะคือการบูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนเลยที่ทำให้ความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลเมืองจันทบุรีเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะท่านแรกนะคะคุณกิตพรโชคสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีนะคะขอบคุณค่ะท่านที่2คุณพานุรัตน์เมืองมงคลเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอขอบคุณนะคะคุณวรรธนีอุดมประสิทธิ์กุลตัวแทนภาคประชาชนที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปกับเวทีชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยเพราะโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไป นี่คือความกตัญญู

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It's just your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จากปฐมบทแห่งความรักอันร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะ

0: ารจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้1สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน2โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม3แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง4การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ5มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
7: Welcome to the talk.
8: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
9: We don't know what they are. It is your ability to read.
10: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
11: เสียงร้องลูกทุ่งคือเสน่ห์จากหัวใจไทย

0: ร่วมกันร้องร่วมกันเต้นสืบสานให้บทเพลงลูกทุ่งยังคงมีชีวิต
1: ต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของชาติ
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณปู่รุ่นสืบศิลป์ไทย

สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวประเด็นแรกเป็นเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่ง1ตุลาคมนี้เป็นการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับจะได้รับการเติมเงินพิเศษสำหรับซื้อสินค้าเพิ่มให้อีก700บาทซึ่งวงเงิน

ซื้อของประจำเดือนได้อยู่แล้ว300บาทก็จะทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ได้วงเงินซื้อสินค้ารวมเป็นคนละ 1,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีวงเงินในส่วนของค่าเดินทางส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาและเงินพิเศษสำหรับผู้พิการก็ยังได้รับเหมือนเดิมแต่เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรใหม่ย้ำนะครับว่าบัตรใหม่เพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะใช้ได้จนถึง30กันยายนนี้1ตุลาคมเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์บัตรใหม่นะครับโดยสรุปคือเดือนตุลาคมนี้ได้วงเงินซื้อของ 1,000 บาทวงเงินอื่นๆได้รับเหมือนเดิมทีนี้บางคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งคนที่เคยมีบัตรเดิมและคนที่ยังไม่เคยมีบัตรเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วและประกาศผลครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็มีอยู่ประมาณ5ล้านคนที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ซึ่งการยื่นทบทวนสิทธิ์ระหว่างนี้รัฐบาลกำลังตรวจสอบคุณสมบัติใหม่จะประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์หรือว่ารอบอุทธรณ์ในวันที่30กันยายนนี้นะครับประกาศผล30กันยายนนี้ถ้าใครผ่านก็ใช้สิทธิ์บัตรใหม่เริ่ม1ตุลาคมนี้ซึ่งบางคนเนี่ยเคยยืนยันตัวตนมาแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการรัฐก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่เคยยืนยันตัวตนและผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรัฐใหม่ก็ต้องไปยืนยันตัวตนสามารถนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือออมสินหรือธกส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปยืนยันตัวตนได้ทางระบบออนไลน์ก็ได้เข้าไปยืนยันตัวตนทางแอปเป๋าตังก็สะดวกทางไหนยืนยันตัวตนทางนั้นบางคนยืนยันตัวตนไม่สะดวกอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้พิการก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนยันตัวตนแทนได้ซึ่งก็ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจจากเว็บของบัตรสวัสดิการรัฐแล้วก็กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนาของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเอาเอกสารทั้งหมดไปยืนยันตัวตนแทนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือออมสินหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐใหม่พร้อมกับเงินพิเศษในเดือนตุลาคมนี้อันนี้กลุ่มที่1 นะกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ใช้สิทธิ์ทางรัฐซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เพราะว่าเขาแยกกลุ่มในการช่วยเหลือโดยเข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์บางก็สามารถดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์และทำการยืนยันตัวตนสแกนก็กดรับสิทธิ์ในไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งอยู่ในแอปเป๋าตังค์ก็จะใช้ได้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐใหม่ก็ได้เติมเงินพิเศษและวงเงินใช้จ่ายประจำเดือนประชาชนไปตรวจสอบหรือไปสอบถามโดยตรงได้นะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าจะไปที่กรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เอาบัตรประชาชนให้เจ้าที่เขาตรวจสอบและเช็คข้อมูลให้ท่านก็จะได้รับทราบอย่างละเอียดและดำเนินการได้ถูกต้องประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของการเพิ่มวงเงินกู้ยืมช่วยเหลือผู้พิการซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่4กันยายน69นะครับหลักการสำคัญคือเพิ่มวงเงินกู้ยืมให้กับผู้พิการทั่วประเทศจากเดิมเนี่ยให้กู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทก็เพิ่มเป็นให้กู้ได้ถึงไม่เกิน 300,000 บาทและมีเวลาผ่อนคืนถึง7ปีโดยไม่เสียดอกเบี้ยสำหรับผู้พิการทั่วประเทศคุณสมบัติของผู้กู้นะครับก็คือ1เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ยื่นคำขอกู้ยืมโดยมีหนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรจากหน่วยงานของรัฐหรือผลประกอบการจากครั้งก่อนหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยว

ข้องหรือจบหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการที่ขอกู้ที่ดำเนินการโดยกองทุนหรือหน่วยงานอื่นที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 2. เป็นผู้มีประวัติการช่วยเหลือสังคมครอบครัวและชุมชนที่ดี 3. เป็นผู้ซึ่งยื่นคำขอกู้พร้อมกับโครงการที่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้โดยให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์รายรับรายจ่ายกำไรหรือผลตอบแทนจากแหล่งอื่นมาประกอบพิจารณาด้วยก็ได้แต่รายได้ยังคงเหลือจากการชำระหนี้ประจำเดือนต้องเพียงพอสามารถนำรายได้จากแหล่งอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้แต่รายได้คงเหลือจากการชำระหนี้ประจำเดือนต้องเพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันของลูกหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนคุณสมบัติผู้ค้ำประกันนะครับ1. ผู้ค้ำประกันวงเงินกู้มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้โดยพิจารณาจากหลักฐานแสดงรายได้คงเหลือของผู้ค้ำประกันหลังหักรายจ่ายต่างๆรวมถึงวงเงินที่ต้องชำระตามสัญญากู้ยืมตามระเบียบนี้ซึ่งต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนทั้งนี้ในกรณีที่รายได้คงเหลือของผู้ค้ำประกัน1คนไม่เพียงพอให้จัดหาผู้ค้ำประกันมากกว่า1คนได้หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน1กรณีขอกู้ยืมเกิน 120,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาทเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งมีวงเงินที่รับอนุมัติตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปชำระหนี้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาไม่เกิน2ปีหรือชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า160และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เกิน3งวด2กรณีขอกู้เกิน 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 300,000 บาทต้องเคยกู้ยืมเงินจากกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งมีวงเงินที่รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะครับนี่คือหลักการสำคัญในการให้กู้ยืมเงินในการเพิ่มวงเงินให้กู้ยืมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศผู้ที่สนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นจุดไหนแนะนำไปที่เทศบาลอบต.หรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตก็ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการติดต่อประสานงานและสอบถามหรือว่าชี้แนะแนวทางให้ก็ได้สำหรับการให้กู้ยืมเงินกู้สำหรับผู้พิการทั่วประเทศได้สูงสุดก็คือ 300,000 บาทแต่ว่าต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับกู้นำไปประกอบอาชีพกู้นำไปใช้จ่ายและชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสในการชำระหนี้ซึ่งถ้าได้เงินกู้นี้มีเวลาผ่อนคืนถึง7ปีไม่เสียดอกเบี้ยคือท่านจะกู้ 50,000 กู้แสนหนึ่งก็ได้นะครับได้สูงสุดก็คือ 300,000 บาทตามที่ท่านต้องการจะกู้เลยแต่ต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่พม.จังหวัดทั่วประเทศนะครับประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของพี่น้องอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับตามที่อสม.หลายคนเนี่ยเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการค่าป่วยการก็คือเงินอสม.ที่ได้รับเดือนละ 2,000 บาททุกคนทุกเดือนเขาเรียกว่าค่าป่วยการนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือมีการถ่ายโอนภารกิจในส่วนของอสม.ให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคนก็เกิดความวิตกกังวลว่าเออย่างนี้เงินเดือนละ 2,000 เนี่ยจะมีผลกระทบไหมจะได้ช้ากว่าเดิมไหมและจะถูกตัดถูกลดทอนไปไหมรัฐบาลยืนยันไม่มีการเกี่ยวข้องกับเงินค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาทไร้ผลกระทบท่านได้รับเหมือนเดิมเพราะว่าเขามีการแยกส่วนกันสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.เนี่ยยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.เดือนละ 2,000 บาทต่อคนมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ

0: 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขหรือว่ารพสต.หรือว่าสถานีอนามัย 2. กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าบริการเป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานระดับตำบลก่อนส่งให้กับสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานเพื่อส่งให้กับสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจก็เป็นบางส่วนที่มีการถ่ายโอนให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าการจ่ายเงินค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาทยังคงอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขการเบิกจ่ายยังเป็นไปเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีรอยต่อแต่อย่างใดก็ขอให้พี่น้องอสม.สบายใจได้นะครับบางคนก็ดูข่าวแล้วก็วิตกกังวลนะเขาแยกส่วนกันเพื่อความรัดกุมโปร่งใสและความแม่นยำนะครับแจ้งไว้ตามนี้เลยประเด็นถัดไปจะพาไปดูรายงานพิเศษนะครับที่จังหวัดตราดคือมีพี่น้องทำประมงกันเยอะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นประมงเรือใหญ่เยอะเพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวเยอะแต่ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยแรงงานต่างด้าวก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยลดน้อยถอยลงไปทำให้พี่น้องชาวประมงต้องมีการปรับตัวจากเรือใหญ่มาสู่เรือเล็กซึ่งวันนี้ทุกคนก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติและพร้อมปรับตัวเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคมติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: ฝังไม่ได้ละเรือมันไม่มีโอกาสได้ออกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาชีพเสริมฉันว่าไม่มีวันนั้นละไม่มีวันนั้นละด่านปิดทำบัตรไม่ได้ก็ไม่มีแล้วแรงงานอ่ะ
2: ย่อสั่งซื้ออาหารทะเลแปรรูปทางออนไลน์ช่วยต่อลมหายใจให้กับชาวบ้านในชุมชนคลองมะขามหลังอาชีพประมงเรือใหญ่ทยอยหยุดกิจการ
1: คนไหนคนงานยังอยู่เขาก็ออกได้ไปคนไหนไม่มีคนงานก็จอดจบมันไม่เหมือนกันทั้งหมดเหมือนที่บ้านเนี่ยคนงานไม่อยู่จบเรือใหญ่ออกไม่ได้ก็เขาส่วนมากเขาเรือเล็กเขาออกได้เรือเล็กๆชายเล็กชายฝั่งอ่ะเรือเล็กๆเนี่ย
2: แม้จะไม่คึกคักเท่าเมื่อก่อนแต่นางน้ำอ้อยราตรีวัย52ปีอดีตเท่าแก่เรือประมงขนาด30ตันกลอสยอมรับว่า1ปีหลังร้ายแรงงานชาวกัมพูชาไม่ได้คาดหวังให้อาชีพประมงน้ำลึกภาพคุ้นชินตาในหมู่บ้านคลองมะขามย้อนกลับมาอีกแล้ว
1: ไอ้แปรรูปเนี่ยมันก็เหนื่อยเรืออ่ะไม่ดีฟ้าก่อนอ่ะแล้วก็แม่งก็ไม่แย่มากอ่ะเพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้ขายคนเดียวเนาะใครก็ขายใครก็ทำ
2: ที่ผ่านมาตัดสินใจขายเรือให้กับกรมประมงตามราคาร้อยละ50ของราคากลางคือราวๆตันกลอสละ 4-60,000 บาทภายใต้ข้อตกลงที่จะต้องนำเรือไปแยกชิ้นส่วนทำลายไม่ให้นำกลับมาใช้ทำประมงพาณิชย์ได้อีก
1: ไม่มีคนงานอย่างเดียวที่เรือเขาไม่ออกกันคือไม่มีคนงานรัฐบาลมาขอซื้อเรือประชาชนดีใจกันมากเลยเพราะว่าขายได้ราคาฝาที่ว่าเราขายกันเองอ่ะเขาคิดตามตันก๊อตอ่ะตันก๊อตละ 40,000 บาท 40,000 เท่าไหร่ไม่รู้นะมันอย่างนั้นก็ทำไม่ได้แล้วจะไว้ทำไม
2: ขณะที่ผู้ประกอบการประมงอีกหลายรายขายเรือประมงที่มีขนาดเกิน30ตันกลอสและเปลี่ยนมาซื้อเรือประมงขนาดเล็กที่ใช้แรงงานในการออกเรือเพียง 1-2 คนก็สามารถจับสัตว์น้ำได้แม้ระยะเดินเรือใกล้ขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ก็สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำตามฤดูกาลที่มีอยู่อย่างจำกัด
3: คนที่มีเรือเองตะแก่เองมีเรือของตัวเองนะครับเขาอาจจะขายเรือเพื่อที่จะมาทำเรือเล็กเองได้หรืออาจจะแบบปรับขนาดลงอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันพออยู่พอกินไปก่อนเพราะว่าถ้าถามรายละเอียดเจาะจริงๆผมว่ามันเป็นที่แรงงานโดยส่วนใหญ่เลยครับเพราะถ้าไม่มีแรงงานแล้วมันต้องทำแบบนี้อย่างเรือใหญ่ลงซะหุ้ยครั้งนึงเนี้ยครับมันเยอะมากมันหลายบาทบางครั้งอาจจะเป็นแบบราคาหลักหมื่นอย่างเงี้ยครับเขาออกไปหลายวันแต่ถ้าเป็นเรือเล็กอย่างเงี้ยครับต้นทุนต่อวันก็ค่าน้ำมันค่ากินมันก็ไม่น่าเกิน200บาทต่อวันนี้ครับถามว่าอยู่ได้ไหมผมมองว่า

0: ็อยู่ได้แต่มีเหลือเก็บมากเท่าเดิมไม่มีแน่นอนครับแต่อาจจะมีนิดๆหน่อยๆพออยู่ได
1: ้ปรับค่ะเพราะว่าบางลำพอเวลาเรือใหญ่เงี้ยออกไม่ได้เงี้ยค่ะพอออกไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยมาหันมาออกเรือเล็กแทนหลายลำนะคะเหมือนอาชีพมันต้องเปลี่ยนกันเยอะค่ะแล้วก็ต้องทำอย่างอื่นเสริม
2: และสำหรับในช่วงฤดูมรสุมสัตว์น้ำบางชนิดมีไม่มากและไม่เหมาะกับการทำประมงเรือเล็กโชคดีที่มีก้างมาทดแทนกลายเป็นสัตว์น้ำทำเงินในช่วงนี้ก้างที่จับได้นอกจากสร้างรายได้ให้กับชาวประมงแล้วยังต่อยอดไปถึงอาชีพคนแกะก้างซึ่งสร้างงานให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว
3: เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะจากที่ว่าเราเคยมีเรือเราหาได้วันหนึ่งหักค่าน้ำมันหักค่าลูกน้องแล้วเหลือประมาณ 1,000-2,000 เงี้ยแล้วเราไม่มีเรือเราต้องมารับจ้างเขาทำได้มาประมาณวันถ้ามีของเยอะทำทั้งวันก็ได้ประมาณวัน500-600แต่ถ้ามันน้อยๆก็ประมาณ 200-300 บาทอย่างเงี้ยจ้ะมันก็จะแย่ฝ่าไม่มีเรือแต่มันก็ยังดีที่มีให้เราทำค่ะเดี๋ยวตัดเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการแกะแยกเนื้อตัดเสร็จเราก็ต้องมาแกะเนื้อแล้วก็ช่างถึงได้กิโลละ60คือเนื้อเลยค่ะถ้ามันมีทําทุกวันน่ะคือโอเคเลยจ้ะพอกินแต่ทีนี้ว่ามันไม่มีทุกวัน
2: การต้องปรับเปลี่ยนจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานข้ามชาติสะท้อนมุมมองใหม่ๆท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมนต์เสน่ห์ของชุมชนชายฝั่งเผยให้เห็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านชุมชนคลองมะขามได้อยู่อาศัยและทำกินต่อไปทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
4: ประเด็นถัดไปพาไปที่จังหวัดระยองนะครับมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีผืนป่ากฤษณากว่า200ไร่นะครับก็มีการเพิ่มมูลค่านำมาต่อยอดนะครับสร้างสรรค์เป็นกาแฟและผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงอาหารและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากจุดขายของธรรมชาติป่าไม้กฤษณาติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ

0: าพูดถึงจังหวัดระยองนะคะหลายคนอาจนึกถึงทะเลแต่วันนี้เราจะพาไปสัมผัสอีกมุมหนึ่งของจังหวัดระยองกับความหอมที่ไม่ได้มาจากดอกไม้และความอร่อยที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางผืนป่ากว่า200ไร่ที่นี่คือมีสุขฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ามกลางสวนป่าไม้กฤษณาที่มีอายุมากกว่า30ปีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบและยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณาที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในเรื่องของไม้กฤษณาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การปลูกการดูแลไปจนถึงกระบวนการผลิตและการกลั่นน้ำมันกฤษณาและที่น่าสนใจนะคะก็คือนอกจากน้ำมันกฤษณาแล้วในกระบวนการกลั่นนั้นยังได้น้ำกลั่นจากไม้กฤษณาซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มของฟาร์มค่ะพูดง่ายๆว่าจากป่าในวันนี้กลายมาเป็นความหอมที่เราได้สัมผัสของนะคะนั่นก็คือกาแฟกฤษณากาแฟที่นำความหอมเฉพาะตัวมาผสมผสานกับเครื่องดื่มแก้วโปรดและที่สนุกไปกว่านั้นนะคะกฤษณาจะจับคู่กับอะไรเติมแบบไหนก็เลือกกันได้ตามสไตล์ไว้ที่ถ่ายรูปขึ้นกล้องสุดๆค่ะ
1: โอเคค่ะนี่จะเป็นเซตกฤษณานะคะเราจะเริ่มจากการเลียงด้านขวาไปทางซ้ายก็คืออันนี้จะเป็นตัวน้ำที่เราจะเอาไปใส่อันดับแรก
2: เราก็เทใส่เลย

0: จริงๆนี่ก็จะเป็นเซตแบบว่ากฤษณาด้วยความที่มันมีตัวส่วนผสมของน้ำการน้ำการกฤษณาเลยพี่ลองดมจะเห็นว่ามันจะมีความเลยค่ะตัวนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันน้ำตาลในเลือดแล้วก็ในส่วนของท้องอืดท้องเฟ้อ
1: แล้วก็เพิ่มกลิ่นด้วย
0: ใช่อัน
1: น
0: ี้
1: ก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหม
0: ใส่ลงไปได้เลยค่ะ
2: ด้วยมีสุขฟาร์มมีดีแค่เครื่องดื่มบอกเลยนะคะว่าคิดผิดเพราะที่นี่นำความหอมจากกฤษณามาต่อยอดกับเมนูอาหารด้วยรวมไปถึงการนำน้ำกลั่นจากกฤษณามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการหุงข้าวเมนูพื้นถิ่นของระยองก็มาเต็มค่ะทั้งหมูชะมวงรสหวานมันเข้มข้นยำผักกูดรสจัดจ้านน้ำพริกกะปิที่จัดมาเป็นสำรับแต่ว่าเมนูที่นักท่องเที่ยวหลายคนมาแล้วต้องสั่งนะคะก็คือข้าวคลุกกะปิหอมเครื่องครบรสและยังได้สัมผัสกับการนำวัตถุดิบแบบภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นเมนูร่วมสมัยกินอิ่มแล้วก็ออกไปเดินย่อยกันต่อได้เลยค่ะเพราะว่ามีสุขฟาร์มนั้นไม่ได้มีแค่คาเฟ่นะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมให้อาหารปลาตัวใหญ่ชมควายเดินชมเส้นทางธรรมชาติหรือว่าจะเลือกพักผ่อนแบบชิลๆรวมไปถึงยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้กฤษณาให้เลือกซื้อกลับบ้านอีกด้วยค่ะทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน

0: ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งกับมิ้นท์วินิตาวัฒนกุลค่ะวันนี้มิ้นท์จะขออาสามาทำหน้าที่พาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจาะลึกความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ใช้รับมือและป้องกันที่นี่ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะซึ่งโรคมะเร็งที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันวันนี้นะคะเป็นโรคมะเร็งที่เรียกว่าติดท็อป5ของคนไทยที่พบมากที่สุดเลยจะเป็นมะเร็งอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: อุ๊ยเที่ยงแล้วกินอะไรกันดีอะมาจด
2: ๆๆเอ้ยยากกว่าคิดงานก็อาหารกลางวันเนี่ยแหละ
3: ถ้าคิดไม่ออกงั้นเอาของฉันก่อนเลยเอากุ้งผัดบรอกโคลีราดข้าวไรซ์เบอร์รี่นะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำตาลโอ้ยรีบไปก่อน
2: เราไม่ไหวว่ะมาจอดป่ะ
1: คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเนาะ
0: การตรวจคัดกรองถือว่าเป็นวิธีการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าจะมีวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบให้แน่นอนค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารค่ะและเพื่อที่จะให้เราได้รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะคะก็ต้องมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้เลยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์ทรัพย์สมุทรชัยสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไปภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: คุณหมอคะในส่วนของทางเดินอาหารเนี่ยเรามีโรคมะเร็งอะไรบ้างคะคุณหมอ
4: ในโรคมะเร็งทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องก็จะมีตั้งแต่โรคมะเร็งตับนะครับมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารโดยเฉพาะที่เราเจอบ่อยคือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับที่คนไทยเป็นเยอะปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นตอนอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
0: คุณหมอพูดแล้วขนลุกเลยค่ะกลัวจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะช่วยบอกให้พวกเราคลายสงสัยไปพร้อมๆกันได้ไหมคะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างแล้วก็กลุ่มเสี่ยงจะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
4: โดยทั่วไปเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มหลักๆคืออันที่1เนี่ยมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เจอตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับคนไข้ที่มีโรค

0: ในครอบครัวเช่นพี่ป้าน้าอาเป็นโรคที่เกี่ยวข้องตัวกับมะเร็งลำไส้เช่นมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่อันนี้นี่เกี่ยวข้องกับทางมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวมะเร็งลำไส้อย่างเดียวกลุ่มเหล่านี้นี่อาจจะต้องมาถ้ามียีนที่ผิดปกติก็ต้องได้รับการตรวจหรือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงโดยทั่วไปมักจะเกิดจากการกินอาหารเป็นหลักโดยเฉพาะอาหารที่มันเนื้อบริโภคเนื้อแดงบริโภคกลุ่มอาหารที่ปิ้งย่างนะครับดังที่เราเข้าใจกันทั่วไป
1: ดิบเกินไปไม่ได้
0: ดิบเกินไปอาจจะติดเชื้อพยาธินะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เป็นเนื้อแดงแล้วสุกโดยเฉพาะอาหารที่มีมันเยอะ
1: ๆมันเยอะๆไม่ไม่เกรียมๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับถ้ากินแบบนั้นบ่อยๆนานๆเป็นเวลาต่อเนื่องม
1: ัน
0: เพิ่มปัจจัยเสี่ยงแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ากินปริมาณที่เยอะแล้วก็กินปริมาณที่นานมากนะครับคือถ้ากินนิดหน่อยคงไม่เป็นไร
1: แต่การท้องอืดบ่อยๆทานอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยดีกับลำไส้อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกับ
0: ลำไส้อ่ะนะครับอาจจะทําให้ปวดท้องได้เช่นสมมุติว่าเราเป็นมะเร็งส่วนอาจจะมาด้วยอาการท้องอืดแน่นท้องเวลากินเนี่ยอาจจะแน่นมากเนื่องจากลำไส้เช่นใกล้ๆบริเวณลำไส้ตรงพวกนี้จะทำให้เกิดอาการท้องผูกแล้วก็ถ่ายลำเล็กลงถ่ายยากขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นมากกว่าครับ
1: เท่ากับว่าถ้ามีอาการท้องอืดหรือมีอาการ
0: จะดูตัวลักษณะของลำไส้การสูบครับอันนี้เป็นลองแล้วเนี่ยก็จะมีการตัดเจาะชิ้นถึงครับอันนี้เป็นห้องส่องกล้องครับ
1: โอ้โหคุณหมอกลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ
0: ครับโดยปกติก็เราก็จะเปิดแสงไฟเพื่อเราจะได้เห็น environment โดยรอบนะครับว่าเวลาเราจัดท่าคนไข้หรือเตรียมการส่องเนี่ยมันก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ต่างๆฉะนั้นเนี่ยแสงไฟมันจะต้องพอเพียงครับกล้องจริงก็มีอยู่2แบบหลักๆที่จะทำการส่องคือส่องกระเพาะอาหารกับส่องทางลำไส้ใหญ่นะครับความยาวก็มีความแตกต่างกันนิดนึงง่ายๆก็คือส่องบนกับส่องล่างส่องบนนี่คือในกระเพาะอาหารกระเพาะเนี่ยมันสั้นกว่าเพราะฉะนั้นกล้องเราเนี่ยก็จะสั้นกว่าถ้าลำไส้ก็จะยาวกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือกล้องส่องกระเพาะอาหารนะครับ
1: นี่แค่กระเพาะอาหาร1เมตรแล้วนะคะคุณผู้ชม
0: ครับก็ตัวหัวกล้องเราก็จะเฟกได้นะครับขยับได้นะครับได้กว่า
1: โอ้โห
0: นะครับหน้าจอเราก็จะเปลี่ยนไปจะเห็นว่าความชัดมันก็จะชัดมากนะครับอันนี้เป็นซูมเนี่ยครับจะเห็นความละเอียดมากขึ้นแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆไปเห็นความละเอียดระดับเซลล
1: ์นี่เห็นใยผ้ามองด้วยตาเปล่ายังมองไม่เห็นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะเนี่ย
0: แล้วก็เปลี่ยนสีเพื่อจะให้ดูความละเอียดมากขึ้นนะครับก็จะปรับแสงสีอย่างเงี้ยครับ
1: เพื่อจะได้เห็นสีของถ้าเกิดมีเลือดมีอะไรก็จะเห็นชัดขึ้นนี่ถูกไหมครับ
0: ก็จะเป็นลักษณะดูว่าตัวเนื้อมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วดูความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะเอาออกหรือจะตัดลึกแค่ไหนตัวกล้องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆกว่านี้นะครับมันก็จะมี AI ช่วยดีเทคมันก็จะทำให้เราละเอียดมากขึ้นเป็นการพัฒนาตามนวัตกรรมของโลกนะครับ
1: และแน่นอนที่เรามาก็คือพัฒนาตลอด
0: ก็พัฒนาตามความทันสมัยนะครับเวลาที่เปลี่ยนไป
1: สุดยอดค่ะคุณหมอค่ะแค่เห็นว่ากล้องเนี่ยก็คือยาวมากแล้วอย่างนี้เวลาที่เรามาตรวจต้องใช้เวลานานมากไหมคะ
0: จริงๆอ่ะมันไม่ได้นานมากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอความผิดปกติอะไรถ้าเป็นกระเพาะอาหารเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วถ้าเป็นลำไส้ถ้าเราคัดกล้องอย่างเดียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคนไข้ด้วยนะครับถ้าไม่ยากมากนักก็ประมาณสัก 20-30 นาทีก็เสร็จนะครับแต่ว่าถ้ามีหัตถการอย่างเช่นอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อหรือเพื่อทำการวินิจฉัยเนี่ยจะนานขึ้นนิดนึงต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้น
1: อย่างนี้แสดงว่าก่อนที่จะมาตรวจเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวด้วยแน่นอนเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะตรวจลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องไม่มีอุจจาระบังเพราะว่าถ้ามีอุจจาระบังเราจะไม่เห็นตัวผิวลำไส้หรือก้อนเนื้อชิ้นเล็กๆได้นะครับการเตรียมตัวเนี่ยยากกว่าการส่องกล้องนะครับสำหรับคนไข้ใช่ครับ
1: โอเคงั้นคุณหมอช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะมาส่องกล้องเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง
0: การเตรียมตัวส่องกล้องเนี่ยถ้าใครเคยมีประสบการณ์นะครับเขาจะต้องแนะนำให้งดผักผลไม้นะครับโดยเฉพาะธัญพืชพวกข้าวกล้องต่างๆนะครับข้าวโพดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าประเภทเนี้ยมันจะเป็น

0: ทีนี้เป็นกากเนี่ยมันจะมองไม่เห็นกินยาถ่ายก็ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้คุมอาหารก่อนสักประมาณ3วันทีหลังจากนั้นเนี่ยวันก่อนที่มาตรวจนะครับเราก็ให้ยาระบายนี้ยาระบายเนี่ยจะต้องกินเยอะมากนะครับกินหลายรอบเพื่อที่จะเคลียร์ลำไส้ออกทั้งหมด
1: เอาล่ะคุณหมอคะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคำถามสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ทุกคนอยากรู้ใครที่ควรจะมาตรวจคัดกรองคะคุณหมออ
0: ๋อคนที่มาตรวจคัดกรองเนี่ย1คนที่กลุ่มที่มีอาการนะครับมีอาการไม่ว่าจะถ่ายเป็นเลือดนะครับท้องผูกถ่ายลำเล็กลงอันนี้ต้องตรวจแน่นอนนะครับ2ก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงแยกเป็น2แบบ
1: ค
0: ือ1ก็คือความเสี่ยงทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอายุถึงเกณฑ์ปุ๊บควรจะทํา
1: 45ถ้าเกิดว่ามีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรม
0: ก็อาจจะต้องเร็วกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เราสมมติว่าเราไปตรวจยีนตัวนึงที่ผิดปกติเราก็อาจจะต้องตรวจเริ่มต้นเร็วขึ้นตามที่ยีนนั้นๆที่เราตรวจว่าเจอควรจะตรวจตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
1: อย่างถ้าหนูมีทั้งพฤติกรรมและพันธุกรรมเลยในครอบครัวก็เคยมีคนเป็นมาแล้วตัวเราเองก็ทานอาหารที่เรียกว่าอาจจะมีความเสี่ยงอย่างนี้มิ้นเพิ่ง36เนี่ยควรจะต้องมาตรวจยังคะ
0: ถ้าในครอบครัวยังไม่มีใครเคยเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มต้นที่45ได้นะครับ
1: 45ได้
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดบังเอิญมีสมมติว่าเป็นคุณพ่อเป็นตอนอายุ45พอดีนะครับเราก็ต้องลบอายุของคุณพ่อลงไปเราก็จะเริ่มตรวจที่ประมาณ35ปีลบลงไปประมาณ10ปี
1: เรียกว่าสายตรงคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: เป็นปีที่เท่าอายุเท่าไหร่เราลบ10แล้วปีนั้นแหละเราต้องเริ่มตรวจแล้ว
0: ใช่ครับควรจะแนะนำแบบนั้นมากกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นเรียกว่าการส่องกล้องนี่ถือว่าเป็นการป้องกันโรคมะเร็งที่ดีที่สุดอันนึงเลยนะคะหมอ
0: ผมคิดว่าอย่างนั้นใช่ครับถูกต้อง
1: เอาละค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีห้องผ่าตัดที่ยังไม่ได้ไปชมกันใช่ไหมคะหมอ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ๆในห้องผ่าตัดว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีในการผ่าตัดอะไรบ้างที่เข้ามาแล้วก็พัฒนารามาธิบดีเราก็พัฒนาตามโลกที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับ
1: เรียกว่าเครื่องนี้1ล้านเบาๆนะคะเราไปเจอหุ่นยนต์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปเลยไหมคะหมอ
0: ได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
1: เย้ครับเข้าห้องผ่าตัดของจริงแล้วนะคุณหมอได้เข้าเลยนะคะครั้งนี้ครั้งแรก
0: บรรยากาศในห้องผ่าตัดจริงๆนะครับว่าเราผ่าตัดคนไข้ยังไงบ้าง
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณหมอไปเริ่มเลยนะคะ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าจะแต่งตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นคนไข้มากกว่าคุณหมอก็ตามจริงด้วย
0: ก็อันนี้เป็นห้องผ่าตัดนะครับห้องผ่าตัดสำหรับใช้สำหรับผ่าตัดหุ่นยนต
1: ์ใหญ่มากเลยนะคะคุณหมอคะหุ่นยนต์อยู่ไหนอะคะหุ่นยนต์ที่บอกไว้คุณดาวินชี
0: อ๋ออันนี้เป็นหุ่นยนต์ดาวินชีนะครับอันนี้คือตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับหุ่นยนต์ที่เหมือนในหนังเท่าไหร่มันจะเป็นแขนสำหรับคล้ายๆกับโรงงานอุตสาหกรรมนิดนึง
1: แต่ว่าเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าเขามีแขนกลอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหุ่นยนต์ก็คือใช้เป็นเครื่องมืออันนึงที่เป็นแขนกลที่เข้าไปทำการผ่าตัดนะครับ
1: okay.
0: มันจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์เท่าไหร
1: ่อ๋อนี่เข้าใจผิดนึกว่าจะมาเป็นมนุษย์เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคุณหมอจะตกงานเอานะคะไม
0: ่
1: ใช่นะคะมาเป็นแขนกลแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: เอางี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปคุยกันลงลึกในส่วนของหุ่นยนต์ดาวินชีเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ก่อนว่ามันมีกี่แบบคะคุณหมอ
0: โดยปกติเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะครับเราก็ต้องประเมินระยะก่อนในระยะที่ผ่าตัดได้นะครับการผ่าตัดโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอยู่3แบบหลักๆนะครับการผ่าตัดแบบเดิมก็คือการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแผลใหญ
1: ่ๆ
0: เป
1: ็
0: นการผ่าตัดแบบมาตรฐานนะครับกับอันที่2คือการผ่าตัดแบบเจาะรูผ่านกล้อง
1: คือ
0: มันเป็นการผ่าตัดแบบเปิดซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นแผลเล็กๆเหมือนกันกับอันที่3คือแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นการผ่าตัดแบบเจาะรูแบบนึงเห็นว่าอุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยทำให้เราทำการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับละเอียดมากขึ้น
1: การที่มีถึง3แบบนี้แสดงว่าต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันแน่นอนใช่ไหมคุณหมอ
0: การผ่าตัดแผลใหญ่เนี่ยมันก็ง่ายในการผ่าตัดนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเป็นศัลยแพทย์ในการผ่าตัดนะครับปัญหาของการแผลใหญ่เนี่ยมันจะตกกับคนไข้เองเช่นสมมติว่าแผลมันใหญ่แล้วมันก็เวลาเราใช้ชีวิตปกติในชีวิตประจำวันในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับย
1: ิ่
0: งถ้าเราจะต้องเดินเหินออกกำลังกายนะครับแผลใหญ่มันอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตบางส่วนได้นะครับจะกลับมาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนปกติดีนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการฟื้นตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าแผลใหญ่นะครับหลังผ่าตัดช่วง 4-5 วันแรกนะครับแผลใหญ่ทำให้เราขยับตัวได้ยากขึ้นก็มีโอกาสนอนบนเตียงเยอะนี้นอนบนเตียงเยอะเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องทั้งการหายใจระบบลำไส้ที่เคลื่อนไหวได้ช้าลงนะครับก็จะทำให้การฟื้นตัวช้าขึ้น
1: ยิ่งเป็นผู้สูงวัยฟื้นฟูยากกว่าปกติก็อาจจะยิ่งยากขึ้น
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: ค่ะแต่เทคโนโลยีที่

0: ดีขึ้นมาอีกก็คือแบบที่2เรียกว่าแผลเล็กใช่ไหม
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: แผลเล็กนี่มันเล็กขนาด
1: หลายแผล
0: แต่ว่าจะเป็นหลายๆจุดบริเวณที่ต้องใส่เครื่องมือเข้าไป
1: ลงนะครับแต่ปัญหาของพวกนี้ก็มีนอกจากราคาที่มันมากขึ้นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการต้องใช้ความชำนาญของศัลยแพทย์ที่ทำการฝึกการผ่าตัดแบบนี้โดยเฉพาะ
0: เพราะว่าตัวเครื่องมือเองก็คือคุณหมอจะไม่ได
1: ้ของหุ่นยนต์นะครับหลักๆเลยเนี่ยเนื่องจากตัวแขนของหุ่นยนต์เนี่ยมันหมุนได้นะครับพวกนี้แขนหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้าไปทำการผ่าตัดทั้งเย็บแผลนะครับการห้ามเลือดต่างๆได้ดีขึ้นหลังจากเราเข้าไปในช่องท้องเสร็จแล้วเนี่ยศัลยแพทย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปควบคุมการผ่าตัดซึ่งจะเป็นสำหรับใส่กล้องนะครับแขนนึงส่วนอีก2แขนเนี่ยเป็นแขนที่ใช้ทำงานก็จะทำให้การผ่าตัดยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแผงที่เราควบคุมนะครับซึ่งศัลยแพทย์จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่มองผ่านจอซึ่งจะเป็นลักษณะเป็น3มิตินะครับแล้วก็มือเราก็จะเข้าไปตรงแขน2ข้างนะครับเพื่อควบคุม
0: ตรงนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช้เหมือนจอยสติ๊กเล่นเกมเลยอย่างนี้ไหมคร
1: ับใช่ครับมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึง
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการแพทย์เหมือนกันนะคะที่คุณหมอวันนี้เหมือนนั่งเล่นเกมเลยแต่จริงๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
1: ต้องอาศัยฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์ในการผ่าตัด
0: แต่ที่แน่ๆก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยทำให้คนไข้ก็ได้รับประโยชน์คุณหมอก็ได้รับประโยชน์ด้วยถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลามันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการรักษาต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นครับ
0: แล้วคุณหมอพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอีกบ้าง
1: จริงๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ AIก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: เอาแล้วเราจะมี AI เข้ามาในวงการการแพทย์แล้วเช่นกัน
1: ใช่ครับ AI ก็จะมีบทบาทในแง่ของในการช่วยในการไกด์ในการผ่าตัดเช่นเราก็จะดูเส้นเลือดนะครับหรือ

0: ก็ในแง่ของมะเร็งลำไส้นะครับมันจะแยกถ้าเป็นระยะแพร่กระจายเนี่ยเรามักจะดูตำแหน่งระยะต้นๆอันนี้ง่ายเลยครับซึ่งระยะต้นๆเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยสามารถรักษามะเร็งได้หายขาดได้นะครับนอกจากการให้ยาเคมีนะครับ
1: อย่างนี้ต้องบอกเลยว่าพอเป็นระยะต้นๆเนี่ยอาการไม่ออกนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบอาการอาจจะยังไม่ออกชัดเจนเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสำคัญที่สุดถูกไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับถ้าเราเจอระยะยิ่งเจอระยะต้นๆโอกาสหายมันจะยิ่งมีสูง
1: เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะโรคมะเร็งลำไส้เนี่ยรู้เร็วรักษาง่ายรู้ช้าก็รักษายากนะคะแต่รักษาได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะรีบมาตรวจคัดกรองกันเยอะๆเลยนะคะให้รู้แต่ต้นเนิ่นจะได้รักษาได้ง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอชัยรัตน์มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับยินดีมากเลยครับ
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชม Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ครับ
1: โหเรียกว่าวันนี้วินตื่นเต้นมากค่ะ Amazing มากเพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสเข้าห้องผ่าตัดมาก่อนครั้งแรกเลยค่ะแถมที่สำคัญได้มาเจอกับหุ่นยนต์ดาวินชีด้วยวินว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการได้เข้าไปดูห้องส่องกล้องค่ะได้เข้าใจว่าการส่องกล้องเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดมันง่ายจริงๆแล้วการตรวจคัดกรองเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยแล้วจริงๆมันช่วยให้เราป้องกันมะเร็งได้ดีที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมินว่าวันนี้ทำให้เปิดใจเลยว่าใช่แหละมะเร็งมันน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งอะไรก็ตามไม่มีใครอยากเป็นทั้งนั้นแต่ทางเดียวที่จะไม่ต้องไปเจอความน่ากลัวเนี่ยก็คือต้องรีบคัดกรองต้องรีบรู้เท่าทันเจอเร็วมันก็รักษาเร็วค่ะอย่าให้มันเป็นเรื่องน่ากลัวทำง่ายที่สุดก็คือเข้ามาค่ะเข้ามาตรวจคัดกรองกันเยอะๆค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศ

0: ้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกดกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: ปี2569
6: เวทีโลก
7: เสียงร้องลูกทุ่งคือเสน่ห์จากหัวใจไทย

0: ราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับเอ็ดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อม

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ มนตรีคุณกรองแก้วชัยกฤตล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เรายังติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สถานการณ์ฝนกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากวันนี้จะมีภาพรวมแต่ละจุดมาให้ติดตามแล้วจะมีรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาให้อัปเดตข้อมูลกันเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ฝนที่ยังตกอยู่เนี่ยจะมีผลกระทบไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะ
1: คือหลายคนเนี่ยจับตาว่าเอ๊ะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่มีวินาทีที่หายใจเลยเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องคำถามคือมันจะตกต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะตราบใดที่ฝนยังไม่หยุดตกศักยภาพในการระบายน้ำณขณะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลเข้าใจว่าระบายน้ำได้อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นระดับน้ำที่ยังสูงอยู่ในหลายๆจุดเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้การลดลงของระดับน้ำเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าลง
0: ใช่ค่ะในเมื่อการระบายน้ำยังทำได้จำกัดแต่น้ำยังเติมเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการจราจรหลายเส้นทางมีปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้วันนี้น่าจะต้องอยู่ในที่ตั้งไว้ก่อนนะคะ
1: คือจริงๆหลายคนแม้แต่ท่านผู้ว่ากทมเองก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ถ
0: ้
1: าไม่ได้มีธุระอะไรที่มีความจำเป็นแบบยิ่งนักเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้ก็อยู่ในที่พักก่อนนะครับเพราะว่าการออกไปข้างนอกนอกจากเสี่ยงเรื่องของการจราจรที่

0: ติดขัดหรือว่ารถราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเพราะว่าน้ำท่วมในถนนบางเส้นเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับรถจอดตายกันกลางถนนเนี่ยเยอะเลยตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะครับรวมถึงอาจจะทำให้การเคลื่อนย้ายรถต่างๆหรือความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างจำกัดหรือมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทำให้ถนนเนี่ยโล่งไว้ก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลนะครับ
1: แล้วก็การเดินทางในแต่ละจุดก็ต้องใช้เวลามากขึ้นอย่างวันนี้นะคะเราสองคนรวมถึงอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดนี่ก็ต้องใช้เวลาเดินทางมากว่าจะมาถึงที่นี่หลายต่อมากนะคะเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมแล้วก็รถที่จะเดินทางมาก็มีน้อยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ำไปว่าต้องติดตามสถานการณ์จากข้อมูลที่อัปเดตจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะประเทศไทยเรามีฝนตกแบบนี้ต่อเนื่องนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางมีทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งนะคะพาไปดูอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมวลน้ำป่าทะลักท่วมหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอตาคลีอย่างรวดเร็วค่ะประชาชนตั้งตัวไม่ทันค่ะนี่คือสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตาคลีอำเภอตาคลีนะคะหลังจากมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงได้ทันเวลาก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะหลังเกิดเหตุนายสุรบัณฑิตกัญญาณะนายอำเภอตาคลีพร้อมด้วยนายประดิษฐ์สนธิโพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีก็นำกำลังปลัดอำเภออสเจ้าหน้าที่อบต.และทหารจากกองบิน4เร่งลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะก็เน้นเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กมีการลำเลียงออกมาแล้วก็ลำเลียงสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงท่ามกลางกระแสน้ำนะคะทางนี้ทางอบต.ตาคลีได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวที่วัดเขาใบไม้พร้อมจัดส่งอาหารน้ำดื่มแจกจ่ายให้ทั้งผู้ที่อยู่ที่ศูนย์ผู้ที่ยังติดค้างในบ้านเรือนขณะเดียวกันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาคลีตัดกระแสไฟบางจุดเพื่อความปลอดภัยโดยมีมูลนิธิการกุศลตาคลีนำไฟส่องสว่างเข้าสนับสนุนในพื้นที่ทุกหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค
0: ์เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากท่อน้ำทิ้งนะครับลงสู่แม่น้ำสะแกกรังสะแกกรังตอนนี้ระดับน้ำยังน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วง
1: ผัดก็มีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบางจุดเนี่ยบอกว่าหนักในรอบหลายปีทีเดียวอย่างเช่นที่จังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านก็ต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนค่ะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่4ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงนะคะหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาระดับน้ำในคลองส่งน้ำบางละมุงหนุนสูงจนทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ50หลังคาเรือนค่ะระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงกว่า1เมตรนะคะนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าน้ำขึ้นมาสูงทีเดียวชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มท่วมขังมาตั้งแต่เย็นวานนี้ช่วงแรกเนี่ยคาดว่าน้ำน่าจะลดลงได้ในช่วงดึกแต่ว่าฝนเนี่ยตกลงมาเติมน้ำต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองส่งน้ำบางละมุงก็ยิ่งสูงจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
2: ตื่นแล้วครับตื่นสบายแล้วครับ
3: ตั้งแต่บ่ายเลยเหรอพี่
2: ครับ
3: ก็ยังไม่มีระดับน้ำก็ยังอยู่เท่านี้ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยครับ
2: มีแต่ขึ้น
4: เพิ่ม
3: มีแต่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
3: เพราะตอนเย็นฝนในเมืองมันก็ท่วมหนักเหมือนกันครับ
2: สองวันทั้งคืนอ่ะสองวัน
4: สองวันสองคืนแล้ว
3: ก็ท่วมอยู่เงี้ยเหรอพี่ไม
4: ่ลดลงไม่ได
3: ้ครับ
1: เนี่ยชาวบ้านบอก10เซนแล้วประกอบกับช่วงเกิดเหตุเนี่ยปั๊มออกซิเจนหยุดทำงานแล้วในบ้านมีผู้ชายแค่คนเดียวเพื่อนบ้านก็เลยช่วยแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ฝ่าสายฝนเข้ามาช่วยอพยพคุณยายพร้อมเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังบ้านอีกหลังที่มาได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในตัวเมืองฉะเชิงเทรานะคะขณะที่ถนนหลายสายอย่างถนนชุมพลหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์แล้วก็ที่สพเมืองฉะเชิงเทราน้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรชาวบ้านก็ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ขยับไปดูที่จังหวัดระยองกันบ้างนะครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องครับทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสุขุมวิทนะครับตั้งแต่กม.ที่276ถึง279นะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อในพื้นที่ของสภ.แกลงตั้งแต่บริเวณบ้านเขาดินถึงบ้านเนินสมบูรณ์

0: ผู้ที่มุ่งหน้าไปอำเภอแกลงสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านแยกทุ่งขวางคุณกรองแก้วตรวจสอบไปยังหัวหน้าสำนักงานป้องกันนี้เนี่ยยังคงลงพื้นที
1: ่ใ
0: ช่ไหมฮะในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะมีฝนตกลงมา
1: ประชาชนอยู่นะคะแล้วก็ฝนยังตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังนะคะใครที่จะตอนแรกวางแผนถ้าจะไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงตอนนี้ประกาศปิดนะคะ
0: ใช่ครับตอนนี้ประกาศปิดการท่องเที่ยวการพักแรมเป็นการชั่วคราว 25-27 กันยาเนื่องจากมีฝนตกหนักปริมาณน้ำป่าไหลหลากรุนแรงในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เลยประกาศปิดการท่องเที่ยวพักแรมบริเวณน้ำตกเขาชะเมาน้ำตก
2: เสียงไม่ค่อยชัดนะพูดตามที่มีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้นะทางด้านอ่าวไทยนะครับจะเห็นว่าวันนี้วันที่แนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับได้เกณฑ์ฝนหนักอยู่นะครับฝนที่เป็นฝนระดับต่ำลงไปคือระดับปานกลางนะวันมะรืนนะฮะวันอาทิตย์วันที่27ตัวยอมขยับออกไปไกลไปอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแล้วนะครับด้านหลังก็ขยับตามออกไปจากกรุงเทพไปอยู่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับไล่ไปถึงจังหวัดตากนะครับแต่บางส่วนก็ขยับไปถึงตั้งแต่จังหวัดแถบแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนลดลงไป อย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ดีแต่ทางด้านรับลมมรสุมนะฮะก็ยังอยู่จันทบุรีตากก็จะมีฝนหนักอยู่ในเกณฑ์ประมาณ125-250มิลลิเมตรได้ในวันที่27นะครับมาดูรายละเอียดจังหวัดนะครับที่ฝนวันนี้ที่มีโอกาสที่จะตกในเกณฑ์ที่หนักมากที่ลำเลียงเมื่อกี้ครับจะมีจังหวัดตากพิษบูรณ์นะครับนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะภาคตะวันออกที่ผมเรียนเมื่อกี้แล้วก็ภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อันนี้ก็จะเป็นภาพเรดาร์ตรวจอากาศคือตรวจฝนจริงๆเลยที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านภาคกลางหากรุงเทพมหานครจะวิ่งมาจากทางด้านใต้นะกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนปานกลางก็อยู่ทางด้านตอนออกของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเหนือหย่อมความกดอากาศต่ำออกไปในบ่ายเนี้ยก็จะน่าจะดีขึ้น
1: ท่านรองอธิบดีประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะ
2: ปริมาณฝนที่ตกเมื่อวานนะครับฝน24ชั่วโมงนะครับมีมากที่สุดอยู่ตรงบางนานะครับสมุทรปราการเรานี่เองนะครับวัดได้ประมาณ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในโซนภาคกลางในโซนตอนกลางของกรุงเทพมหานครอยู่น่าจะอยู่แถวๆคลองเตยครับก็วัดได้ประมาณสัก200มิลลิเมตรในโซนอื่นๆก็100กว่ามิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นฝนหนักมากครับ
0: ถ้าดูจากเรดาร์เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้แบบไม่หยุดเนี่ยนะฮะยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลยไหมครับหรือคิดว่าช่วงบ่ายวันนี้ช่วงเย็นวันนี้จะพอมีจังหวะพักให้ได้เร่งระบายน้ำกันบ้างครับ
2: เสียงเบามากเลย
3: เสียงเบามากเลย
2: ผมไม่ได้ยินคำถาม
0: ครับ
2: ถามดังกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: ถามเลยครับ
0: ครับกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่ครับหรือว่าช่วงบ่ายวันนี้เย็นวันนี้จะดีขึ้น
1: ท่านรองอธิบดีได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินไหม
2: ผมได้ยิน
1: สภาพที่ฝนแช่แบบนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพบ่ายนี้เราจะพอหายใจได้ไหมคะท่านรองคะ
3: บ่ายก็น่าจะเป็นฝนที่ไหลเข้ามาเป็นระยะสบาย
2: เข้ามาเป็นระยะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของฝนอ่อนถึงฝนปานกลางนะครับเนื่องจากว่าตัวขอบที่เป็นด้านในของตัวหย่อมเนี่ยมันขยับออกไปฝนที่เราโดนอยู่ตอนนี้คือเป็นขอบด้านนอกซึ่ง

0: ่ถึงยังอยู่ห่างจากตัวจุดศูนย์กลางมาพอสมควรนะครับเรื่องของการยกตัวเรื่องของความรุนแรงเนี่ยก็จะลดระดับลงไปครับ
1: ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านรองอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าหย่อมเนี่ยมันก็จะขยับออกไปนะคะพื้นที่อื่นๆอย่างพวกกาญจนบุรีอุทัยธานีตากเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบอันนั้นจะหนักแบบกรุงเทพที่เราเจอกันไหมคะ
0: นะฝนเกณฑ์ใกล้เคียงกันท่านจะเห็นว่าเป็นจุดเป็นอยู่ในโซนสีแดงนะครับก็คือความฝนเนี่ย24ชั่วโมงอยู่ในเลนที่ประมาณ125ถึง250มิลลิเมตรนะครับโซนสีแดงนะครับอุทัยธานีนะฮะกาญจนบุรีนะครับโซนนี้แล้วก็ทางเพชรบุรีที่เป็นแนวรับลมมรสุมนะครับก็คือลมที่จะอยู่อีกด้านนึงของตัวหย่อมเนี่ยมันก็จะดึงความชื้นจากด้านอันดามันเนี่ยเข้ามานะครับก็มีการชนกันของแนวสอบของด้านหน้าของตัวการยกตัวก็จะดีนะครับแล้วก็โซนอื่นก็จะเป็นโซนรับลมเหมือนกันก็คือภาคตะวันออกนะครับส่วนตัวกลางๆเนี่ยก็เป็นแนวสอบของลมที่อยู่ขอบนอกของตัวหย่อมนะครับก็วันนี้ก็มีหลายจุดเหมือนกันที่อาจจะมีฝนหนักมากได้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะถ้าเราใช้คำว่ามีฝนหนักมากในลักษณะนี้เนี่ยขอให้ยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมความพร้อมเผื่อว่าฝนจะตกหนักและมีน้ำท่วมได้เลยไหมคะท่านรองคะ
0: มันอยู่หลายบริบทครับฝนหนักถ้าไปตกในที่มันสามารถรับน้ำได้เนี่ยสมมติว่าฝนตกสัก100มิลเนี่ยแต่น้ำในลำคลองมีอยู่รองรับน้ำเกินได้กว่า200มิลเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับนะถ้ามันตกที่ถ้ามันน้ำอยู่ปิ่มตะลิ่งแล้วตกสัก20 30มิลเนี่ยก็เป็นน้ำที่เป็นล้นตะลิ่งได้นะครับอันนี้คงประเมินยากเหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องน้ำตรงเนี้ยกรมชลประทานก็จะมีข้อมูลนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะให้ข้อมูลที่ประเมินเหล่านี้ก็ไปเข้าสู่การบูรณาการข้อมูลแล้วก็ประเมินเชิงพื้นที่ว่าตรงไหนมีความเสี่ยงจากเดิมครับเพราะตอนนี้ทางลุ่มน้ำภาคกลางนี่ก็มีการปล่อยน้ำนะครับเพิ่มเข้ามาอีกตัวข้อมูลส่วนนี้ผมไม่ชัดเจนเลยว่าตรงไหนมันมีสามารถรองรับมากน้อยได้แค่ไหนครับ
1: ค่ะท่านรองคะแล้วฝนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเจอยาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
0: น่าจะไปถึงวันที่28ฮะ28เนี่ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ำน่าจะ อ่อนกำลังลงจนเป็นตัวร่องนะร่องความกดอากาศต่ำแล้วก็จะขยับขึ้นไปทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับนะฮะตัวร่องก็จะอยู่พาดผ่านอยู่ตรงภาคกลางแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกจนตรงภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสักวันที่30วันที่1นะครับซึ่งก็จะคงอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องรอตัวมวลอากาศเย็นระลอกใหม่น่าจะลงมาประมาณวันที่6 7 8นะครับก็จะผลักร่องตัวนี้ขยับลงมาอยู่ตรงภาคกลางตอนล่างแล้วก็แถบๆกรุงเทพมหานครอีกรอบนึงครับ
1: ค่ะคาดการว่าแบบนี้ก็คือประมาณสักเดือนปลายกันยาไปจนถึงต้นตุลาเนี่ยเรายังจะต้องมีฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะท่านรองคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าฝนรอบหน้าเนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่มีร่องที่มาไม่มีหย่อมความกดอากาศต่ำมาวิ่งเพิ่มฝนในร่องในรอบหน้าซึ่งบริบทก็จะแตกต่างจากรอบนี้รอบนี้มีทั้งตัวร่องพาดผ่านอยู่แล้วก็มีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยวิ่งอยู่ในร่องเป็นตัวดึงความชื้นมาเติมฝนให้ร่องนะแล้วก็เพิ่มเรื่องของการหมุนวนของฝนที่อยู่รอบศูนย์กลางนะฮะบริเวณไหนที่จุดศูนย์กลางของตัวหย่อมเคลื่อนที่ผ่านเนี่ยก็จะได้ฝน2รอบคือฝนที่อยู่ด้านหน้าของตัวหย่อมแต่ที่ตกหนักแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเว้นไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฝนที่อยู่ด้านหลังของตัวหย่อมฝนก็จะหนักอีกรอบนึงนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครก็โดนแบบนี้มาแล้วในรอบคืนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะถ้าเราคาดการณ์ณวันนี้ค่ะฤดูฝนของเราเนี่ยจะไปสิ้นสุดประมาณเมื่อไหร่คะพอจะเห็นภาพบ้างหรือยังคะท่านรองคะ
0: น่าจะสัปดาห์ที่3ของตุลาเป็นต้นไปนะครับน่าจะมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าถ้ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องถึงไม่ได้แรงก็ตามเนี่ยตัวมวลอากาศเย็นมันก็จะผลักให้ล่องลงมาอยู่ทางตอนนะครับซึ่งแถบอยู่ตรงภาคใต้ตอนบนนะโซนนี้แล้วก็

0: ตอนล่างของภาคใต้ได้นะฮะนั่นคือเข้าสู่ในช่วงหน้าหนาวเต็มตัวครับ
1: ค่ะช่วงนั้นก็จะเป็นฝนของทางใต้ด้วยใช่ไหมคะใต้ก็จะต้องเตรียมรับมือต่อ
0: เป็นมรสุมนอร์ทอีสต์ครับคนละผลกระทบนะครับมรสุมนุ่นหลักลมนอร์ทอีสต์คือลมหนาวแล้วครับก็จะเอาความชื้นจากอ่าวไทยพัดเข้าสู่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยคือแถบหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสฝนหน้านี้ก็จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมานะครับก
1: ็
0: จะทำให้ฝนโซนนี้มีการตกของฝนเพิ่มขึ้นครับ
1: ค่ะท่านรองคะเราประเมินฤดูฝนปีนี้น้ำที่ตกลงมาถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยน้ำยังถือว่าเยอะหรือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาคะ
0: น้อยมากครับถ้าเทียบดูแล้วปริมาณน้ำที่เราเก็บในเขื่อนเขื่อนใหญ่เองก็อยู่ระดับ 60-70% เขื่อนเล็กเนี่ยก็ยิ่งน้อยแต่ว่าเขื่อนเล็กรอบนี้ที่เป็นเขื่อนที่อยู่ทางด้านนครสีมาครับก็มีน้ำเกือบเต็มเขื่อนยกเว้นเขื่อนลำตะคองที่เพิ่มมาประมาณสัก 20% นะเท่าที่ดูข้อมูลนะครับความชัดเจนเนี่ยให้ดูข้อมูลทางด้านของกรมชลนะครับซึ่งก็มีเว็บไซต์ให้ดูแต่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆเนี่ยก็โดยรวมทั้งประเทศเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนก็ยังถือว่าน้อยกว่าทุกปีครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบกับท่านรองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากนะคะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณณัฐวุฒิแดนดิมหานครวันนี
2: ้
1: ยังมีฝนตกไปต่อเนื่องเราใช้คำแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงสำหรับในพื้นที่กรุงเทพแต่ว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่ก็จะต้องเตรียมรับมือฝนหนักต่อเนื่องกันต่อนะคะ
2: ที่น่าห่วงเนี่ยอาจจะขยับไปโซนตะวันตกมากขึ้นเพราะว่าอย่างฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีเนี่ยโดนตั้งแต่วันนี
1: ้
2: ซึ่งเป็นส่วนหน้าของหย่อมความกดอากาศนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับก็จะโดนส่วนหลังของหย่อมความกดอากาศก็คือฝนที่ตกในกรุงเทพเนี่ยจะมูฟขึ้นไปอยู่ที่กาญจนบุรีนั่นเท่ากับว่ากาญจนบุรีอุทัยธานีในโซนตะวันตกของประเทศรวมถึงตากเนี่ยอาจจะเจอฝนแช่2วันตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
1: ้นะ
2: ครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเพราะว่าฝั่งตะวันตกของประเทศก็มีพื้นที่สูงชันกันพอสมควรอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วย
1: เพชรบุรีด้วยนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเท่าที่สอบถามว่าเอ๊ะคือบางทีประชาชนก็จะถามว่าแล้วเราจะต้องอพยพไหมยกของขึ้นสู่ที่สูงไหมนะคะคือเราก็จะมีข้อมูลจากทางกรมชลประทานให้ติดตามการรวมถึงคุณผู้ชมที่บ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือว่าดูซิว่าเส้นทางน้ำที่อยู่บ้านเราเนี่ยน้ำเยอะหรือยัง
2: ถ้ารับน้ำมากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าน้ำเยอะแล้วเนี่ยน่าจะต้องเริ่มยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะคะป้องกันไว้ดีกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
2: ยังไงก็ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างปภก็จะมีในรายจังหวัดซึ่งจะสามารถที่จะลงข้อมูลในรายละเอียดได้ว่าในจังหวัดของท่านอำเภอไหนตำบลไหนที่มีความเสี่ยงภัยอย่างไรนะครับขยับมาดูในส่วนของกรมทางหลวงกันหน่อยครับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมอเตอร์เวย์ M7 นะครับช่วงกิโลเมตรที่81+900นะครับพื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกครับและหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางทดแทนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกนะครับกรมทางหลวงครับโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่าเส้น M7 นะครับเส้นกรุงเทพชลบุรีมาบตาพุดกม81+900ในพื้นที่บ้านหนองขามอำเภอพนัสนิคมชลบุรีโดยมีปริมาณน้ำจากทางขนานเนี่ยไหลเข้าสู่ช่องทางหลักนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมนะครับบนเส้นทางการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวขณะนี้เจ้าที่กรมทางหลวงได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกแล้วบริหารจัดการจราจรรวมทั้งประสานศูนย์ควบคุมการจราจรหรือว่า CCB ขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย VMSเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยทราบล่วงหน้าโดยได้แนะนำนะครับสำหรับเส้นทางทดแทนที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมสูงตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางฝั่งขาเข้าเนี่ยให้เลี่ยง M7 นะครับโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วก็กลับเข้าสู่ M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงแต่ถ้าเกิดท่านใช้ M7 ฝั่งขาออกนะครับให้เลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับบ้านบึงนะครับกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณดังกล่าวและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับ พร้อมขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และเส้นทางอย่างต่อเนื่องเนื่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของพื้นที่ได้นะครับกรมทางหลวงครับจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับใครมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทาง M7 นะครับหรือเส้นทางต่างๆของกรมทางหลวงนะครับแล้วไม่มั่นใจว่าตรงนั้นท่วมไม่ท่วมขับผ่านได้ไหมเนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามสายด่วนครับโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง
1: ตรวจทางหลวงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางหลวงได้ประกาศปิดการจราจรชั่วคราว
2: ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเขาใหญ่นะครับก็มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้ๆรอบประทุนหมู่3ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องในบ้านหรือไม่นะครับแล้วก็เตรียมเข้าไปช่วยเหลือเป็นหลักนะครับตอนนี้เจ้าที่ประเมินครับว่าชุมชนร้านอาหารที่อยู่แถวๆน้ำท่วมสูงนะครับโต๊ะเก้าอี้ของปากช่องอำเภอปากช่องประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่และผู้นำชุมชนครับได้แจ้งเตือนจากหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ขณะที่อุทยานแห่งชาติรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดก่อนเพื่อความปลอดภัยมาติดต่อเรื่องวันเข้าพักแล้วก็ขอคืนเงินจากเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้ค่ะ
2: สำหรับใครที่จะใช้หัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับขอให้หลีกเลี่ยงจุดกลับรถใต้สะพานคลองน้ำขาวตำบลลาดบัวขาวที่อำเภอสีคิ้วนะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณทางกลับรถใต้สะพานรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้นะครับขอให้ประชาชนที่เดินทางและก็จำเป็นต้องใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงจุดที่น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเฉพาะรถเล็กรถจักรยานยนต์ที่อาจได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำนะครับ
1: เป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทรายงานว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่อัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วงเช้าและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.จากนั้นจะคงการระบายน้ำอัตราดังกล่าวต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการบริหารจัดการน้ำและการลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนจึงขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยน
2: ภาพรวมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับจะมีน้ำท่วมสูงหลายจุดนะฮะทั้งในชุมชนตามถนนเส้นหลักอย่างที่นนทบุรีครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดได้ออกแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับได้ตั้งจุดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนแจ้งวัฒนะขณะนี้มีน้ำท่วมขังสูงทั้งขาเข้าและขาออกนะครับรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้พร้อมแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยส่วนสถานการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแจ้งวัฒนะช่วงอำเภอปากเกร็ดทั้งสองฝั่งนะครับสามารถใช้การได้เฉพาะเลนขวาสุดเท่านั้นนะครับยังมีผู้ใช้รถขนาดเล็กตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำท่วมออกมาส่วนที่นครปฐมครับโดยเฉพาะตัวอำเภอเมืองนครปฐมสามพรานบางเลนนครชัยศรีพุทธมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับหลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังอย่างชาวบ้านและพระสงฆ์วัดลานตากฟ้าที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากชุมชนลงสู่แม่น้ำท่าจีนขณะที่วัดลานตากฟ้าเองได้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเข้าท่วมนะครับทำให้สถานการณ์น้ำขณะนี้น้ำยังไม่เข้าท่วมในพื้นที่ลานวัดนะครับชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนครับบอกว่าบ้านเรือนบางส่วนเนี่ยถูกน้ำจากแม่น้ำท่าจีนล้น

0: นะฮะเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากเก็บของไม่ทันระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้น้ำยังอยู่บันไดขั้นที่1ของท่าน้ำของวัดนะครับแต่ว่าพอไปดูช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าจากขั้นที่1ขึ้นมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่สูงที่สุดแล้วนะครับทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเองเคยเผชิญน้ำท่วมหนักที่สุดนะตั้งแต่โน่นเลยฮะปี2554นะครับ
1: ฝนเยอะไงน้ำเยอะได้สูงค่ะสูงประมาณตั้ง

0: ไปดูที่ถนนพหลโยธินหน้ากองทัพอากาศต่อเนื่องไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายบนถนนสายหลักหลายสายหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือบริเวณถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกช่วงด้านหน้ากองทัพอากาศต่อเนื่องไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ไปจนถึงเขตสายไหมนะคะน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสูงในเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรในช่องทางซ้ายและช่องทางกลางรถเล็กทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังบางจุดระดับน้ำล้นขึ้นมาถึงระดับทางเท้าส่งผลให้ยานพาหนะเคลื่อนตัวได้ช้ามากสภาพการจราจรติดขัดสะสมท้ายแถวเนี่ยยาวต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่รังสิตปทุมธานีค่ะ
1: ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดนะครับที่ประสบอุทกภัยให้ลงพื้นที่บัญชาการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วยตัวเองด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนในช่วง2วันนี้นะครับคือ26และ27กันยาหลายภาคครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีปภ.โดยได้ถ่ายทอดกำลังใจนะครับจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงพร้อมรับมือและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมในพื้นที่ซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่ปภ.ด้วยตนเองนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์เช่นเครื่องสูบน้ำเนี่ยประชาชนอยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านไปดูให้เขามั่นใจแล้วก็ทำงานได้ขึ้นหมดแล้วการเรื่องนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดสถานะ

0: การสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
1: ด้านอธิบดีปภ.นะครับระบุว่าได้ประชุมเตรียมความพร้อมนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่พร้อมเร่งดูแลนะฮะอย่างที่จังหวัดสระแก้วเองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยรายงานครับว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วม7อำเภอนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งลำเลียงกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและส่งตัวผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลครับ
2: ให้ทางศูนย์เขตต่างๆเนี่ยนำเอาเครื่องจักรนะครับไปสแตนบายหรือว่าที่เนี่ยตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สระแก้วนะครับก็มาให้เนี่ยช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะที่เราได้มีการเตรียมแผนไปแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับและอย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมก็ได้เรียนไปแล้วกับท่านปภ.จังหวัดรวมถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยนะครับก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
1: ขณะที่นายประสงค์ธรรมปาละนะครับผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าในช่วง2วันนี้ครับ26 27กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานเนี่ยนะฮะก็จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากสถานีวัด C2 นครสวรรค์นะครับก็คือตัวเขื่อนเจ้าพระยาที่จะมีการปล่อยน้ำเกิน 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้10จังหวัดท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังโดยทางปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน

0: การช่วยเหลือเปิดโรงเรียนเป็นศูนย์ให้ประชาชนอยู่บ้านค่ะและล่าสุดแคปมหานครเผชิญฝนตกต่อเนื่องเกือบ48ชั่วโมงปริมาณฝนสะสม300มิลลิเมตรตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนะคะโดยเฉพาะมีนบุรีและคลองสามวาประกอบกับมีน้ำไหลเติมจากจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีทำให้น้ำในคลองสายหลักเต็มทุกคลองทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรเจ้าหน้าที่เร่งเร่งสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อคุมระดับน้ำในคลองคาดว่าหากไม่มีฝนเติมเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามประกาศเขตอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้ง50เขตเพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือป้องกันกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกระจายกระสอบทราย1ล้านถุงพร้อมเปิดโรงเรียนกทมที่น้ำไม่ท่วมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้แนะนำประชาชนนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้ตั้งหลักอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากถนนหลักสายจุดมีน้ำท่วมขังสูงค่ะ
1: นอกจากนี้ในส่วนของผู้ว่าชาติชาติครับยังได้มอบหมายให้หน่วยงานของกทมเนี่ยดำเนินการ7มาตรการควบคู่กับการเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบนะครับไล่เรียง7มาตรการกันหน่อยครับมาตรการแรกครับคือการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุม50เขต2การดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง3จัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถใช้โรงเรียนสังกัดกทมเนี่ยเป็นศูนย์พักพิงหลัก4บริหารจัดการกระสอบทรายเร่งวางในจุดเสี่ยง5การจัดการจราจรและยานพาหนะนะครับเตรียมรถรับส่งประชาชนในพื้นที่วิกฤต6เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูสุขอนามัยจัดหาห้องสุขาเคลื่อนที่7บูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับในส่วนของกทมตอนนี้ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตหลัก4วัดหลัก4นะครับเขตลาดพร้าวที่วัดลาดประเขาเขตจตุจักรนะครับที่วัดเทวสุนทรเขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาลเขตดอนเมืองครับที่โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างเขตสายไหมโรงเรียนประชานุกูลซอยสายไหม6นะครับพบปัญหาน้ำท่วมขังครับสามารถแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วนได้หมายเลข1555นะครับ LINE @traffifongdu แล้วก็ Facebook ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกทมนะครับหมายเลขโทรศัพท์022485115นะครับศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับ
0: นอกจากนี้นะคะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็รายงานพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านนะคะก็จะประกอบด้วยถนนสุขุมวิท63บริเวณซอยเอกมัยเขตวัฒนาแยกพงเพชรถนนงามวงศ์วานถนนวิภาวดีหน้าเขตจตุจักรการบินไทยถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วถนนเสนานิคมถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลักสี่ทางด่วนถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงแยกอโศกถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายซอยอารีถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีวัดแสนสุขถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าว
1: ในส่วนของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าครับได้มีการเปิดพื้นที่จุดจอดรถนะครับให้พี่น้องประชาชนนี้เอารถไปจอดฟรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับนายสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โพสต์ข้อความระบุนะครับว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยประชาชนสามารถนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าไปจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น MRT สายสีน้ำเงินที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2นะครับมี2อาคารด้วยกัน MRT สายสีม่วงครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1นะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคปอและสถานีคูคตส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้านะครับโดยสำหรับการที่จะเอารถไปจอดเนี่ยนะฮะคนที่ขอใช้อาคารจอดรถต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายและหลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอดต่อเจ้าหน้าที่อาคารโดยสามารถนำรถเข้าไปจอดได้ในพื้นที่ที่กำหนดนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็นำรถเนี่ยออกภายในวันที่2ตุลาคม

0: สำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูครับได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรี PK30 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วก็นำรถออกภายในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา12นาฬิกาเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ศรีนครินทร์และใกล้เคียงสามารถนำรถยนต์และจอดสถานีศรีเอี่ยมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่วันนี้แต่ว่าต้องที่28กันยายนท่านี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม
1: ที่ว่ามันอากาศมันไม่ค่อยชื้นใช่ไหมครับคือการขาดน้ำในอากาศเช่นกันนะครับใครมาเช็คเนี่ยต้องการให้น้ำเนี่ยนะครับโดยอุดมคติแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆถูกกรองนะครับด้วยชั้นดินต่างๆพวกหินต่างๆข้างล่างนะครับจนกระทั่งผุดขึ้นมานะครับตามพวกแหล่งจุดต่างๆเนี่ยพวกน้ำพุพวกแหล่งต่างๆนะบ่อต่างขึ้นมานะครับให้มันไหลตามที่เรียกว่าตามผิวดินเนี่ยน้อยหน่อยได้กว่าหน่อยนั่นคือหลักการของมันทีนี้สิ่งที่ทำก็คือว่าที่เทมิรานะครับโปรตุเกสเนี่ยนะครับสภาพภูมิประเทศนี้นะครับแล้วก็สร้างบริเวณที่เก็บกักน้ำเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อเรื่องน้ำอันนี้เป็นภาพนำให้ดูนะครับจากภาพมุมสูงที่เทมิรานะครับเอาละมาดูเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับเรามากหน่อยสำหรับคนที่เป็นคนเมืองนะครับคนเมืองเพราะที่ผ่านมานี่มันจะเป็นเรื่องของแม่น้ำเทมส์ต่างๆทำประตูกั้นน้ำที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรามากเท่าไหร่นะครับเคยเจอไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยบางแห่งนะครับอย่างถ้าเกิดกรุงเทพเนี่ยสุขุมวิทใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายที่นะครับเกิดน้ำรอระบายก็ดีแต่ถ้าเกิดมันระบายไม่เร็วเนี่ยก็เดือดร้อนกันมากเลยนะครับคนสัญจรไปมาหรือคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เดือดร้อนมากเป็นพิเศษเลยปี2011นะครับเดือนกรกฎาคมที่โคเปนเฮเกนนะครับเดนมาร์กเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่า cloud burst คำนี้สำคัญมากครับครับคำนี้เป็นคำที่คนไทยยังไม่รู้จักเท่าไหร่ cloud burst เนี่ยก็คือฝนลงมากระหน่ำหนักมากๆเลยนะครับหนักหนักมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาที่ไม่นานด้วยนะครับอย่างกรณีนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงแค่นั้นเองทีนี้ผมโน้ตนิดเดียวคืออย่างนี้เรื่อง cloud burst เนี่ยเราไปใช้คำผิดนะครับแล้วฝนตกหนักมากเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยหรือทั่วโลกเลยกับบ้านเราด้วยเนี่ยนะครับใช้คำผิดกันมากเลยนะครับไปใช้ว่า rain bombเรนบอมเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงนะครับเรนบอมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางอุตุที่ฝนตกลงมาก็จริงแต่มันมีกระแสอากาศที่พุ่งลงพื้นเนี่ยเร็วมากด้วยและแรงมากด้วยเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งกว่าคลาวด์เบิร์สอีกนะครับยิ่งกว่าคลาวด์เบิร์สอีกคือมาทั้งลมน้ำแล้วก็ลมที่แรงหรือเป็นพายุเลยลงมาจากแนวดิ่งแบบนี้นะครับดังนั้นให้รู้ว่าถ้าฝนตกหนักมากๆคราวหน้านะครับถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเนี่ยคำที่ตรงกว่าหรือใกล้กว่าคือ cloud burst ทีนี้กลับมาที่โคเปนเฮเกนเวนิเกนตอนนั้นเนี่ยนะครับเจอ cloud burst ไป2ชั่วโมงนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้านเรือนนะครับหลังคาเรือนนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นสัปดาห์เลยนะครับเป็นสัปดาห์คิดดูนะถ้าไฟเราดับ1สัปดาห์นี่เดือดร้อนมากแค่วันเดียวเราก็แย่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อินชูรันนี่เคลมกันไป 90,000 อินชูรันก็90,000รายนะครับ90,000เคสแล้วก็ความเสียหายนี่ 1,000 ล้านดอลลาร์คูณไปเลยครับเท่าไหร่กี่บาทนะครับนะแล้วก็เรื่องของการจราจรต่างๆนะครับหรือการผลิตเนี่ยเรียกว่าพินาศเลยนะครับดังนั้นไม่ได้แล้วต้องจัดการใหม่นะครับเขาคิดใหม่เลยนะครับก็เรียกว่าคิดเป็นแผนรับมือ cloud burst เพราะว่าถ้ามันเกิดอีกนะครับความเสียหายก็คงระดับประมาณเดียวกันหรือมากกว่านะครับวิธีการคิดคืออย่างไรครับวิธีการคิดคือแน่นอนเราหยุดธรรมชาติให้ไม่มีฝนไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้พื้นที่บางส่วนก็ต้องรับน้ำไปนะครับแล้วก็ระบายไปแต่ว่าบางส่วนต้องสามารถที่จะสัญจรได้ถ้าคนเริ่มเดินได้นะครับหนีภัยได้นะครับกลับบ้านได้ต่างเป็นต้นหรือว่าไปยังที่พักพิงได้ถ้าเป็นรถยนต์นะครับหรือว่าพวกยานพาหนะก็ต้องเคลื่อนที่ได้นะครับนั่นคือวิธีคิดคร่าวๆทีนี้การที่จะทำงานกับเมืองเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าเมืองมีขนาดใหญ่มากซับซ้อนมากก็ต้องเก็บข้อมูลก่อนมี6ขั้นนะครับเก็บข้อมูลก่อนทั้งหมดเลยนะครับแมปออกมาแล้วสร้างโมเดลนะครับสร้างโมเดลเมืองแล้วก็ประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยความเสียหายแค่ไหนแล้วถ้าลงทุนเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วเทียบกันนะครับแล้วจากนั้นค่อยมาออกแบบและวิธีการแล้วก็นำเอาผู้ที่เกี่ยวข้องมาเรียกว่ามาคุยพูดคุยกันนะครับเพื่อหาทางที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดจากนั้นเนี่ยนะครับก็ประกาศใช้นะครับแล้วก็ติดตามผลเชิงเศรษฐศาสตร์ทีนี้มาดูกันนะครับว่าที่โคเปนเฮเกนนะครับเขาทำอะไรกันเขาเก็บข้อมูลทั้งเมืองนะครับดีไทส์ทั้งเมืองเลยสูงต่ำเท่าไหร่นะครับทางน้ำไหลยังไงนะครับตรงไหนถ้าเกิดว่าน้ำลงตรงนี้มันจะไหลไปไหนนะครับตรงไหนที่เป็นทางสัญจรของคนที่ต้องเซฟเอาไว้ต่างๆเป็นต้นนะครับเก็บในทุกมิตินะครับเก็บทุกมิติเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือเก็บทุกมิติเลยว่าเส้นทางไหนอย่างเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นทางหลักที่คนสัญจรไปมาใช่ไหมครับ

เส้นทางไหนที่มีความเสี่ยงต่อคลาวเบิร์สต่างๆมากหน่อยทางน้ำระบายขึ้นมาจากนั้นก็วางแผนนะครับวางแผนขึ้นมาครับแล้วก็คนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยมีใครบ้างอ่ะก็พวกแน่นอนทางฝ่ายภาครัฐใช่ไหมครับที่วางแผนจัดการเมืองนะครับพวกสาธารณูปโภคต่างๆนะครับพวกที่เกี่ยวกับประปานะครับสถาปนิกนะครับวิศวกรที่ต้องออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการจัดการมาพูดคุยกันนำมาซึ่งแผนนะครับในการจัดการระบายน้ำยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นถนนง่ายๆเลยนะครับถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมหมดเลยนะครับน้ำท่วมหมดเลยเราเดินไม่ได้เลยนะครับรถก็ผ่านลำบากมากเพราะฉะนั้นทำยังไงดีวิธีการคร่าวๆนะครับง่ายๆคืออย่างนี้คร่าวๆอย่างนี้ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับทุกจุดถูกท่วมหมดเลยทั้งถนนเนี่ยตรงกลางตรงขอบทางหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าตามแผนนี้นะครับทำให้ตรงกลางเนี่ยเป็นแอ่งมากหน่อยแปลว่าถ้าน้ำฝนตกลงมามากๆถ้าเกิดคาร์เบิร์สขึ้นมาปั๊บเนี่ยน้ำอยู่ตรงกลางคนก็ยังเดินผ่านทางข้างๆได้สองข้างนะครับจักรยานผ่านได้รถก็ลุยน้ำช้าๆไปแล้วก็มีระบบระบายน้ำนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่ไปยังจุดที่เหมาะสมนั่นคือการรับมือคลาวด์เบิร์สหรือว่าฝนตกหนักๆแบบโคเปนเฮเกนนะครับเรียกว่าโคเปนเฮเกนคลาวด์เบิร์สฟอร์มูลาแล้วตอนที่เขาไปพรีเซนต์นะครับให้กับแผนการจัดการรับมือพวกไอ้ภัยพิบัติต่างๆพวกนี้ได้รางวัลด้วยนะครับเพราะว่าเขาลงละเอียดยิบอย่างที่ผมบอกมาทีนี้ในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรียกว่าบทบาทของประชาชนนะครับจำนวนหนึ่งนะหรือว่าจำนวนทุกคนเลยนะคงต้องเรียกร้องให้มีเรียกว่าการสื่อสารที่ชัดเจนว่าเรามีแผนรับมือนะครับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเชียงใหม่ต่างๆครับเวลาเกิดฝนตกหนักอย่างไรก็มาดูเรื่องน้ำอีกเหมือนกันนะครับเรื่องน้ำเหมือนกันคราวนี้2ประเทศเลยครับ2ประเทศคือของเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมนะครับ2ประเทศนี้ก็ติดกันแล้วก็ใครๆรู้ว่าเนเธอร์แลนด์นี่เป็นที่ต่ำใช่ไหมครับที่ต่ำเนี่ยนะครับถ้าเราสร้างเป็นทำนบหรือเขื่อนขึ้นมานะครับขึ้นมากั้นเอาไว้เนี่ยตรงกลางก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับอยู่อาศัยได้แล้วก็สามารถเพาะปลูกได้หรือทำกิจกรรมอื่นได้เรียกโพลเดอร์นะครับคำนี้นี่ภาษาไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีใช้หรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ทำนองนี้แบบมากเหมือนประเทศอื่นนะครับแต่ว่าเรียกว่าโพลเดอร์โพลเดอร์คือพื้นที่ต่ำที่ถูกกั้นด้วยขอบพวกเขื่อนนะครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้โพลเดอร์ในบางบริเวณนะครับที่ Hedwig กับ Prosper เนี่ย Hedwig นี่เป็นของทางเนเธอร์แลนด์แล้วก็ Prosper เนี่ยเป็นของทางเบลเยียมนะครับตรงนี้มันติดกับแม่น้ำเชลต์นะครับแม่น้ำเชลต์ซึ่งบางทีน้ำมันเอ่อล้นขึ้นมาหรือเกิด Storm Surge ขึ้นมาไงนะครับดังนั้นอาจจะจำเป็นจะต้องยอมเสียโพลเดอร์นี้แทนที่จะเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกนะครับเปลี่ยนเป็นพื้นที่รับน้ำแทนนะครับที่เรียกว่าแก้มลิงแบบเราก็คงพอได้คร่าวๆนะครับอย่างนั้นเป็นต้นผมนำภาพให้ดูด้วยนะครับพื้นที่สีเขียวแก่กว่านั่นของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วเขียวอ่อนกว่าเนี่ยเป็นของเบลเยียมดังนั้น2ประเทศนี้ต้องตกลงกันเพราะว่ามันเวลารับภัยธรรมชาติเนี่ยภัยธรรมชาติเขาไม่เลือกใช่ไหมครับว่าประเทศไหนเขาไม่รู้จักประเทศใช่ไหมทุกที่ก็คือพื้นที่ในโลกเหมือนกันหมดเลยนะครับตกลงกันว่าจะทำยังไงวิธีการคืออย่างนี้ครับก็สร้างเขื่อนกั้นขึ้นมาไดค์นะครับทำนบกั้นขึ้นมานะครับกั้นขึ้นมาความยาว 4,700 เมตรนะครับยาวแล้วก็กว้าง9เมตรนะครับขึ้นมาและก็ต้องยอมเปิดตรงทำนบเดิมที่เคยกั้นแม่น้ำเอาไว้นะครับให้น้ำไหลผ่าเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเกิดน้ำสูงขึ้นมานะครับเกิดน้ำสูงขึ้นมาไหลเข้ามาแบบนี้นะครับเข้ามาอยู่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอน้ำเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็อยู่นานพอสมควรครับเกิดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเรื่องนี้ผมเคยคุยไปแล้วนะครับจำได้ไหมครับเคยคุยกับอาจารย์เมย์เป็นพื้นที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำขังอยู่เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าโอ้ยมันใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมก็ไม่ได้อยู่อาศัยก็ไม่ได้แต่ธรรมชาติชอบนกเอ่ยปลาเอ่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมาเลยนะครับมาเลยนะครับเกิดระบบนิเวศขึ้นมาแล้วก็แถมยังเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการท่องเที่ยวสันทนาการได้ด้วยหากจัดการอย่างถูกต้องเลข2นี่คือแม่น้ำเชลนะครับ1คือพื้นที่ที่เราพูดถึงนะครับมี2ประเทศนั้นส่วน3เนี่ยนะครับที่อยู่ติดกันใหญ่กว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปกติก็มีน้ำท่วมอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรารวม2พื้นที่ที่เข้าด้วยกันนะครับเป็นที่พื้นที่ที่จัดการนะครับด้วยแผนนี้นะครับกับที่เนี่ยก็มีพื้นที่รับน้ำเนี่ยกว้างขวางมากเลยและนั่นคือวิธีการจัดการน้ำนะครับที่เข้ามาไหลบ่าเข้ามานะครับหรือขึ้นสูงขึ้นมานะครับของเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมทีนี้มาดูเนเธอร์แลนด์อีกเช่นกันนะครับพื้นที่ต่ำนี่มีประสบการณ์เรื่องน้ำเยอะมากคือในบ้านเราเนี่ยจะคิดว่าบ้านเรานี่เก่งนะเราก็เก่งนะครับเพิ่งทราบว่าทางแถบบางบานเนี่ยตอนนี้ก็สร้างทางระบายน้ำอยู่นะฮะอีกวันละสามปีเสร็จนะครับแต่มาดูประเทศที่เขารับมือเรื่องนี้แบบมาเป็นแบบมืออาชีพดีไหมครับเขาทำสิ่งที่ว่า room for the river คือพื้นที่ว่างสำหรับแม่น้ำทำยังไงหลักการคือทำให้แม่น้ำเนี่ยกว้างขึ้นนะครับพื้นที่ที่จะรับน้ำจากแม่น้ำกว้างขึ้นนะครับโดยวิธีการต่างๆหลายวิธีเลยผมจะยกตัวอย่างบางวิธีให้ดูนะครับเช่นขยับเอาพวกเรียกว่าพวกเขื่อนทำนบกั้นน้ำเนี่ยออกไปเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับเรียกว่า dike relocation นะครับ dike คือทำนบกั้นน้ำหรือเขื่อนกั้นน้ำหรือว่าทำให้ตัวพื้นที่เรียกว่าที่มันน้ำท่วมถึงเนี่ยนะครับต่ำลงไปนะครับต้องขุดให้มันต่ำลงไปเปิดพื้นที่เปิดท่านปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหรือว่ากั้นนะครับสิ่งนี้มันกั้นทางน้ำอยู่นะครับไม่ให้น้ำเนี่ยมันระบายง่ายต้องเอาออกนะครับต้องดูว่าน้ำไหลยังไงตรงไหนกั้นอยู่ก็ออกหรือว่าทำให้ตัวเรียกว่าก้นแม่น้ำเนี่ยลึก

0: ึกขึ้นไปอีกนะครับจะได้เก็บน้ำมากขึ้นหรือว่าเอาโพลเดอร์ออกจำโพลเดอร์ได้ไหมครับโพลเดอร์คือบริเวณที่กักน้ำหรือว่างี้กั้นเอาไว้นะครับแล้วก็เอาน้ำออกไปคนจะอยู่ได้นะครับคนจะอยู่ได้หรือว่าทำการเกษตรได้เนี่ยก็ไม่เอาไม่ทำละทำให้กลายเป็นที่เก็บน้ำแทนนะครับดีโพลเดอริงและนั่นคือวิธีการเนเธอร์แลนด์นะครับในการที่ทำให้แม่น้ำเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นเป็นลำคุกคามดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้ละถ้าเกิดว่ามันเข้ามาปั๊บเนี่ยเมืองท่องเที่ยวเสียหายถ้าคุณสร้างที่กั้นปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ดูไม่สวยงามแบบที่กั้นหูประเมินตอนแรกเนี่ยประเมินเกือบ2เมตรนะฮะก็มีการต่อรองกันระหว่างฝ่ายต่างๆสเต็กโฮลเดอร์นะครับตั้งแต่คนที่เป็นคนออกนโยบายนะครับวิศวกรสถาปนิกต่างๆนะครับคนจัดการเมืองนี้นะครับแล้วก็พวกคนที่อยู่อาศัยที่นั่นซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่ว่ารับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยต่อรองกันว่าบริเวณไหนต้องทำยังไงเช่นหากว่าเป็นบริเวณที่อาจจะไม่มีเรียกว่าพื้นที่ที่มีคนมาอยู่มากนักเนี่ยที่กั้นก็สูงได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีเป็นจุดที่คนมาชมวิวเยอะเนี่ยขอที่กั้นมันต่ำลงนิดนึงได้ไหมแล้วก็ทำให้มันใสได้ไหมมันจะได้วิวที่สวยงามเป็นต้นนะครับดังนั้นที่เนี่ยเป็นที่เป็นเคสสตัดดี้ระดับโลกกันนะครับที่มีการต่อรองระหว่างสเต็กโฮลเดอร์หรือว่าคนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างทุกภาคส่วนเนี่ยมาต่อรองกันแล้วเงินทุนนี่ไม่ธรรมดานะครับ30ล้านยูโรในการทำไอ้ว่าที่กั้นนะครับจากระดับน้ำที่สูงขึ้นนั่นเองคิมเบนดอร์ฟเฟอร์สแตรนด์นะครับชายฝั่งนั่นเองและนี่คือตัวอย่างนะครับประมาณสัก10กว่าตัวอย่างนะครับจากทางยุโรปนะครับว่าเขารับมือภัยจากเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรนะครับบ้านเรานะครับอาจจะได้อันนี้ส่งนะครับจากเรื่องนี้หากว่าเราจัดการอย่างถูกต้องนะครับดูตัวอย่างที่ดีจากประเทศอื่นนะครับแล้วนำมาปรับใช้กับทางประเทศไทยน่าจะเป็นผลดีนะครับก็หวังว่ามีการเรียกร้องเรื่องนี้มากขึ้นนะครับพบกับรายการยูริก้าครั้งต่อไปได้คราวหน้าสวัสดีครับ
1: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนสิ่งที่สิทธิ์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งสิ่งไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ฟ้าสายพาคุณผู้ชมมาอยู่ท่ามกลางป่าเขานะคะแล้วก็โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวอยู่กันที่หมู่บ้านกุยเย่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่นะคะเป็นผืนป่าที่คนในชุมชนเนี่ยร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ค่ะและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปดูการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าชุมชนบ้านกุยเย่เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะบ้านกุเย่ตั้งอยู่ที่ตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชาวบ้านที่นี่ได้รวมตัวกันสร้างป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันป่าชุมชนคือป่าที่คนในชุมชนร่วมกันดูแลอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมร่วมกันโดยมีเป้าหมายให้ป่าและทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงจึงยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้คงเห็นอยู่บ้าง
1: กะลาแกะกะลากะเกเกอะเกียวดอพีอะเกียวดอปึ๊บปึ๊บสวัสดีก่อนแดะเกอะเกียวลี่ลูกว่าอีอะเกเลียกะเกเลีย
2: อะเกเลีย
1: อะเกเลียอะเกเลีย
2: อะเกเลียอ
1: ะเกเลียอะเกเลีย
2: อะเกเลีย
1: เรียบร้อยนี่
2: รอปัญญาฮักเกียวก็ตัวสอบผู้สอบมาใกล้ๆนี่ลูกต้องไอ
1: ปื้อหน่อยมึงเลยปื้อหน่อยมึงเลยปื้อโอเค
2: โอเค
1: มัวเกี่ยวต่อปากเกี่ยวต่อปื้อรถเสร็จเราปากเกี้ยเกี้ยก็เดี๋ยวเกี่ยวมัวคือใบข้างนี้ข้างปื้อหน่อยเกี้ยปื้อหน่อยเกี้ยปื้อหน่อยเกี้ยเกี้ยพอกระดอปลาเกี่ยวดอปูอาเกี่ยวดอพีดอพื้อุลติลาบอลาอุลตแต่กลาเกฮักเก
0: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพิธีเรียกขวัญหรือพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญของชาวกะเหรี่ยงของชาวกะเหรี่ยงยังมีประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพิธีไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อหากแต่เป็นช่วงเวลาที่คนในครอบครัวและชุมชนชาวกะเหรี่ยงแต่ยังสะท้อนคุณค่าของครอบครัวความสามัคคีชุมชนให้คงอยู่สืบไปความเชื่อดั้งเดิมเชื่อว่าขวัญอาจตกหล่นหรือหนีหายทำให้เจ็บป่วยจึงต้องทำพิธีผูกข้อมือเพื่อเรียกขวัญและสร้างขวัญกำลังใจให้คืนกลับมาใน1ปีจะจัดขึ้นประมาณ2ครั้งมีการทำพิธีผูกข้อมือโดยผู้อาวุโสการกินข้าวห่อร่วมกันและการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3: คือประเพณีผูกข้อมือนั้นสืบสานมาจากบรรพบุรุษของเราเนาะเดือน9ขึ้น15ค่ำก็คือจะเป็นงานพิธีผูกข้อมือทั่วไปนะครับเพราะนั้นคือพิธีการผูกข้อมือนั้นก็คือมันจะมีองค์ประกอบก็มีข้าวเหนียวมีข้าวห่อแล้วก็มีอ้อยมีกล้วยแล้วก็มีทองโยะนะครับแล้วก็มีน้ำเพื่อจะเรียกขวัญที่อยากลูกหลานที่ไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่1 ปีนั้นก็จะได้กลับมารวมกันครั้งหนึ่งเพื่อมาเหมือนว่ามาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมปู่เยี่ยมย่าอะไรพวกนี้นะแล้วปู่ย่าตายายก็จะทำพิธีตรงนี้เพื่อจะเรียกขวัญผูกขวัญไว้ว่าไม่ให้ขวัญนั้นไปจากที่อื่นนะไม่จะออกจากตัวเราให้มันอยู่กับตัวเราตลอดไปอย่างเงี้ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งคืออันนี้คือที่บรรพบุรุษเขาทำกันมาเราก็สืบสานต่อนะครับถ้าโดยหลักแล้วมันก็จะเป็นเดือน9ขึ้น15ค่ำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรพวกเนี้ย

0: ก็มันจะมีการทํานายว่าเอออาจจะเป็นผีบ้านผีกับผีบ้านผีเรือนผีป่าผีอะไรพวกเนี้ยนะคือพ่อแม่ก็จะได้เตรียมแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือจะเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรพวกเนี้ยมันมีสองกรณีอย่างตัวอีกกรณีหนึ่งตามประเพณีนะก็คือขึ้นเดือนเก้าเดือนเก้าขึ้น15ค่ำโดยหลักนะโดยหลักประจำที่เราเคยทำกันมานะครับ
1: ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากเมื่อก่อนการเดินทางของคนที่นี่มีความเรือหรือใช้ช้างใช้วัวใช้ควายเป็นพาหนะในการเดินทางเพราะไม่มีรถไม่มีถนนหนทางจนมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆส่วนวิถีชีวิตในสมัยก่อนเป็นชุมชนที่ทำไร่เลื่อนลอยหลังจากมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการเดินทางสัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้นมีการทำเกษตรผสมผสานทำไร่ปลูกข้าวปลูกแตงทำไร่ข้าวโพดและมีประเพณีวัฒนธรรม
0: สีน้ำเงินอะไรพวกนี
2: ้ตั้งแต่เด็กแล้วได้เชือบอลน่ะมาฉีดเป็นเส้นแล้วก็เอาไปถอดค่ะแล้วก็ผูกกับไม้ก็ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงก็ได้แผงแทนนี้แล้วก็ไปทำกระบอกกระบอกที่ตักน้ำนะทำเป็นงงไงไปใส่กระบอกแล้วก็งงสองลูกสามลูกไปตักน้ำที่ห้วยแล้วกลับมาเทองค์มันก็ไปต่อกว่าจะเต็มโอนใหญ่ห้าอะไรห้าปีกเลยต้องเดินไปเดินมาสิบกว่าเที่ยวแหละไอ้นี่ไปพาเป็นกระเป๋ายานกับไทยอ่ะเคยเห็นไหมเนี่ยไอ้นี่มันได้ซื้อมามันไม่ได้อะไรไปควายอะไรไม่รู้เมื่อก่อนนี่ปลูกเองแล้วก็มา
3: ปล
2: ู
3: กอะไรคร
2: ับปลูกดงข้าวนั่นแหละมีข้าวพี่ป้าน้าอาเขาปลูกข้าวใช่ป่ะปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วก็มีปวดใช่ป่ะมีเขาเรียกว่าล่ะปวดใหญ่ๆนะทีนี้เขาก็ไปปลูกฝ้ายตรงนั้นนะรอก็ร
0: อวันนั้นผมเองตอนที่ดำรงตำแหน่งก็พยายามพัฒนาในหมู่บ้านในตำบลนะครับผมก็มีความภาคภูมิใจว่าผมได้สร้างป่าชุมชนได้ขออนุญาตทางกรมป่าไม้ทางกรมป่าไม้ได้อนุญาตใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 กับอีก5ไร่ก็ช่วงขณะที่ผมดำรงตำแหน่งนั้นก็ได้ความภาคภูมิใจตรงนั้นนะครับแต่ช่วงก่อนนั้นก็ขออนุญาตไม่ได้ส่วนที่ผมดำรงตำแหน่งนั้นก็คือก็ได้จากตรงนั้นก็คือก็เป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับก็หลังจากนั้นก็ทางผู้ใหญ่รุ่นใหม่ก็ได้สานต่อนะครับ
1: นอกจากประเพณีวัฒนธรรมแล้วที่นี่ยังมีพื้นที่เป็นป่าเขาทำให้ก่อเกิดขึ้นของป่าชุมชนหัวใจสำคัญของป่าชุมชนคือคนอยู่ร่วมกันกับป่าและช่วยกันรักษาป่าเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ชุมชนก็จะมีน้ำสะอาดอากาศที่ดีอาหารจากธรรมชาติและช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนการดูแลป่าชุมชนเป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้เพราะป่าคือพื้นที่ของทุกๆคน
4: ค่ะก็ไอ้ตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนของพื้นที่หมู่2บ้านกุแยตำบลลิ้นทินนะคะก็พื้นที่ป่าชุมชนของหมู่2เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,000 กับอีก5ไร่ในจำนวน 1,500 ไร่เนี่ยป่าชุมชนเราเนี่ยได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2562ก็วิธีการดูแลของป่าชุมชนเราก็คือ1เลยลาดตระเวนนะคะแล้วก็จะมีเดือนละ2ครั้งคือใช้อาสาสมัครชาวบ้านเรานี่แหละค่ะที่มาลาดตระเวนเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าอันไหนบุกรุกมาก็เราก็จะคุยกับชาวบ้านเนี่ยบางทีอ่ะชาวบ้านที่บุกรุกขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้มันอยู่ติดเขตไร่เขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาก็บุกรุกมาน้อยนึงอย่างเงี้ยเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจปลูกพืชแบบขมิ้นมันอะไรเงี้ยแต่ที

0: ี้ยเราก็ใช้การพูดคุยกันว่าขอคืนนะพอขอคืนมาได้เราก็เอามาปลูกป่าทดแทนอย่างเดิมค่ะแล้วก็
1: ไม้ที่ห่วงห้ามมากเลยเป็นไม้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชุมชนของเราอันนี้นะครับเพื่อจะได้ทดแทนไม้ที่สูญหายไปเลยนี่ว่าเราก็พยายามสงวนเอาไว้ถ้าเจอตรงไหนปุ๊บเราก็จะพยายามทำความสะอาดแล้วก็ทำเกลียนไว้ไม่ให้ไฟไหม้อะไรพวกนี้นะก็คือถ้าเราไฟไม่ไหม้แต่ละปีมันก็จะเติบโตโตไวพวกนี้โตไวนะครับปีนึงก็ท่วมหัวแล้วนะครับแต่ถ้า2ปี3ปีก็โตไวถ้ามันพ้นจาก2 3ปีไปแล้วก็คือก็เราก็ปล่อยได้ละต้นนี้เป็นต้นยางนาใหญ่นะที่เรามาอนุรักษ์แล้วก็มาทำพิธีบวชอยู่ในละแวกนี้จำนวน6คนอบที่เคยอบแว่นะก็คืออันนี้คือใหญ่ที่สุดในป่าชุมชนเราเพราะว่าไอ้ส่วนย่อยที่มันเล็กกว่านี้ก็มีไอ้ส่วนข้างหลังก็คือไม้แดงนะครับรอบๆนี้คือไม้แดงนะไม้แดงนี่นะไม้แดงก็คือเป็นไม้ที่ถาวรนะครับก็เลยอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งที่ขอสภาพพื้นที่ไว้อายุน่าจะประมาณ100กว่าปีตอนนี้นะ100กว่าปีเพราะว่ามันมีพึ่งขึ้นมาอาศัยอยู่ด้วยตัวนี้นะก็นานพอสมควรก็ต้องมาทำความสะอาดทุกปีนะครับปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งมีการบวชป่าทำพิธีบวชปีหน้าก็น่าจะบวชเพิ่มอีกอะไรพวกนี้นะพื้นที่เราก็แยกพื้นที่โซนเพราะว่าพื้นที่เราต้องพันกว่าไร่เราก็จะหาต้นไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็เราก็จะบวชทำพิธีบวชอนุรักษ์เอาไว้ให้กับลูกกับหลานแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งก็ให้สืบทอดต่อไปนะครับดูแลก็คือเอางบประมาณแต่ก่อนนี้เขามีงบประมาณสนับสนุนมาให้จากกรมป่าไม้แต่ทีนี้ว่าหลังจากที่เขาสนับสนุนมาก็ไม่มีแล้วก็เลยต้องเอางบประมาณของหมู่บ้านก็เลยให้ทางผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ตั้งงบประมาณขึ้นเพื่อจะให้มีการรัตเวนอะไรดูว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีใครลุกล้ำเข้ามาไหมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ทำเป็นแนวกันไฟปีละครั้งแล้วก็จะทำเอาไว้
2: ปีละครั้งคือสองครั้ง
1: ครั้งคือสองครั้งแล้วก็ชุดรัตเวนก็กี่เดือนทำไหม
2: เดือนละสองครั้ง
1: เดือนละสองครั้งก็โดยการนำโดยของผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันนะครับ
3: ป่าไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่สีเขียวแต่คือแหล่งกำเนิดของชีวิตเมื่อเราดูแลป่าป่าก็จะดูแลเราแค่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าช่วยกันปลูกต้นไม้แค่นี้ก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ตัดไม่เผาไม่ทิ้งไม่ล่าและช่วยกันปลูก
1: เหมือนมันไม่เหมือนไม้พวกไม้แดงไม้อะไรพวกนี้ไม่เป็นพันธุ์พวกนี้เขาจะทดแทนได้ช้าส่วนมากก็จะไม่ให้ตัดไม้นี่จะไม่ตัดเลย
4: ไม้ที่จะให้ชาวบ้าน
1: ไม้ที่ใช้ชาวบ้านตัดก็คือไม้ผักนี่ไม้ผักไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะเพราะว่าไปทำสิ่งที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี
4: ้
1: คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้นะพวกหน่อไม้นี่ก็คือเขาจะผู้ใหญ่เขาจะออกบัตรให้ออกบัตรว่าปีนี้มีจำนวนกี่รายเข้ามีบัตรประจำตัวอะไรพวกนี้นะถ้าไม่มีบัตรก็คือไม่ได้ก็ที่เขาออกรัตเวนนี่ก็หมายความว่าคนไหนที่ไม่มีบัตรนี่คือจะไม่ให้เข้าในพื้นที่ขั้นตอนแรกก็เตือน1ของ3เดี๋ยวพวกเนี้ยนะ
4: ถ้าก็ยังมี
1: ถ้าพูดถึงว่าเจอขั้นที่3ก็จะระบุชื่อไว้ขั้นที่3ก็คือต้องลงโทษแหละต้องมีโทษเลยพวกนี้ถ้าเข้าไปในเขตป่าอุทยานก็เหมือนกันมันก็ต้องทำลักษณะแบบนี้แต่ก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิน3ครั้งปุ๊บก็คือต้องมีโทษแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเก่าตักเตือนกันแล้วไม่เชื่อฟังกันอะไรพวกนี้นะอันนี้คือต้นบุกต้องบุกเรียบบุกลายนะแต่เขาจะขยายพันธุ์ด้วยหัวมันที่บนใบมันเนี้ยอันนี้คือจะขยายพันธุ์เวลาถึงฤดูกาลหัวมันเนี่ยมันจะหล่นลงไปแล้วก็มันก็จะขยายพันธุ์ตรงนั้นมันมีสองประเภทมีบุกเรียบกับบุกคางคกคางคกก็กินได้แต่ต้องเราต้องขยำหน่อยอันนี้ไม่ต้องขยำ

กินได้เลยแกงเปรี้ยวแกงส้มก็ได้เหมือนแกงบอลก็ได้โอ้นี่นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างบุกเนี่ยจะขยายพันธุ์ด้วยหัวมันอยู่บนใบ

0: ต้นซ่านซ่านป่านะซ่านป่าอันนี้ซ่านลูกใหญ่คือไอ้ต้นที่ชี้ไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นซ่านลูกเล็กอันนี้ซ่านซ่านซ่านใหญ่อันนี้คือถ้าลูกถึงฤดูกาลตรงนั้นก็เก็บไปแกงส้มได้เหมือนกันแกงแกงลูกเอาลูกไปแกงส้มหรือไม่ก็คือมีสัตว์ป่ามากินลูกมันอะไรพวกนี้ช่วงฤดูกาลหน้าลูกสุกอะไรพวกนี้หล่นมามันจะมีทั้งเก้งทั้งกวางทั้งเต่าอะไรพวกนี้สามารถกินได้หมด
1: นอกจากการดูแลป่าแล้วที่นี่ยังมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่เอาไว้ใช้กันในชุมชนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของชาวบ้าน
2: จุดเริ่มต้นนะครับการลงปุ๋ย

0: ของ SML ในช่วงปี50นะครับเอามาเริ่มต้นก็จะได้ช่วยชาวบ้านประหยัดในค่าใช้จ่ายผสมก็จะมีสูตรของพัฒนาที่ดินก็จะมีมูลสัตว์นะครับคือซึ่งหมู่บ้านเราใช้ก็เป็นขี้วัวแล้วก็ปูนโดโลไมต์ก็หินฟอสเฟตกากซีอิ๊วลำละเอียดนะครับก็จะเอามาเป็นส่วนผสมแล้วก็เขาเข้ากับมีโมลาดกากน้ำตาลนะครับที่ใช้เป็นส่วนผสมน้ำหมักของปลานะครับเป็นน้ำหมักปลาก็เป็นส่วนผสมเขาแล้วก็หมักให้เกิดความร้อนเพื่อฆ่าเมล็ดวัชพืชที่มาจากมูลสัตว์นะครับในขี้วัวแล้วก็หมักก็จะมีพอดอ1พอดอ2พอดอ3นะครับแล้วก็พอดอ9ที่เป็นตัวที่เป็นจุลทรีย์ที่จะใช้ทำปุ๋ยนะครับก็เราเอามาเค้าแล้วกองปุ๋ยเพื่อให้เกิดความร้อนจะได้สกัดพวกสารพวกกรดต่างๆที่พืชจะนำไปใช้ได้เลยนะครับก็อีกเรื่องอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงครับก็ครับ
1: ป่าชุมชนมีประโยชน์ทั้งคนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยช่วยรักษาต้นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดการพังทลายของหน้าดินและที่สำคัญป่าชุมชนช่วยสร้างความร่วมมือให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันป่าทำให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนสร้างความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและช่วยรักษาป่าให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป

0: าต้นน้ำนี้เป็นป่าต้นน้ำบ้านพี่แย่นะคะก็พี่คือพี่โตมาพี่ก็เจอแล้วก็น่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายที่ได้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่รุ่นนั้นแล้วพี่ก็พยายามอนุรักษ์ไว้นะคะก็คือบางปีละ1ถึง2หรือไม่ก็2ถึง3ครั้งพี่ก็จะมาอะไรกวยขยะกวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกป่าเสริมอย่างกับปีนี้พี่ก็ปลูกป่าเสริมไปให้มันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็ประโยชน์ของป่าต้นน้ำของเราคือเราได้ใช้น้ำตรงนี้เข้าไปในหมู่บ้านใช้จำนวน140กว่าครัวเรือนที่ใช้น้ำตรงนี้แต่ว่าน้ำเนี่ยมันเอาไปทำเอาไปเขาลดพืชผลพืชไร่อะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าเอาไปกินเอาไปดื่มเนี่ยไม่ได้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ค่าน้ำตรงนี้มันเก็บแค่หน่วยแค่บาท2บาทอะไรเนี่ยเอามาบูรณะซ่อมแซมแล้วก็เอามาดูแลในหมู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านหรืออะไรเราก็ได้เงินจากตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอะค่ะปะอย่างเช่นป่าชุมชนที่เราไม่มีงบประมาณมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทําแนวกันไฟเราก็ใช้เงินจากป่าจากป่าต้นน้ำนี่แหละค่ะก็อยากจะฝากพี่น้องนะคะแล้วก็ลูกรุ่นหลานนะคะให้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์รักษาไม่ให้มีการเผาป่าไม่ให้มีการทำลายป่าไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ทำลายทรัพยากรที่มันมีอยู่นะคะอยากให้คงไว้อย่างเงี้ยค่ะ
1: คือต้นไม้นั้นเป็นสิ่งที่คัดกรองหรือว่าคือคัดกรองอากาศให้กับเราเราอยากจะให้พี่น้องทั่วไปในเขตจังหวัดกาญของเราหรือว่าทั่วนอกจากจังหวัดกาญของเราก็เลยคืออยากจะให้ปลูกทดแทนปีละคนละต้น2ต้นก็ได้เพื่อจะให้ทดแทนป่าที่สูญหายไปเพราะนั้นจะได้ฟื้นฟูป่าตรงนี้ป่าจะเป็นป่าอนุรักษ์ก็ดีจะเป็นป่าในพื้นที่ของตัวเองก็ดีอยากจะให้ปลูกทดแทนเพื่อจะได้เป็นป่าทดแทนก็ได้จะเป็นป่าจับใจใช้สอยก็ได้มันก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ทีนี้ถ้าเราเข้าโครงการก็คือเราก็ต้องตามกำหนดอายุเวลาที่เราที่ทางป่าไม้เขากำหนดไว้ถ้าหากว่าไม่ได้กำหนดปุ๊บเราก็แจ้งทางกรมป่าไม้เราก็สามารถเอามาจับจ่ายใช้สอยได้

ปลูกสร้างอะไรก็ได้แต่ที่เราต้องขออนุญาตต้องบอกเขาหน่อยนึงอะไรพวกเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วก็อยากจะให้ปลูกทดแทนคนหนึ่งต้นหนึ่งหรือว่าคนหนึ่งสองต้นสามต้นอะไรพวกนี้ก็คือว่าจะสร้างป่าสร้างคืนสภาพป่าให้กับในป่าพื้นแห่งนี้ของจังหวัดประเทศไทยของเรานะครับ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้ไปเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและการเป็นอยู่ร่วมกันของคนกับป่าคุณผู้ชมก็สามารถช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เพียงแค่ช่วยกันประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดไฟเท่านี้ก็จะทำให้โลกของเราน่าอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยรู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้ให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญู

รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่นะฮะเป็นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่รวมทั้งด้านเรื่องอาหารประมาณนี้แบบและที่สำคัญก็มีเรื่องของการก็การแต่งกายทั่วไปนะฮะก็เป็นผู้ชายก็จะใส่สลัดบ่านะแล้วก็ผู้หญิงก็จะใส่ผ้าถุงเป็นผ้าสิ้นผ้าสบายผ้าเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับก็ทั่วไปก็จะมีบ้างก็วันอย่างเช่นวันพระเนี่ยผู้สูงอายุหรือคนแก่คนเฒ่าเนี่ยมาทำบุญที่วัดเนี่ยก็จะใส่แต่งตัวประมาณนี้แต่จะเห็นเป็นพิเศษก็คือจะมีงานอย่างเช่นงานลอยกระทงสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ที่เป็นงานที่สำคัญนะฮะประมาณนี้ฮะก็อยากเชิญชวนนะบุคคลทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นใกล้แถวนี้หรือว่าที่ดูรายการนี้ว่าที่เนี่ย

ก็จะมีชุมชนมอญที่มีรักษาอัตลักษณ์แล้วก็ความเป็นอยู่รวมทั้งอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอย่าให้มาแล้วจะติดใจแน่นอนเพราะคนที่นี่มีจิตใจดีฮะแล้วก็ความเป็นอยู่ก็เดิมๆก็อยากมาเที่ยวกัน

0: ชาวมอญบ้านม่วงนะฮะ
1: เราจะต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าพิพิธภัณฑ
0: ์ไม่อยู่แล้วนะฮะก็เป็นนะฮะจริงๆแล้วของเก่าเนี่ยมันอยู่ที่วัดมากมายแล้วนะฮะทีนี้ก็ถึงเจ้าว่าก็สร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ขึ้นมาร่วมกับกรมศิลปากรและชาวบ้านม่วงนะฮะเพื่อเก็บของเก่าแล้วให้ประชาชนคนทั่วไปเข้ามาชมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับของเก่านะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่มีหลาย3โซนนะคือวิถีชีวิตชาวมอญมอญลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับประเพณี12เดือนของมอญนะครับ
1: ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ
0: ตั้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมาเปิดพิพิธภัณฑ์หลังนี
1: ้
0: เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ. 2536การเวลาจนถึงบัดนี้ก็ล่วงเลยมาถึง32ปีนะฮะ
1: โอ้32ปีอาคารนี้เป็นอาคาร2ชั้น
0: อาคาร2ชั้นยกพื้นสูงทั้งบนก็ศิลปะมอญปนไทยนะฮะส่วนหน้าบานก็มีสัญลักษณ์ของชาวมอญคือหงส์ทั้งคู่นะครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็น
1: ก็คือตั้งแต่เริ่มตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญแล้วด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่แล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราก็เข้ามาอยู่ในโซนของชั้น2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพาเดินกันดีกว่าเด
0: ี๋
1: ยวเราเดินชมไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าว่าที่นี่รวบรวมอะไรไว้บ้างค
0: ่
1: ะ
0: หลายอย่าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราเดินช้าๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะจะเห็นเป็นอันนี้เป็นโซนอะไรคะ
0: ตรงนี้เป็นโซนที่ว่าเกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับคัมภีร
1: ์
0: มอญ
1: อ๋อนี่เหรอคะ
0: ครับจานเอาไว้ในคัมภีร์ใบลานแล้วก็ห่อด้วยผ้างามวิจิตรคือศิลปะของชาวมอญบ้านม่วงที่ว่ายามว่างก็ถักทอนะฮะ
1: เนี่ยเหรอคะทางด้านนี
0: ้อันนี้กล่องคัมภีร์นะครับ
1: อันนี้คือกล่องคัมภีร์
0: กล่องคัมภีร์ใส่คัมภีร์ส่วนนี้ก็คัมภีร์ที่เป็นผูกเอาไว้นะฮะก็คือหลายเรื่องราวนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับส่วนผ้าห่อคัมภีร์ครับ
1: อันนี้คือผ้าห่อคัมภี
0: ร์
1: จำได้ไหมคะว่าผืนไหนนี่คือเก่าแก่ที
0: ่สุดผืนนี้ฮะขออภัยตรงนี้ฮะ
1: ขออนุญาตวนมาทางด้
0: าน
1: น
0: ี้อันนี้ลวดลายวิจิตรเนื่องจากว่าการถักทอเนี่ยฮะมันจะไม่สม่ำเสมอการมีการแสดงการที่หยาดลงมาสีแดงนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเสมอกันไปสูงเท่ากันแต่มีการปักลงแบบคลาสสิกนะฮะแล้วก็เป็นที่ว่ามีพระสงฆ์เอาไปเทศนามากที่สุดก็คือการจับต้องก็คือมันจะมีโดนว่ายุ่ยนะฮะก็คือการเวลา
1: เป็นลักษณะของการจับต้อง
0: ได้ไปเทศบ่อย
1: ไปใช้งานจริง
0: ใช้งาน
1: นะคะ
0: บ่อยครับ
1: ทีนี้หนูเห็นจากตรงนี้แล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนี่คืออะไรบ้าง
0: ที่อันนี้ป้ายบอกคัมภีร์นะทำแกะด้วยงาช้างคือความศรัทธาของพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ว่าจานลงไปแล้วก็กันไหนใช้งาช้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้งาช้างศิลปะแกะสลักของชาวมอญ
1: นี่คืองาช้าง
0: ครับงาช้าง
1: ของจริงเลยนะคะ
0: ของจริงฮะสมัยก่อนก็หายากแต่ก็ไปหามาจากความศรัทธา
1: ถ้านับอายุนี่กี่ปี
0: ร้อยกว่าปีนะ
1: เป็นร้อย
0: กว่าปีของที่นี่อย่างต่ำที่
1: น้อยที่สุดคือ70เราจะอยู่ถึงเปล่าไม่รู
0: ้ถึงไม่ได
1: ้หนูนะอ่ะทีเราเดินขึ้นมาก็คือด้านในนี่คือจะมีการรวบรวม

0: เอาไว้ถ้าในส่วนของผ้าห่อคัมภีร์นะตรงนี้ประมาณกี่ชิ้นได้คะ
1: อันนี้ถ้านับจากตรงนี้จริงๆก็มีมากแต่ว่าที่นี่ก็20กว่าชิ้นนะฮะเพราะว่าลายเขาเรียกว่าลายเรขาคณิต
0: ลายเรขาคณิตเนาะแล้วก็เดินลงไปด้านล่างด้วยใช่ไหมคะที่บอกจะมีส่วนที่จะแนะนำ
1: ที่สำคัญก็คือคัมภีร์งาช้างนะฮะ
0: คัมภีร์งาช้าง
1: คัมภีร์งาช้างเนี่ยที่อพยพมาจากเมืองมอญเนี่ยฮ
0: ะ
1: ก็ได้อุ้มหอบมานะครับเพราะว่ามันเป็นของสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอักษรเม็ดมะขามนะฮะเพราะว่าแล้วจริงๆนะมันต้องยาวกว่านี
0: ้
1: แต่นี่เขาย่อเอาย่อเอาแล้วเสร็จแล้วก็ในเนื้อความก็คือคัมภีร์จตุตกรรมเกี่ยวกับสวดนาคให้เป็นพระในโบสถ
0: ์
1: ครับนี่เนี่ยคัมภีร์งาช้างเนี่ย
0: คือคำพีนี้ใช้สำหรับในการบวชหน้า
1: บวช
0: พระถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเป็นใช้เม็ดมะขาม
1: ไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่าอักษร
0: อักษรเม็ดมะขาม
1: ใช่มีการนูน
0: ตรงนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นนูนนูน
1: นูนนูนนูนนูนครับ
0: อันนี้รวบรวมมาจากที่ไหนอะคะ
1: อันนี้มาจากเมืองมอญนะเป็นร้อยปีแล้วหอบคิ้วกันมาด้วยความรักจริงๆมันมีชุดของมันแต่ว่ามันชุดหนึ่งมันก็มี11ฉบับนะฮ
0: ะ
1: มี11แล้วก็มี8แบบที่เขาเคยมาสำรวจมันขาดไปมันไม่เต็มชุด
0: ก็คือไม่เต
1: ็
0: ม
1: ไม่เต็มนะไม่เต็ม
0: อันนี้คือก็รวบรวมไว้ได้ในปริมาณหนึ่งที่ยังคงให้เราได้เห็น
1: ใช่เป็นที่ระลึกให้ท่านได้เห็นอยู่นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราเดินดูไปทางด้านนี้เรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะตรงนี้จะเป็นตัวโชว์ของอะไรเอ่ย
1: ตรงนี้ก็เกี่ยวกับคัมภีร์เหมือนกันเกี่ยวกับการรัชสมัยที่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ชาวจีนเนี่ยลวดลายคัมภีร์มี3เชื้อชาตินะคือผสมกันถ้าใครสังเกตดูก็จะเห็นอันนี้ลายจีนอันนี้ลายมอญอันนี้ลายอิสลามนะ
0: ก็คือมีลายอยู่
1: ครับกับลายทั้งบนนะแต่ที่ของมอญจำได้คือสัญลักษณ์คือหง
0: สัญลักษณ์จะเป็นหง
1: ไม้กับปะข้างบนกับปะคัมภีร์จะมีหงอยู่นั่นคือมอญ
0: เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญตอนนี้ก็จะเป็นรวบรวมคัมภีร์ต่างๆนะคะที่รวบรวมไว้ตรงนี
1: ้
0: ก็จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์คือยังคงแบบมีความแบบสมบูรณ
1: ์
0: ให้ได้ชม
1: ครับอยู่ที่การรักษาของพระสงฆ์นะฮ
0: ะ
1: การรักษาพระสงฆ์นั้นส่วนคัมภีร์ชุดนี้คือคัมภีร์สวดพระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นบาลีของชาวมอญนะเช่นว่ากุศลาธมมากุศลาธมมากุศลาธมมาเนี่ยก็คือเสียงบาลีของมอญนะฮะ
0: อันนี้เป็นแปลเกี่ยวกับ
1: เกี่ยวกับสวด
0: การสวด
1: อภิธรรม
0: ครับ
1: สวดอภิธรรมนะส่วนปลีกย่อยลงไปก็คือชีวิตชาวบ้านนะฮ
0: ะ
1: จารย์ลงในคัมภีร์เกี่ยวกับการละเล่นนะพื้นบ้านเราเช่นว่าพ่อเพลงแม่เพลงนะฮะเนี่ยข้างบนนะพ่อเพลงแม่เพลงส่วนข้างล่างก็มีตำรายาก็มีที่บอกไว้นะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยภาษามอญ
0: บอกเก่ามากเลยนะคะ
1: ก็
0: ดูจากลักษณะแล้วคือแบบแต่คือยังมีตัวหนังสือที่ยังแบบสามารถเห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษามอญ
0: ตอนนี้ถ้าในชุมชนเราเนี่ยคนที่รู้ภาษามอญแบบนี้ยังมีเยอะไหมคะ
1: เจ้าวาดวัดม่วงพระครูพัทธสิริธรรมเนี่ยท่านเก่งด้านภาษามอญนะฮะแล้วก็ท่านก็รับสอนภาษามอญด้วยนะครับครับส่วน
0: อ
1: ันนี้
0: เก่ามาก
1: ที่ใส่คัมภีร์พระไตรปิฎก
0: ที่ใส่คัมภีร
1: ์พระไตรปิฎกเพราะว่าลายรดน้ําของไทยเราแต่ก็ถือว่าอยู่ในวัดมอญแล้วก็ถือว่ามอญก็ใช้ร่วมกันพระสงฆ์มอญใช้ร่วมกันลวดลายสวยงามนะครับเป็นไม้สักอย่างดีนะฮะคือไม่ผุก็เป็นร้อยๆปี
0: นะฮะ
1: ลวดลาย
0: นะคะมาถัดมาทางด้านนี้ทางด้านนี้คืออะไรคะ
1: ที่ใส่คัมภีร์เก็บรักษาคัมภีร
0: ์เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่ว่ารูปทรงแตกต่างกัน
1: รูปทรงที่เราขนย้ายง่ายนะฮะขนย้ายง่าย
0: ก็คือใช้ในการขนย้าย
1: ขนย้าย
0: ก็คือจะเป็นอยู่กับที
1: ่รักษาง่ายแมลงไม่เข้ากัดคัมภีร์นะฮะทำให้อยู่ได้เป็นร้อยๆปี
0: ค่ะเดี๋ยวเราตัวนี้ในส่วนของโซนของคัมภีร์พระไตรปิฎกต่างๆที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นๆกันต่อจะเป็นโซนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ
1: เชิญครับ
0: ค่ะตอนนี้เราจะไปอีกโซนหนึ่งใช่ไหมคะพี่อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือโซนอะไรอะคะ
1: โซนนี้นะฮะคือการเล่นซาบ้าของมอญนะฮะ
0: การเล่นซาบ้ามอญ
1: ก็
0: แยกมูฟมาทางด้านนี
1: ้ครับ
0: ซาบ้ามองคืออะไรคะ
1: ซาบ้ามองก็คือการละเล่นของชาวมอญเป็นร้อยร้อยปีเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตกทอดกันมาจนถึงรุ่นเรานี่ก็ไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับก็คือลูกซาบ้าก็ทำด้วยงาช้างแล้วก็กระดูกของตะภาพน้ำตะภาพน้ำคือตรงหน้าอกมันจะมีตะภาพตัวใหญ่มันก็จะมีกระดูกแล้วก็ชาวมอญก็ได้มาแล้วมาจีให้เดทโมฟอนเนี่ยเป็นลูกซาบ้ามีน้ำหนักดีส่วนรองมาก็หาไม่ได้ก็คือไม้เนื้อแข็งไม้ประดู่ไม้มะค่านะฮะคือการละเล่นก็คือตกทอดกันมาแล้วก็ต้องเล่นทุกเล่นเฉพาะไอการแสดงให้ชมปัจจุบันแล้วก็เล่นในวันสงกรานต
0: ์
1: คือว่า7วัน7คืนต้องเล่นซาบ้านะ7
0: วันก็คือเป็นการละเล่นที
1: ่การละเล่นที่ตกทอดกันมา
0: ตลอดมาในช่วงของเทศกาลคือจะได้มาเห็นอีกครั้งนึง
1: ครับมันเป็นการที่ว่าคนสมัยก่อนบ้านนอกเรานี่ก็พบปะชายหนุ่มหญิงสาวก็พบปะกันนะก็ได้พูดได้คุยกันนะฮะก็คือเป็นโอกาสเดียวที่ว่าจะได้พบเจอกัน
0: พบคู่ในการเล่นซาบ้า
1: ครับ
0: แต่แล้วลูกซาบ้าตอนนี้คือยังคงอยู
1: ่บางบ้านก็ยังอยู่เพราะรักษาไว้มันเป็นของเก่านะ
0: ฮะ
1: แล้วก็ทีนี้ก็มาโชว์ให้ดูนะครับ
0: อันนี้ถัดมานี่ก็คือจะเป็น
1: การละเล่นเขาเรียกผีกระด้ง
0: ผีกระด้ง
1: นะฮะทั้งบนผีกะลานกะลาตุ๊กตุ๊กตดเสร็จแล้วก็นี่ผีคล้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กะลานี่การเล่นซาบ้าของเด็ก
0: อ๋อนี่คือการเล่นซาบ้า
1: การเล่นซาบ้านะฮะการโรยทรายก็คือถมถนนที่บกพร่องไปก็ถมในวันสงกรานต์
0: นี่คือเป็นการเล่นต่างๆที่จะได้เห็นนะคะเราเดินถัดมาทางด้านนี
1: ้ครับ
0: ทางด้านนี้เป็นอะไรคะ
1: ตรงนี้นะฮะจะให้ชมว่าการแต่งกายของชาวมอญก็คือการบวชนาคนะฮะ
0: การบวชนาคการลักษณะการบวชนาค
1: การบวชนาคแต่งกายได้สวยงามนะฮะทำไมถึงแต่งกายได้สวยงามก็เหตุจากว่าการบวชเนี่ยก็คือต้องแต่งกายให้สวยงามเทียบกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่าพระองค์บวชแล้วก็ไม่ได้สึกอีกเลยนะเช่นเดียวกันนาคมอญนาคไทยเหมือนกันบางท่านเนี่ยบวชแล้วก็ไม่ได้สึกนะสึกในรถพระธรรมก็คือก่อนที่จะบวชนะก่อนที่จะโกนหัวเป็นบวชเข้าบวชเป็นพระเนี่ยต้องแต่งกายให้สวยงามนะฮะก็คือใส่กำไลข้อเท้ากำไลกั้นบัวนะ
0: ก็จะเห็นอันนี้เป็นกำไลข้อเท้าก
1: ำไลข้อเท้าสำหรับใส่ให้นาค
0: ก็มันจะต้องมีเครื่องประดับ
1: เครื่องประดับอันนี้จำลองมาให้ชมถ้าว่าในฐานะถ้าว่าถ้าใครมีฐานะดีก็ใส่ทองมากนะฮะ
0: ก็คือแล้วแต่บ้านที่ม
1: ี
0: การบวชลูกหลานต่างๆเขาก็จะใส่เครื่องประดับ
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าประโคมเครื่องประดับเพื่อให้ความสวยงามแล้วที่นี่เป็นมี
1: แล้วกลางคืนถ้าเกิดว่ามีลิเกเราก็ใส่ชฎาไปชมลิเก
0: ให้นาคใส่ไปเหรอ
1: ให้นาคใส
0: ่เขามีประเพณีแบบนี้ด้วย
1: ครับได้ไปนั่งชมลิเกการแห่แหนไปดูลิเกก็ต้องมีกลองยาวก็ได้หรือสมัยนี้ก็มีกลอเอามีแตร
0: เดี๋ยวนี้ยังมีให้ชมไหมกับการแบบแต่งกายแบบนี้อ๋อยังมีอยู่ใน
1: ครับแล้วมีอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเช้าที่จะเข้าโบสถ
0: ์
1: ก่อนราวตีห้าเนี่ยก็แต่งกายเป็นเทวดานะฮะสวมชฎาขี่ม้าเขาเรียกว่าย่ำน้ำค้างนะฮะย่ำน้ำค้างให้นาคไปชม
0: เป็นประเพณีที่น่าสนใจอ่ะเพราะมันมีแบบว่าในแต่ละลูกเล่นต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะในพิพิธภัณฑ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือมี3โซนที่ให้ได้เรียนรู
1: ้
0: แล้วก็จะเดินอยู่ในระแวกนี
1: ้ค
0: ือความจริงยังมีอีกหลายเขาเรียกว่าเป็นเขาซอกซอยนะในแต่ละซอกซอยที่ให้ได้เรียนรู้เยอะมากทีนี้ตัวพิพิธภัณฑ์เปิดยังไงบ้างคะ
1: ทีนี้ก็หยุดวันจันทร์อังคารนอกนั้นก็เปิดปกติถ้าใครจะมาชมเป็นหมู่คณะแจ้งที่อบต.นะฮะก็เสร็จแล้วก็มีผู้อธิบายให้ความรู้ในฐานะที่บ้านม่วงคนไทยเชื้อสายมอญเนี่ยก็จะพูดมอญให้ฟังบ้างเป็นว่าเมงอราวสวัสดีครับตังเก้าราวขอบคุณครับเนี่ยก็เราก็ให้ความรู้ด้าน
0: ต่าง
1: มอญ
0: ตังเก้าราอาว
1: ตังกู
0: ตังกูราอาว
1: ราอาว
0: ราอาวตังกูราอาวต้องเรียนต้องไปเรียนนะคะก็ท่านใดสนใจก็สามารถมาได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเครื่องแต่งกายที่เห็นอยู่นี่เป็นเอกลักษณ์ของ
1: ค
0: ุณมอญด้วย
1: ชีวิตประจำวัน
0: ชีวิตประจำวันของชาวมอญเขาจะแต่งกายแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการทอผ้าในส่วนนี้เลยแต่ตอนนี้ขอบคุณผู้ที่ให้คำแนะนำในส่วนของพิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: นี่แหละ
0: ท่านใดสนใจก็มากันได้นะคะมาชมภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของชาวมอญให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเครื่องแต่งกายของผ้าของชาวมอญว่าที่บ้านม่วงเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของผ้าค่ะซึ่งจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างนะคะอยู่กับประธานกลุ่มที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ค่ะชื่อป้าจำเนียนนามสกุลแย้มอุ่มนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นประธานกลุ่มผ้ามอนทอมือค่ะ
0: ผ้ามอนทอมือที่บ้านม่วง
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี
1: ้เราก็มารวมตัวกันโดยมีนายกอบต.ในที่เริ่มค่ะทำโครงการนี
0: ้ค่ะ
1: ว่าชาวบ้านที่แบบเป็นแม่บ้านว่างจากการทำนาแล้วจะหาอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพเติมก็เลยรวมตัวกันตกลงว่าเป็นการทอผ้าค่ะ
0: ก็เป็นพันทอผ้าตรงนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นอาคารใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆเนาะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้เขาเรียกอะไรนะกี่
1: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกกี่กระตุกค่ะ
0: กี่กระตุก
1: แต่ด้านนี้จะเป็นกี่โบราณนะคะ
0: อันนี้กี่โบราณล่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถอยแป๊บนึงถอยมาดูก่อน
1: อันนี้กี่โบราณกี่โบราณจะไม่มีม้วนผ้าค่ะม้วนผ้าแบบนี้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เขาจะมีได้ยืนไปใส่ไว้ในถุงย่ามเนอะค่ะ
0: อ๋อได้จะอยู่ในถุงย่าม
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าสมัยใหม่ขึ้นมาก็จะมีม้วนผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แบบที่เราเห็นอยู่นี่นะคะแต่คือดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: อันนี้คงนานมากค่ะเพราะก็จะมีลายที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณป้าดูเป็นคนทอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณป้าทอมากี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นสมัยใหม่
1: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกสรงตาตะแกรงค่ะ
0: ค่ะเป็นสรงตาตะแกรง
1: ใช่ค่ะถ้าสมมุติเป็นลายแบบนี้ค่ะเป็นถ้ามีลายขั้นเขาเรียกว่าสรงตาตะแกรง
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าสมมุติไม่มีลายขั้นก็จะเป็นผ้าสิ้นแบบที่ป้านุ่งเนี่ยค่
0: ะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกสีไหมเฉพาะของชาวมอญเนี่ยจะมีสีเฉพาะ
1: ค่อนข้างจะสีแดงเขียวบานเย็นอะไรที่สีสดใส
0: สีสดใส
1: ใช่
0: จะเน้นแบบนี้แล้วลายก็คือจะเป็นลายแบบนี้
1: ใช่ค่ะอันนี้ตาตะแกรงเขาเรียกผ้
0: าสรง
1: และสามารถทอเป็นผ้าสิ้นแบบนี้ได้
0: ก็คือมาเป็นผ้าสิ้นได้
1: ส่วนด้านนี้จะเป็
0: น
1: ผ้าขาวม้าค่ะ
0: สีสวยมากเลย
1: อันนี้ผ้าขาวม้าเขาเรียกตาหมักลายสก๊อตค่ะหรือไม่ก็ตาตะแกรงเล็ก
0: ค
1: ่ะเป็นที่นิยมของชาวมอญค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมสำหรับลวดลายหรือว่าเป็นสีลวดลาย
1: ลายก็เป็นเดิมๆเราอาจจะเปลี่ยนสีบ้างหรือลายอาจจะทำตาตะแกรงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงหรือเล็กอีกหน่อยก็ได้แล้วแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็มีติชมอะไรของเราเราก็จะมีตามสมัยเหมือนกันค่ะ
0: ตามสมัยนิยมเนาะ
1: ใช่ค่
0: ะด้านนี้ก็จะเป็นสีดำ
1: ค่ะด้านนี้ค่ะข้ามมาเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ด้านนี้จะเป็นผ้ายกดอกค่ะที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วค่ะ
0: คือมีลายขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเขาจะมีตะกอสี่ตะกอแล้วก็จะมีที่เหยียบหกเหยียบ
0: ค
1: ่ะก็จะค่อนข้างทอยากหน่อยแต่ถ้าทอสีก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะ
0: อ๋อนี่คือสีที
1: ่ใช่ค่ะแต่ถ้าทอสีดำตอนนี้ออเดอร์รับสีดำไว้ก็เลยก็จะทอสีดำ
0: อุ้ยสวยมากแล้วคือมีความละเอียดมากเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ลายอะไรนะคะ
1: เขาเรียกลายดอกดาราค่ะ
0: ลายดอกดาราคุณผู้ชมจะด
1: ู
0: น
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นแบบลายดอกนะคะ
1: ถ้าเรา
0: เป็นสีดำเนาะ
1: ใช่ค่ะสีดำนี้ออเดอร์20เมตรค่ะยังไม่ครบ
0: คนที่แบบทอได้นี่คือต้องใช้ความ
1: ค่ะ
0: ละเอียดมากเลย
1: ใช่นะต้องเหยียบต้องจำกำเหยียบถ้าสมมติเหยียบผิดปุ๊บดอกก็จะแหว่งแต่กี่นี้ก็พิเศษอีกอย่างนึงสามารถทอเป็นลายธรรมดาได้นี่ค่ะหนูเห็นไหม
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกลายขัด
0: ค่ะ
1: ลายขาดเราก็จะเหยียบแค่เหยียบ5เหยียบ6
0: ค่ะ
1: ไม่เหยียบดอกก็จะเป็นขึ้นมาแค่ลายธรรมดา
0: ก็สามารถที่จะเป็นลายธรรมดา
1: ใช่ใช่เป็นผ้าสิ้น
0: ก็เรียกเป็นลายดอกได้ด้วย
1: ใช่ผ้าสิ้นผ้าตัดเสื้อได้เหมือนกัน
0: สวยมากแล้วก็ละเอียดมากนี่ถ้าพูดถึง
1: ทอยากวันนึงก็ได้ประมาณสัก
0: 1เซน
1: 50เซนค่ะได้ถ้าทอตั้งแต่เช้า
0: ถ้าทอตั้งแต่เช้าอันนี้
1: แล้วนี้ป้าตุ๋ยนะคะ
0: ค่ะป้าตุ๋ย
1: ป้าตุ๋ยทอผ้าลายเกตเต่า
0: ลายเกตเต่า
1: ค่ะเป็นผ้าโบราณนะคะอันนี้เราสืบทอดกันมา
0: ป้าตุ๋ยนี่ทอมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย
2: โอ้ย
0: นานแล้ว
1: ตั้งแต่สาวสาว
0: ตั้งแต่สาวสาว
1: ค่ะลายเกตเต่าดั้งเดิมเราก็ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะแต่เราได้มาจากบ้านคุณแม่ของนายกอะค่
0: ะ
1: นายกคนปัจจุบันนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาเอามาบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ให้หุ่น

0: แต่อยู่บนพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็มาเรียนรู้กันโดยให้อาจารย์มาสอนแกะลายแล้วก็ต่อยอดออกมาก็ถือว่าเป็นผ้าโบราณในหมู่บ้านของเรา
1: ต้องใช้เวลานานเหมือนกันแน่ๆเลย
0: นานมากอันนี้ทอยากที่สุดในนี้ค่ะเหยียบแค่2เหยียบตะกอมีแค่2ตะกอแต่ว่าทอยากม
1: ัน
0: จะเป็นลายขัดลายสาน
1: ค่ ะตอนนี้ในทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือมีคนสานต่อเรายังคะ
0: ก็มีเด็ก
1: ๆวัยรุ่นต่าง
0: ๆวัยรุ่นก็มีที่สามารถทอได้แต่ก็พอเรียนจบมีงานทำก็ไม่มาทอกับเราเลยค่ะก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ค่ะนักเรียนม.1ค่ะพอขึ้นม.1ปุ๊บเราก็จะให้มาทอผ้าทุกวันอังคารก็จะมีการเรียนที่แบบภาคบังคับค่ะเรียนแล้วก็ต้องสอบด้วย
1: มาทอด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ด้านนี้อันนี้จะเป็นสมาชิกใหม่ขึ้นมาหน่อยไหมคะคุณป้า
0: ด้านนี้เป็นน้องเทียมนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องเทียมเป็นสมาชิกใหม่ก็เริ่มทอเป็นลาหมากรุกค่ะลายจะอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อลายจะอยู่ด้านล่าง
0: ใช่อันนี้จะขึ้นหัวแล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือขึ้นหัวของ
0: ผืนใช่ค่ะอันนี้ได้15ผืนได้แล้วมั้งยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะตัดใกล้สงกรานต์นี่แหละ
1: แล้วในก็คือว่าเราจะทอเป็นผืนม้วนใหญ่ๆแล้วก็ค่ะก็ยังไงบ้างคะ
0: มีคนสั่งค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยรับเยอะเพราะว่ามันเร่งไม่ได
1: ้
0: มันเดี๋ยวนี้เราด้วยวัยด้วยอายุด้วยที่เรามาตรงนี้มันเป็นสังคมที่เรามากินข้าวมาคุยกันแล้วก็มาสืบทอดการทอผ้าแต่ไม่เน้นเรื่องทอเท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้
1: เน้นมาคุยสร
0: ุ
1: ปใช่ไหมคะ
0: แล้วก็
1: ป้าหัวล้
0: อแล้วก็รับไหมออเดอร์รับแล้วเครียดนู่นน่ะ
1: รับแล้วเครียด
0: นู่นน่ะพอมาจะ 2-3 เดือนแล้วค่ะยังไม่ได้20เม็ดเลย
1: เพราะมันเป็นความละเอียดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆพอผิดก็ต้องเลาะ
1: ค่ะก็คือมีความละเอียดที่เกิดขึ้นในส่วนของผ้าทอต่างๆเหล่านี้คือการเอาไปตัดเย็บเราไม่ได้ตัดเย็บใช่ไหมคะเราขายเป็นผืนอย่างเดียวใช่ไหม
0: มีค่ะมีการตัดเย็บก็จะมีกลุ่มกศร.นะคะกศน.ที่โรงเรียนนอกระบบอะค่ะเขาจะมาสนับสนุนโดยการมีงบประมาณมาไม่มากแต่จะเป็นการเรียนการสอนจะจ้างครูมาสอนเริ่มจากทำดอกไม้ทำพวงรีดทำผ้าแบบสอนให้เราทำพับผ้าแบบเป็นพวงรีดเป๋าอะไรจะต่อยอดผ้าทอเราได้เยอะเลยค่ะ
1: ค่ะก็โดยเฉพาะไปต่อ
0: ผู้เรียนกันอะมันจะมีแผลมีรอยเราก็เอามาแปรรูปแบบนี้ค่ะ
1: ก็คือมาดัดแปลงมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆขึ้นมาอีก
0: ใช่ค่ะ
1: รูปแบบหนึ่งถ้าใครสนใจอยากจะมาที่นี่ติดต่อได้ยังไงบ้างคะ
0: เราก็มีไลน์ของเรานะคะแต่ก็เด็กๆเขาทำกันถ้าทำไม่เป็นหรอก
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นให้ขึ้นที่อยู่ให้ในการติดต่อแต่จะรับออเดอร์ไหมก่อนถามก่อน
0: ออเดอร์เยอะๆไม่รับค่ะถ้าเป็น10เมตรขึ้นไปไม่รับ
1: ค่ะแต่ว่ามาดูได้นะ
0: ได้
1: ว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่พามาชมความสวยงามแล้วก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นศิลปะพื้นถิ่นอยู่นะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปที่ภาพบรรยากาศเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะมีงานประเพณีงานเทศกาลต่างๆที่มีการรวบรวมเรื่องราวของชาวมอญเอาไว้จะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวลาไปที่ภาพบรรยากาศเหล่านี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่คนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: หาทางด้านกฎหมายกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาพูดคุยกันครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเกิดวิกฤตทีไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับสิ่งที่ตามมาไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเราจะเห็นภาพนี้จนชินตานั่นก็คือเวลาที่เราเข้าไปในร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าที่เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะน้ำหรือว่าอาหารบางอย่างนะครับมักจะขาดแคลนเกลี้ยงชั้นเลยก็ว่าได้ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยการกักตุนสินค้ามันสามารถทำได้หรือไม่แล้วการที่เราไปกว้านซื้อของมาจนหมดเพื่อเก็บไว้ใช้เองมันต่างกับการกักตุนสินค้าอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีชื่นหรือว่าทนายฝ้ายเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับเราเคยเห็นภาพเนี่ยคุ้นตามากเวลาที่เราไปตามร้านค้าสินค้าเกลี้ยงเลยโดยเฉพาะในช่วงที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆการกักตุนสินค้านะครับถ้าพูดในแง่ของกฎหมายมันมีคำอธิบายคำจัดจำกัดความที่เฉพาะของมันเลย
1: กองสินค้าที่ควบคุมหนึ่งต้องเป็นสินค้าควบคุมตามนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าสินค้าควบคุมมีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ต้องมีการครอบครองสินค้า100ซอง 1,000 ซองเดี๋ยวมาดูว่าความจำเป็นเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะหรือว่าแยกย้ายหรือปฏิเสธการจำหน่ายก็คือไม่ขายให้นั่นแหละและรับฟังคำอธิบาย
0: สินค้าโดยทั่วไปมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าเราไปกว้านซื้อมาซะทุกอย่างแบบนั้นก็ไม่เรียกว่ากักตุนนอกจากว่าเราจะไปซื้อสินค้าที่เขาควบคุมจริง
1: ๆค่ะ
0: ทีนี้ในแต่ละช่วงเนี่ยครับสินค้าควบคุมอย่างที่เคยเห็นมันไม่เหมือนกันคือบางครั้งเราก็เห็นของกินน้ำดื่มน้ำมันที่แบบเอ้ยจำกัดการซื้
1: อ
0: ซื้อได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าบางครั้งบางช่วงก็สามารถซื้อได้เลยคุณอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได
1: ้แบบของสินค้าอยู่ก่อนอย่างเมื่อกี้ที่คุณเบิร์ดพูดมาว่าสินค้าควบคุมมันมีบางทีเห็นเป็นของกินบางทีเป็นของใช้ปุ๋ยสารเคมีน้ำมันแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงอันไหนควบคุมไม่ควบคุมอย่างแรกมารู้ก่อนว่าสินค้าควบคุมคืออะไร
0: ครับ
1: สินค้าประเภทที่ควบคุมได้แก่สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนเช่นอาหารสำเร็จรูปจำเป็นไห
0: ม
1: จำเป็นนี่ช่วงวิกฤตต่างๆเช่นสิ้นเดือนเนี่ยอาจจะไม่มีวิกฤตสงครามเลยแต่สิ้นเดือนเนี่ยจำเป็นยัง
0: ครับ
1: อาจจำเป็นแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้บอกว่าช่วงสิ้นเดือนทุกอันเนี่ยคือความจำเป็นนะแต่กำลังบอกถึงประเภทก่อนนะหนึ่งอาหารสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนมพร้อมดื่มเฉพาะนมจืดนะคะเนื่องจากเป็นอาหารของเด็กเล็กเนี่ยแหละถ้าเกิดว่ามีการกักตุนเด็กเล็กก็อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งมันสำคัญต่อการดำรงชีพอยู่แล้วปุ๋ยเคมีพันอาหารสัตว์สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรสินค้ากลุ่มพวกนี้ค่ะห้ามมีการกักตุนหรือแม้หากจะมีการปรับราคาเพิ่มต้องแจ้งก่อนแล้วถามว่าสินค้าเหล่านี้มันมีเป็นช่วงๆไหมที่บอกว่าห้ามกักตุนขึ้นอยู่กับวิกฤตสถานการณ์ในช่วงนั้นๆด้วยว่าอะไรจำเป็นต่อการดำรงชีพเหมือนช่วงที่ผ่านมาเงี้ยมีช่วงสงครามที่มันกระทบกับทุกประเทศเลย
0: ครับ
1: คุณเบิร์ดเดินเข้าห้างไปคุณเบิร์ดเห็นเชลฟ์สินค้าอะไรบ้างที่บอกว่าห้ามซื้อเกินครอบครัวละกี่ขวดกี่ถุงเห็นอะไรบ้างคะ
0: อันนี้หลักๆเลยน้ำดื่มน
1: ้
0: ำ
1: ดื่มเนี่
0: ยเคยเห็นเลยติดป้ายไปเลยว่าห้ามซื้อเกินเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็น้ำมันคือพวกนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ก็สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำตาลเคยเห็นยังน้ำตาลเขาไม่ได้เขียนด้วยนะว่าห้ามเกินคนละเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เขาใช้คำว่าห้ามเกินครอบครัวละกี่กิโลกรัมกี่ขวดเพราะหมายความว่าสมมติ

0: บ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มี10คนถ้าบอกว่าคนละ10บ้านเราเอาคนไปเลย10คนซื้อ10บินได้กี่ถุงนะ
1: โอ้โห
0: 100ถุง
1: 100พอดี
0: พอ100ถุงในภาวะขาดแคลนแล้วเราเอามาทำกำไรซื้อมาถุงละ20บาทขาย40บาทอันนี้อาจจะเข้าแจ้งเบาะแสว่าครอบครัวเนี้ยไอ้6ขวด12ขวดมันอาจจะไม่เป็นไรเราอาจจะเป็นบ้านเป็นครอบแต่ทีนี้มันต้องดูถึงความจำเป็นสมมติถ้ามีการชี้แจงแจ้งเบาะแสคุณไปกินเข้าไปนะมันหมายถึงสัมมาอาชีพด้วยเหมือนปุ๋ยของเกษตรกรเห็นปะอันนี้มันก็ไม่ได้เข้ากับการกักตุนเกณฑ์กำไรถ้าเราเอามา12ขวดแล้วเราเปิดขายหน้าบ้านเลยซื้อมาน้ำมันพืชขวดละ35
1: บาทที่เรื่องของความจำเป็นเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความจำเป็นว่าเท่านี้มันน้อยเกินไปจำกัดการซื้อเท่านี้ไม่เพียง
0: ค่ะ
1: มันวัดกันยังไงครับ
0: จริงๆเรื่องของความจำเป็นความเป็นแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแต่เวลาหลักการพิจารณามันมีหลักการนะคุณเบิร์ตสมมติคุณเบิร์ตบอกว่าคุณเบิร์ตมีความจำเป็นฝ่ายสมมติว่าเป็นน้ำมันเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: พอเป็นน้ำมันเนี่ยคุณเบิร์ตซื้อมา6ขวด12ขวดหรือ20ขวดถ้าบอกว่าบ้านคุณเบิร์ตกำลังต้องมี20ขวด
1: จำเป็นอยู่นะ
0: บ้านฝ่ายเป็นบุคคลธรรมดาเลยแค่ทำกับข้าวกินในบ้าน20ขวดเจ้าหน้าที่เขาอาจจะถามว่านี่ใช้นานเท่าไหร่20ขวด
1: อยู่กันกี่คนนะที่บ้าน
0: 2คนฝ้ายกับแมวรวมกันแล้ว2คนอาจจะทอดปลาทูเล็กน้อย20ขวดมันอาจจะบอกว่าอาจจะเริ่มเกินความจำเป็นละแต่ถ้าฝ้ายชี้แจงได้ว่า20ขวดเนี่ยฝ้ายจะใช้ใน1ปีมันไม่มีการหมดอายุนี่ใช้ใน1ปีได้เพราะไม่ได้อยากซื้ออีกแล้วตอนนี้มันถูกก็อาจจะไม่ได้มีความผิดก็ได้เพราะไม่ได้เอาไปทำกำไรที่ไหนแต่ในขณะเดียวกันของคุณเบิร์ดขายไว้แขกคุณเบิร์ดไม่ได้ซื้อ20ขวด
1: ครับ
0: คุณเบิร์ดไปหาคนแถวบ้านหาใครก็ได้ซื้อมาพอมันเกินความจำเป็นที่จะต้องใช้เองและนำไปเพื่อการเก็งกำไร อันนี้ก็เข้าเรื่องเกินความจำเป็น
1: ซื้อเพื่อมากักตุนเนี่ยถ้าจะมีความผิด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดเราซื้อ
0: เราไม่ขายถ้าเกิดว่าเราซื้อไว้กินคุณเบิร์ดพูดเนี่ยมีประเด็นเมื่อกี้บอกว่าซื้อกักไงตามพระราชบัญญัตินี้แต่ถ้าเกิดซื้อไว้แล้วยังไม่ขาย
1: ครับ
0: ว่าเหมือนกันจริงๆเราได้ยินข่าวเนี่ยเยอะมากเราคงไม่สามารถแบบเอามือในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีการไม่ขายจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตน้ำมันหรืออะไรก็ตามเมื่อมันไม่มีจริงๆเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าตรวจสอบเหมือนกันแต่ผลการตรวจสอบและคำอธิบายของเขาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องถ้าคำอธิบายของเขาอธิบายไม่ได้คือมีอยู่แล้วแค่ไม่ขายให้เฉย
1: ครับ
0: พอถึงเวลาน้ำมันขึ้นมาขายเขาอาจจะมีความผิดก็ได้แต่ถ้าเกิดคำอธิบายเขาคือณวันนั้นมันไม่มีน้ำมันสำรองเพิ่งมาเติมจริงๆแล้วมีการขายไม่มีการแบบกักตุนอะไรก็อาจจะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
1: อันนี้เราพูดถึงในแง่ของการที่เป็นบุคคลทั่วไปเน
0: า
1: ะแล้วถ้าเป็นร้านค้าที่เขาบอกว่าเอาก็ร้านฉันขายของ
0: อ
1: ่ะเช่นร้านฉันขายสินค้าทั่วไปอุปโภคบริโภคเลยที่ร้านก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขาย มีน้ำมันพืชขายมีน้ำตาลขายแล้วในช่วงนี้มันเกิดภาวะที่วิกฤตและฉันก็ต้องมีของให้เติมให้เต็มร้านสิ
0: เผื่อไว้ก่อน
1: เผื่อไว้ก่อน
0: อันไม่ซื้อไว้เก็บนะอันนั้นซื้อไว้เก็บไม่ได้ซื้อไว้ขาย มาดูคำนิยามแบบเป๊ะๆ เลยดีกว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542เรามาแยกเป็นองค์ประกอบนะ
1: ครับ
0: อันแรกการกักตุนสินค้าหมายถึงการครอบครองสินค้าควบคุมมากเกินความจำเป็นร้านค้าเนี่ยเขามีไว้จำหน่ายอยู่แล้วมันจะไม่มีคำว่ามากเกินความจำเป็นของบุคคลทั่วไปหรอกนะคะแต่เขาบอกว่าเพื่อมีไว้ในครอบครองเพื่อเก็งกำไรโดยการนำไปซ่อนเร้นแยกย้ายหรือปฏิเสธการจำหน่ายทำให้สินค้านั้นขาดตลาดและราคาสูงขึ้นถ้าร้านค้าหลายๆร้านค้าทำแบบนี้มันก็จะไปเข้าองค์ประกอบที่บอกว่าปฏิเสธการจำหน่ายทำให้สินค้าขาดตลาดและราคาสูงขึ้นก็เข้านิยามคำว่ากักตุนสินค้าของพระราชบัญญัติ

0: เหมือนว่าซื้อมาเก็บไว้ก่อนเพื่อรอรู้แหละว่าเนี่ยช่วงเนี้ยวิกฤตแล้ว
1: ซื้อมาเก็บปฏิเสธการขายรอสินค้าขึ้นราคาและจำหน่ายไป
0: อันนี้คือมันฟังดูก็เหมือนเป็นกระบวนการเหมือนกันนะว่าแบบขั้นตอนต่างๆถ้าร้านทุกร้านทำแบบนี้แน่นอนสินค้ามันจะแพงขึ้น
1: แน่นอนอย่างแน่นอน
0: แล้วสินค้าที่ราคาดั้งเดิมอ่ะคนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้แล้ว
1: ใช่ไฟว่าจริงๆในวัยไฟกับคุณเบิร์ดเนี่ยเราเจอกันมาหลายรอบแล้วนะไม่ใช่แค่วิกฤตสงครามเราเคยเจอช่วงโควิดไหมเมื่อก่อนที่โควิดยังไม่ได้เป็นโรคที่มันดูแบบธรรมดาเหมือนไข้หวัดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เข้าไปในห้างนี่เหมือนหนังสงครามเหมือนหนังซอมบี้อ่ะน้ำตาลก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีทิชชู่ก็ไม่มีไม่มีสักอย่างถึงตอนนั้นราคาก็ปรับสูงขึ้นรวมถึงหน้ากากอนามัยตอนนั้นปรับสูงมากกล่องละกี่ร้อยอ่ะ
0: ใช่แล้วทีเนี้ยพูดถึงกรณีเนี้ยนึกขึ้นมาได้ว่ามันจะมีอีกเคสหนึ่งที่ขายเป็นแพ็คคู่บังคับเช่นแอลกอฮอล์ด้วย
1: มันมีช่วงนั้น
0: ทีเนี้ยแบบเนี้ยอนามัย
1: ถามว่าจำกัดสิทธิ์ไหมอ่ะจริงๆมันมีหลายร้านค้ามันเป็นโปรโมชั่นร้านค้าที
0: ่
1: เขาสามารถพั่ว200
0: ครับ
1: คู่แอลกอฮอล์หน้ากาก200แต่ถ้าคุณอยากซื้อแค่หน้ากากอย่างเดียว
0: เพราะฉะนั้นแล้วสินค้าทั่วๆไปเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าบางครั้งตรงที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยมัน
1: ใช่ซึ่งความผิดนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการกัก7ปีหรือปรับไม่เกินแสนสูงนะ
0: ทีนี้มากันที่โทษของการกักตุนสินค้ากันบ้าง
1: ค่ะ
0: ถ้ากักตุนสินค้าแล้วมันเข้าข่ายจริงๆอย่างที่ทนายฝ้ายบอกว่ามันเกินความจำเป็นที่เราต้องใช้
1: ค่ะ
0: มันโทษมันเหมือนกันไหมระหว่างคนที่กักตุนเพื่อจำหน่ายกับคนที่กักตุน
1: ผิดมันจะต้องครบองค์ประกอบความผิด
0: ครับ
1: การทำครบองค์ประกอบความผิดเนี่ยอย่างแรกเริ่มก่อนที่มันสูงขึ้นอันนี้มีความผิดแน่นอน7ปีแล้วก็ไม่เกินแสนปรับไม่เกินแสนสี่จำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ครับ
1: แต่ถ้ากักตุนไว้ยังไม่ได้จำหน่ายก็ต้องไปดูว่าองค์ประกอบความผิดมันอาจจะยังไม่ได้ครบกักตุนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อใช้ถ้าเพื่อใช้มันไม่เข้าองค์ประกอบอยู่แล้วเหมือนคุณเบิร์ดกับฝ้ายเนี่ยกักตุนจริงไหมตรงเกินนะของฝ้ายน่ะอาจจะเกินเล็กน้อยแต่ว่าบ้านฝ้ายเนื่องจากบ้านจริงๆมีหลายคนไม่ได้สองคนจริงๆหรอกอยู่กันหลายคนเมื่ออยู่กันหลายคนเนี่ยมันมีความจำเป็นเช่นแม่ที่แก่แล้วป้าที่แก่แล้วน้องที่ยังดูแลตัวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรเหล่านี้แต่เราไม่ได้ท
0: ำแยงขึ้นมานิดนึงบอกว่าฟังมาจนถึงตอนเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดก็กลัวไงว่าฉันจะไม่มีของทีนี้หน่วยงานไหนที่จะต้องเป็นคนเข้ามาดูแลควบคุมเรื่องพวกนี้ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่กี่จังหวัด
0: โอ้โหเยอะมาก77จังหว
1: ั
0: ด
1: 77จังหวัดเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานเชิงรุกได้ร้านขนาดเล็กมากมายหรือร้านที่พาณิชย์จังหวัดหรือโทรสายด่วน1569
0: อันนี้แสดงว่าคนทั่วไปถ้าเราเข้าร้านค้าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยร้านเนี้ยราคา
1: ทั่วไปแล้วก็หรือคนนี้เห็นของตั้งอยู่ตรงโจ้งเลยแต่บอกไม่ขายเข้าไปในร้านค้าร้านหนึ่งเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ของร้านค้าเราจะดีใช่ไหม
0: เรื่องเนี่ยว่าต้องแจ้งราคาต้องติดป้ายให้ชัดเจนแต่เราก็ยังเห็นหลายที่โดยบางครั้งอยากรู้นะราคาเท่าไหร่ไม่บอกสักที
1: ต้องแบบแชทไปถาม
0: อ
1: ยากทราบราคาอินบ็อกซ์
0: เนี่ยแบบนี้ก็เข้าข่ายความผิดแล้วใช่ไหมครับ
1: เข้าข่ายความผิดค่ะกรณีไม่แสดงป้ายราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วถามว่าทำไมยังมีคนทำก็อาจจะยังไม่โดนคนร้องเรียน
0: ทีนี้โทษต่อไป
1: การจำหน่ายสิน

0: ถ้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะโทษจำคุกสูงสุด7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีการขายของจำนวนมากผ่านออนไลน์แล้วนำไปขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะเราสั่งออนไลน์ใครจะมารู้ใครจะควบคุมอ่ะคุณเบิร์ต
1: นั่นน่ะสิมันไม่มีหน่วยงานไหนรู้นี่
0: ใช่ไหมสั่งเป็นออเดอร์แล้วก็ออเดอร์เนี่ย6ขวดอีกออเดอร์นึง6ขวด6ขวด6ขวดสั่งสัก10ออเดอร์ก็ได้มาเท่าไหร่แหละ60ขวดสั่งมาเป็น100ออเดอร์ก็ได้แล้วกรณีที่มีมาตรฐานสินค้าการสั่งของจำนวนมากผ่านออนไลน์แล้วนำไปขายต่อกรณีนี้มีความเสี่ยงเหมือนกันนะความเสี่ยงทางกฎหมายกรณีนี้คือมาตรฐานสินค้าและใบอนุญาตเฉพาะทางบางอย่างไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วขายได้เลยแต่ต้องมีใบอนุญาตคุณเบิร์ตเคยเห็นไหมเคยมีน้องฝ้ายคนนึงเขาได้เหล้ามาเหล้าจากงานปีใหม่เป็นเหล้าต่างประเทศ
1: ครับ
0: หรือว่าใครๆจะไปนำเข้ามาไงไม่รู้ล่ะมันมีเกินเราไม่กินเหล้าแล้วก็อาราธนาศีล5ครบเนาะเราเลยโพสต์ขายทำกำไรดีกว่าคุณเบิร์ตว่าโดนไหม
1: ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนที่ขายแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่าน
0: ี่ไงมันเลยบอกว่าสินค้าบางอย่างถ้าคุณจะกักตุนคุณจะมาทำกำไรไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาแล้วขายไปได้เลยนะสินค้าบางอย่างต้องมีใบอนุญาตในการจัดจำหน่ายไม่งั้นคุณก็มีโทษมีความผิดอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมอาหารแห้งต้องมีการจดแจ้งหากนำมาแบ่งขายโดยไม่มีเลขอย.
1: โอ้ยฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าแต่ฉันขายแค่ขวด2ขวดไม่ได้ขายเป็นสัมมาอาชีพ
0: คุณได้ตังค์จากเขานั่นคืออาชีพของคุณละ
1: โอเค
0: คุณได้ตังค์งานทำทีแค่แบ่งไปให้เพื่อนบ้านใช้
1: ครับ
0: ก็แบ่งให้เขาใช้ฟรีแล้วเราจะเอาอะไรกินอะไรอย่างนั้นเราก็ต้องได้เงินมาแล้วไปซื้อใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นไม่ได้เป็นเหตุยกเว้นแต่อาจจะเป็นเหตุลดโทษหรือสิทธิ์ที่เราจะชี้แจงอธิบายได้ว่าไม่ได้อยากจะแบ่งเพื่อจำหน่ายเลยนะมันได้มาปริมาณเยอะมากเกินสมมุติได้เคมีพันมาปริมาณเยอะมากแล้วบ้านเราไม่ได้ปลูกเกษตรอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: มันทำเป็นถุงย่อยๆๆขายเราอาจจะได้กำไรจากตรงนั้นนะแต่เคมีพันก็ต้องมีคุ้มค่าปรับหรือเปล่าต้องดูก่อนหรือถ้ามันเป็นการที่แบบไม่ได้จ่ายจำหน่ายออนไลน์เอาไปให้เพื่อใส่ปุ๋ยหน้าข้าวหน้าอ้อยใส่อะไรไปซะก็อาจจะไม่ได้โดน
1: จริงๆเรื่องของใบอนุญาตการขายเนี่ยเราน่าจะมาคุยกันอีกสัก EP นึง
0: ตามราคาต่างๆเห็นนะคุณเบิร์ตบ้านฝ้ายสมัยตะก่อนตอนแม่ยังสาวอยู่ขายเหล้าขายบุหรี่คุณเบิร์ตเคยเห็นอนุญาตแล้วขายสุราไทยหรือขายสุราต่างประเทศขายบุหรี่ร้านเขาก็ต้องแปะเหมือนกัน
1: ครับถ้ามันเป็นช่วงการที่เราซื้อสินค้าจำนวนมากๆมันเข้าข่ายกักตุนไหม
0: ซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นวิกฤตมันไม่ได้เป็นความจำเป็นต่อ

0: ของล็อตนั้นที่เข้ามามันคือของล็อตเดิมที่คุณมีอยู่แล้วบนต้นทุนเดิมแค่คุณปฏิถ้ามันแพงแล้วเฮ้ยมันแพงว่ะพอเปล่าราคาเป็นการเก็งกําไรแล้วโกงก่อนอีก
1: แต่บางครั้งพอไปแจ้งผิดเนี่ยมันทำให้ขั้นตอนต่างๆมันช้าไปอีก
0: ขั้นตอนต่างๆช้าด้วยแล้วมันทำให้อยู่ในทุกอาชีพคนดีคนเลวเนาะตำรวจบางคนน่าสงสารนะไฟเจอแบบยายนายไปแจ้งสคบพอเราไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าไม่เกี่ยวเปื้องพันหน่วยจ้ะอย่างเงี้ยสงสารสงสารตำรวจ
1: มากันที่เคสกักตุนสินค้าที่มันมีบทลงโทษจริงๆอ่ะทนายฟ้าบอกว่าโอ้โห
0: เจอกับตัวใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเกินราคาโกงราคาเอาเปรียบผู้บริโภคแต่พอเราไม่ได้เทคแอคชั่นเรียนหรือเมื่อมีการตรวจสอบมันมีจริงเสิร์ช Google ก็เจอแล้ว
1: ครับทีนี้สุดท้ายอยากให้ทนายฝ้ายฝากถึงรายย่อยเราพูดถึงรายย่อยดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่
0: อ
1: ยที่ขึ้นราคาได้ง่ายหน่
0: อ
1: ยหรือกักตุนสินค้าโดยที่ถูกตรวจสอบได้ยากเพราะอย่างที่ทนายฝ้ายบอกมันมีเยอะร้านค้ามากมายเต็มไปหมดเลย
0: คือฝ้ายเข้าใจนะในมุมของร้านค้าในเครือพอเป็นรายย่อยเนี่ยโอกาสในการขายปกติเนี่ยมันก็ยากกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นการรับสินค้าจากแหล่งผลิตหรือการรับสินค้าในปริมาณมากมันทำให้ต้นทุนราคาเขาสูงกว่าร้านค้าแฟรนไชส์หรือร้านค้าที่มันแบบสะดวกสบายหรือเป็นของในทุนที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยพอเมื่อเกิดวิกฤตอะไรเนี้ยเขาก็หาโอกาสทำกำไรแต่กำลังจะบอกว่าโอกาสทำกำไรเนี่ยให้มองเป็นสองส่วนส่วนแรกคือในช่วงวิกฤตถ้าเรายังมีมนุษยธรรมแล้วเรามองว่าเรายังขายในราคาปกติที่ได้กำไรแต่อาจจะได้กำไรน้อยแบบที่เราเคยได้แหละอาจจะไม่ได้กำไรมากหนึ่งเราปลอดภัยจากในเรื่องข้อกฎหมายของการกักตุนสินค้าอยู่แล้วสองเรายังได้ช่วยคนอีกตั้งหลายคนให้เขาซื้อสินค้าในราคาปกติหรือใกล้เคียงกับปกติโดยที่เรายังได้กำไรด้วยอย่าถือโอกาสนี้มาเป็นโอกาสในการขึ้นกำไรขึ้นราคาเพื่อหากำไรให้กับธุรกิจของเราเพราะมันมีความเสี่ยงเสมอ
1: ครับมากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของที่ดินอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: คนเรารวยเนาะใน Open Chat เนี่ยรวยนะเขาบอกว่าสอบถามเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดิน
0: ค่ะ
1: เพื่อลงบ้านน็อกดาวน
0: ์
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่สร้างบ้านกันเขาใช้บ้านน็อกดาวน์เร็วด้วยแล้วก็ได้อยู่เลยก็คือมีที่ดินเปล่าอยู่แล้วปล่อยให้คนเช่าทีเนี้ยเขาก็จะลงบ้านน็อกดาวน์ไว้อยู่อาศัยสัญญาครั้งละ5ปีถ้าผู้ให้เช่าเนี่ยไปดำเนินการขอบ้านเลขที่ขอน้ำขอไฟเองโดยเป็นชื่อของผู้ให้เช่าทั้งเป็นชื่อของผู้เช่าทั้งหมดผู้เช่าเขาจะกลายเป็นเจ้าของที่ดินโดยปริยายเลยไหม
0: เจ้าของที่ดินคือคนที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดไม่ใช่มีชื่อในมิเตอร์
1: ทีนี้เขาถามต่อว่าควรจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้เขายึดที่เป็นของเราได้
0: อันนี้คือเข้าใจถึงความไม่สบายใจบางทีพอมันเป็นที่เราใช่ไหมคะในสัญญาเช่าเนี่ยให้ผู้เจ้าของที่ดินรายนี้ระบุไปเลยว่าในการทำสัญญาเช่าเนี่ยเราจะให้เขาเช่าที่ดินโดยมีค่าตอบแทนนะคะระยะเวลากี่ปีการให้เขาเช่าโดยมีค่าตอบแทนเนี่ยไม่เข้าเรื่องครอบครองปรปักษ์อยู่แล้วเพราะครอบครองปรปักษ์ต้องสงบเปิดเผยไม่เสียค่าตอบแทนการมีระยะเวลาเช่าค่าเช่าสัญญาเช่าตัดเรื่องครอบครองปรปักษ์ไปส่วนมิเตอร์น้ำไฟถ้าบอกว่าเขาจะเป็นชื่อเขาไปขอมาดิฉันจะต้องทำไงสุดท้ายเขาต้องไปขออนุญาตก่อนที่จะไปขอมิเตอร์มาเลยมันต้องมีเลขที่บ้านก่อนไหมคุณเบิร์ต
1: จำเป็นสิ
0: มิเตอร์จะไปตั้งกองอยู่ตรงไหนล่ะกองบนดินเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเจ้าของบ้านก็อาจจะเขียนระบุไว้ในสัญญาว่าถ้าเราขี้เกียจไปดำเนินการเนาะเราไม่ได้อยู่ที่ดินตรงนั้นให้เขาไปดำเนินการก็อาจจะระบุไปเลยว่าที่เช่าเนี้ยเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินจะอำนวยความสะดวกในการให้เขาไปขอมิเตอร์น้ำไฟแต่ถ้าหมดสัญญาการเช่าแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นของเรานะเขาต้องอำนวยความสะดวก
1: อ
0: ย่างเงี้ยก็บอกได้มันจะเปลี่ยนชื่อหรือบอกว่าเขาต้องไปยกเลิกก็ทำได้เขียนให้ชัดในสัญญาตั้งแต่ต้น
1: เพื่อความสบายใจแต่จริงๆแล้วชื่อเจ้าของที่ดินมันก็คืออยู่หลังโฉนดอยู่แล้วใครก็เปลี่ยนของเราไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันไปในวันนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รับรู้ถึงสิทธิของตัวเอง

แต่ว่าสิทธิของเรานั้นจะใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้ไปเบียดเบียนสิทธิของผู้อื่นด้วยโดยเฉพาะร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการนะครับจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เพราะว่าโทษนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะครับปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยการแบ่งปันอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทนายฝ้ายต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

เจียหาวค่ะกลับมาพบกับรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเหล่าซื้อพี่เมย์เนี่ยก็ยังมีคำสแลงในภาษาจีนมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปดูซีรีส์นะหรือว่าไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยแล้วคุยกับคนจีนเนี่ยบางคนอ่ะฟังรู้เรื่องนะแปลออกนะแต่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อก็เลยเก็บคำสแลงที่คนจีนเขามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะนำมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่เหยาแปลว่าเขย่าเขย่าเฉียนนะคะเงินค่ะแล้วก็ชู่ก็คือต้นไม้เหยาเฉียนชู่เขย่าต้นไม้เงินต้นไม้ที่เขย่าแล้วเงินมันร่วงลงมาค่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขามีคำเล่าเนาะมีนิทานนะคะว่าอุ๊ยเนี่ยมันมีอยู่คนคนนึงนะที่เขามีต้นไม้เงินอยู่มีต้นไม้ที่ผลิตเงินได้อยู่นะคะพอไปเขย่าแล้วเนี่ยเงินก็ร่วงลงมานะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยใครๆก็อยากได้เนาะไม่ต้องสมัยนั้นหรอกสมัยนี้เราเองเราก็อยากได้นะคะว่าอุ๊ยถ้าเรามีต้นเหยาเฉียนชู่นะคะมีต้นเขย่าเงินอยู่ในบ้านเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแบบนี้นะคะแต่คำนี้ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้กับหญิงขายบริการค่ะเขาจะบอกว่าเหยาเฉียนชู่เนี่ยเป็นเปรียบเปรยกับแม่เล้านะคะเป็นในหน้าที่ค้าบริการนะคะว่าจัดหาลูกค้าจัดหาผู้หญิงเนี่ยก็ทำให้ได้เงินมาแล้วนะคะเขาก็จะเรียกคนประเภทนี้ว่าเหยาเฉียนชู่นะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเหยาเฉียนชู่จะไม่ได้ใช้ในบริบทนั้นแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยกับการที่เราไปทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีกำไรได้เงินมาเป็นโอ้โหผลิตเงินได้เยอะๆเนาะหรือว่าบางทีในสมัยเนี้ยเราอาจจะเรียกกันว่า passive income ไหมเนาะก็เรียกได้นะคะว่าเป็น passive income ก็คือเป็นผลิตเงินได้เลยอย่างเงี้ยนะเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็มีดอกมีผลออกมาให้เราได้เก็บกินแบบนี้ก็ได้นะคะในความหมายของเหยาเฉียนชู่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะสำหรับเหยาเฉียนชู่ก็อาจจะบอกได้นะคะว่า这个生意真的是姚显树这个生意ธุรกิจนี้真的是姚显树เป็นธุรกิจที่ผลิต

เงินให้ฉันนี่มากจริงๆนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกว่าถ้าป่าเจอเสี่ยงโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ถ้าป่าเจอเสี่ยงนะคะการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ก็คือเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้เขาได้มากจริงๆนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปนั่นก็คือถูหาวถูหาวนะคะถูแปลว่าดินหาวแปลว่าหรูหรานะคะดินหรูหราคืออะไรถูหาวเนี่ยเขาจะใช้กับคนไฮโซบ้านนอกเป็นเศรษฐีนะคะเขาจะใช้คำว่าถูหาวค่ะคือถูในที่เนี้ยแปลว่าดินเนาะแต่จริงๆที่แปลว่าเชยไม่ทันสมัยบ้านนอกถูแล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความหมายของเขาแล้วก็หาวเนี่ยแปลว่าหรูหรานะคะของหรูๆอะไรเราก็จะเรียกได้ว่าหาวหาวเชอร์รถหรูแบบนี้หรูแบบนี้นะคะคือคำนี้เป็นที่ฮิตเกมเอาเงินไปเติมเกมแต่เล่นไม่เก่งเนาะเลยนะก็จะมีคนไปโพสต์ในเว่ยป๋อคือเว่ยป๋อเนี่ยเป็นโซเชียลเว็บพันทิปของเราอะค่ะที่จะมีคนไปโพสต์พูดคุยบอกว่ายื้อถูหาวจวบหึงอยู่ก็คือบอกว่าเขาอะเป็นแล้วคำนี้ก็เลยแบบว่าไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้เป็นไวรัลของคนไทยภาษาไทยที่เช่นคำว่าตะเตือนไตหน้าตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ฮิตมาจากไวรัลอะค่ะในชาวเน็ตจีนเนี่ยเขาก็จะใช้คำนี้กันบ่อยเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อาจจะเป็นได้ว่าเหล่าเชอร์เจ้ากันเหล่าป่านก็คือเจ้านายเจ้าของธุรกิจคนนี้เจิ้นชื่อก็ถูหาวก็คือโอ้โหช่างที่จะเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยเขินตัวหาวเชอร์ก็คือเชิงก็คือรถหรูค่ะเขาก็เลยบอกว่าคะหรือจะใช้เพื่อการวิจารณ์พฤติกรรมการเงินที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่นถ้าชื่อก็ถูหาวฉีควนชวนฟู่ช่างช่างใช่เชอร์ฉิวผินนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีบ้านนอกเนาะถ้าชื่อก็ถูหาวเขาเป็นเศรษฐีบ้านนอกฉีควนชวนฟู่ชอบที่จะอวดความช้างจ่ายเชอร์เจียวเหมยถีก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆโพสต์ที่ไหนช่างใช่เชอร์ฉิวผินนะคะก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆบนโซเชียลนะคะก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำว่าถูหาวค่ะคำต่อมาค่ะอันนี้น่าจะแทงใจใครหลายๆคนนะคะกับคำว่ากวางกุ้นกวางแปลว่าแสงกุ้นแปลว่าไม้ที่มีเชิงนะคะตันเชิญเนี่ยใช้ในคำที่เป็นทางการได้เลยนะคะทั้งภาษาเขียนภาษาพูดนะคะหรือจะบอกว่าตันเชิญฮั่นนะคะตันเชิญฮั่นก็จะจีนแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะมีกวางกุ้นนี่แหละนะคะที่จะนะคะกวางกุ้นคือที่เมืองจีนเนี่ยนะคะเขาจะมีวันคนโสดที่พวกเรารู้จักกันดีด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่11เดือน11ค่ะคือทำไมวันนี้ถึงเป็นวันคนแท่งไม้อันเดียวโดดเดี่ยวนะคะก็จะเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่มีคนเคียงข้างแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกวันนี้กันว่ากวงกุ้นเจียนะคะหรือว่าวัน

โดดเดี่ยวนะคะว่ากวงกุ้นทีนี้กวงกุ้นเนี่ยในสมัยหลักไม่ค่อยใช้คำนี้ในบริบทนี้แล้วนะคะค่ะก็มาดูค่ะถ้าอีจิงซานสิบสุ่ยแล้วหาชื่อกวงถ้าอีจิงซานสิบสุ่ยแล้วหาชื่อกวางกุ้นยังเป็นโสดอยู่เลยแบบนี้นะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าจงชื่อเปเตเหินกังกะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะถูกอัดมากนั่นเองนะคะสำหรับคำว่ากวางกุ้นค่ะต่อมานะคะคำว่าชูกุยชูกุยจากกุยเต้าแปลว่ารางรถไฟค่ะคือคนจีนเนี่ยนะคะเขามองว่าการที่สามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือการนั่งรถไฟไปด้วยกันทีนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่นอกใจนะคะรถไฟก็เลยอาจจะตกรางได้อาจจะออกนอกรางได้เพราะฉะนั้นคำว่าชูกุ๋ยนะคะก็เลยแปลว่านอกใจนั่นเองค่ะคือคำว่าชูกุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการนอกใจนะคะการที่ออกนอกลู่นอกทางการที่มีความสัมพันธ์นอกกฎหมายหรือนอกความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะคะอย่างตัวอย่างประโยคนะคะก็จะบอกว่าถ้าอินเว่ยชูกุ๋ยหลีหุ่นเหรอถ้าอินเว่ยชูกุ๋ยหลีหุ่นเหรอก็คือเพราะว่าเขาอะชูกุ๋ยเขาออกนอกลู่นอกกันกับภรรยานะคะหลี่หุ่นแปลว่าหย่านะคะหรืออีกจื่อจุ๋ยติ้งหลี่ค่ายทาถ้าชูกุ๋ยเหรอค่ะนอกใจหลายครั้งมากๆแล้วจุ๋ยหัวชี้จื่อจุ๋ยติ้งหลี่ค่ายทาในที่สุดภรรยาก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาคำนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเขาจะบอกว่ารถไฟชนกันใช่ไหมกับการที่จะสามคนแล้วมาเจอกันมาจ้าเอกกันแบบนี้นะคะเขาจะใช้คำว่ารถไฟชนกันเนาะอีค่ะนั่นก็คือออกนอกรางนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะนั่นก็คือคำว่าชันจ่ายชันจ่ายชันแปลว่าภูเขาค่ะจ่ายแปลว่าหมู่บ้านชันจ่ายหมู่บ้านบนภูเขาหมายถึงอะไรคือในสมัยก่อนนะคะเวลาที่ใครที่เขาจะทำของก๊อปของเขาจะไปทำกันที่นะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางการง่ายๆนะคะเขาก็เลยไปหาบ้านที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่ผลิตสิ่งของเหล่านี้นะคะเขาก็เลยจะใช้เป็นสำนวนเรียกว่าของเนี่ยชานใจนะของนี้ชานใจนะก็คือของก๊อปปี้นะคะของที่ผลิตลอกเลียนแบบนั่นเองค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะใช้ได้ว่าเจ้าขวานโฉจีชื่อชานใจหัวจื่อเลี้ยงปูเหาเจ้าขวานโฉจีชื่อชานใจหัวโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสินค้าปลอมจื่อเลี้ยงปูเหาคุณภาพไม่ดีเลยนะคะหรือจะบอกว่าเฮินตัวเหรินหมายเลยชานใจเสียจื่อ结果发现是假货ก็คือ很多人买了山寨鞋子นะคะหลายคนลองซื้อรองเท้าลอกเลียนแบบมานะคะ结果发

เช่นชื่อเจียหัวสุดท้ายก็พบว่ามันเป็นของปลอมนะคะก็คำนี้เนี่ยจะใช้กันแพร่หลายเลยนะคะใช้แทนคำว่าของปลอมได้เลยเหมือนคนไทยอาจจะใช้คำว่าอะไรของกระจกแบบนี้นะคะก็คือของก๊อปปี้เนาะของกระจกมิลเลอร์นะมิลเลอร์แท้มิลเลอร์แท้คืออะไรของปลอมแท้ๆแบบนี้นะคะคนจีนใช้คำว่าฉานใจค่ะยังอยู่กันที่สิ่งของนะคะสำหรับคำนี้คำว่าของสินค้านะคะสินค้าน้ำคืออะไรนะคะมันมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะก็คือว่าในช่วงปี1980นะคะจะมีคนที่ลักลอบส่งสินค้าจากฝั่งฮ่องกงเนี่ยเข้ามาที่แผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็มาโดยผ่านทางน้ำค่ะโดยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกปิดอย่างมิดชิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือกันน้ำเข้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการซ่อนไว้ที่ใต้ท้องเรือนะคะก็จะสามารถหลบสายตาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ตรวจสอบสินค้าได้นะคะพอถึงคราวเคราะห์โดนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยก็จวนตัวไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาสินค้าทั้งหมดทิ้งลงกลางทะเลเพื่อไม่ให้ถูกจับได้นะคะคนฮ่องกงก็เลยตั้งชื่อสินค้าหนีภาษีพวกนี้ว่าฉวยหั่วนะคะหรือว่าของน้ำตามวิธีการการนำเข้าสินค้าจีนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฉวยหั่วนะคะก็คือหมายถึงสินค้าหนีภาษีค่ะแต่จะไม่ใช่ของปลอมนะคะเขาจะหมายถึงสินค้าของจริงนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะก็จะใช้ได้ว่า我买了个水货手机我买了个ฉันซื้อมาแล้ว水货ของหนีภาษี手机อะไรโทรศัพท์นะคะก็คือก็จะบอกว่าฉันน่ะซื้อโทรศัพท์หนีภาษีมาเครื่องหนึ่งนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า朋友们都喜欢买水货因为价格不贵เพิ่งโยเมินนะคะก็คือพวกเพื่อนๆค่ะเต้าฉีฮวนหมายฉุยหัวล้วนอย่างประโยคเฉยๆนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเขาจะเปรียบเสมือนคนที่กินข้าวไปวันๆไร้กันเนี่ยจะทำมาจากไม้แล้วก็ข้าวเพราะว่าใส่น้ำแล้วน้ำรั่วไม่เอาไหนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคโต้ใจเจียหลีไต้เจิ้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ชื่อฉิงปู่ย่าตั้งฟ่านถงก็คืออย่าเป็นคนคำนี้เนี่ยมีความหมายเชิงเสียดสีนะคะมักจะใช้พูดถึงคนที่ทำตัวลองทายกันดูไหมคะไต้ลื่นเมาเนี่ยเป็นคำแสดงที่มีลักษณะที่เสียดสีนะคะคือเราจะสังเกตได้นะคะว่าผู้ชายจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่หมายถึงสวมเขาหรือภรรยามีชู้ค่ะเมื่อฝ่ายสามีเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานทั้งวันนะคะกลับบ้านเร็วกว่าปกติภรรยาจึงรีบบอกให้ชายชู้เนี่ยซ่อนอยู่ใต้เตียงอาขาดน้ำนะคะต้องให้สามีเนี่ยต้องรีบไปรดน้ำก่อนนะคะพอสามีมองเข้าไปในบ้านภรรยาก็กลัวว่าสามีจะเห็นเสื้อของชายชู้ที่โผล่ออกมานะคะจึงเอาเปลือกแตงโมเนี่ยมาครอบที่หัวสามีนะคะแล้วก็อ้างว่าแดดร้อนให้สามีเนี่ยใส่เป็นหมวกไปนะคะสามีก็รู้สึกอับอายมากจนหมดคำพูดค่ะเพราะว่ารู้อยู่เต็มอกแล้วนะคะว่าที่ภรรยาทำลงไปนั้นนะคะก็เพื่อต้องการปิดบังไม่ให้เห็นชายชู้ของตนนั่นเองจากนั้นนะคะหมวกจากเปลือกแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นสีเขียวนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไต้ลุยเมาค่ะก็คือใส่หมวกเขียวนั่นเองได้ที่แต่งงานแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่าเป็นการบอกในเลยว่า

ภรรยาของคุณเนี่ยกำลังมีชู้นะคะดังนั้นนะคะเราอย่าเผลอไปซื้อหมวกสีเขียวให้ผู้ชายจีนเป็นของขวัญกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับไตลุยเหมานะคะพาไปไตลุยเหมาจื่อเหรอจนชื่อ太丢脸了ทาไปไตลุยเหมาจื่อเหรอก็คือเขาเนี่ยถูกนอกใจจริงๆด้วยเจินชื่อ太丢脸了โอ้โหมันช่างน่าอายมากจริงๆนะคะหรือจะบอกอีกประโยคนึงนะคะบอกว่า他总是担心会给丈夫戴绿帽他总是担心会给丈夫戴绿帽ก็คือเธอมักจะกังวลว่าจะถูกสามีมองว่าไปมีคนอื่นนะคะคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเชิงเสียดสีนะคะพูดถึงการถูกนอกใจเป็นคำที่มีความหมายทางลบนะคะถ้าใครจะเอาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงค่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำสุดท้ายในวันนี้ก็คือโทหยูผิงโทแปลว่าดึงแปลว่าลากนะคะโยผิงแปลว่าขวดน้ำมันค่ะแล้วคำนี้เนี่ยแสดงยังไงนะคะโทโยผิงนะคะลากขวดน้ำมันเนี่ยเขาแสดงเป็นลูกติดเป็นคนที่มาเป็นภาระคนอื่นค่ะคือในสังคมจีนสมัยก่อนนะคะเวลาที่แม่ม่ายลูกติดแต่งงานกับสามีคนใหม่เนี่ยคนจีนจะเรียกลูกติดอย่างเน็บแนมว่าโทโยผิงนะคะแปลตรงตัวว่าลากขวดน้ำมันแต่จริงๆแล้วคำที่อยากจะสื่อตรงๆก็คือโทโยปิ้งก็คือแปลตรงตัวว่าลากโรคนะคะโยปิ้งเนาะมีโรคปิ้งก็คืออาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ผู้หญิงม่ายจะแต่งงานกับสามีคนใหม่นะคะก็เหตุผลส่วนใหญ่ก็จะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยากจนนะคะหรือว่าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นส่วนลูกที่ติดมาเนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยออดๆแอดๆนะคะซึ่งเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีใหม่ก็จะต้องมารับผิดชอบสามีใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกติดของแม่ม่ายที่จะแต่งโรคติดมาได้นะคะแต่เพื่อว่าไม่ให้รู้สึกว่ามันรุนแรงจนเกินไปนะคะจึงเรียกมาใช้คำว่าโทโยปิ้งแทนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะความหมายเนี่ยจะกว้างกว่าแค่ลูกติดของแม่ไม้นะคะคือเขาจะขยายความไปถึงคนที่ตามมาเป็นภาระของคนอื่นด้วยเขาจะใช้คำว่าโทโยผิงนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชื่อท่าเตอโทโยผิงคะในช่วงท้ายตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตชวนทุกคนนะคะมาทวนกันอีกสักรอบไม้เขย่าเงินนะคะแสดงได้ว่าแหล่งผลิตเงินป้ายชู่กุ๋ยชู่กุ๋ยนะคะออกนอกรางนะคะรถไฟออกนอกรางนี่ก็หมายถึงการนอกใจชันใจชันใจบ้านอยู่บนภูเขาหมู่บ้านบนของปลอมนะคะต่อไปสวยเฮาสวยเฮาสวยเฮาไม่ใช่ของปลอมนะคะสวยเฮาเป็นของน้ำก็คือของหนีภาษีนะคะของที่หลบลักลอบเข้ามาทางน้ำในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกสวยเฮานะคะก็คือของหนีภาษีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะฟ่านถงฟ่านถงข้าวถังข้าวหมายความถี่เมาใต้ลุยเมาใต้ลุยเมาใส่หมวกเขียวค่ะนั่นก็คือโดนสวมเขาหรือภรรยามีชู้นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะโทโยผิงโทโยผิงหมายถึงคนที่มาเป็นภาระนะคะหมายถึงลูกติดของภรรยาหมายถึงคนที่มาเป็นภาระผู้อื่นนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำแสดงภาษาจีนที่วันนี้เราชื่อพี่เมย์ได้นำมาฝากทุกๆคนกันนะคะอย่าลืมนะคะนำไปฝึกนำไปใช้กันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้

แล้วก็จำไปทั้งประโยคเลยก็ได้เนอะเราจะได้บอกว่ามีประโยคมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนกันได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเหล่าซื้อจะนำประโยคอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะจากเมืองชายทะเลที่หลายคนคุ้นเคยนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับอีกมุมหนึ่งของจังหวัดชลบุรีค่ะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติวิถีชีวิตและเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะแล้วบ่อทองมีเสน่ห์อะไรที่ซ่อนอยู่เราออกเดินทางไปค้นหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ
1: เส้นทางที่ค่อยๆพาเราเข้าสู่อำเภอบ่อทองเราจะได้พบกับอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีค่ะที่มีเสน่ห์เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติและเรื่องราวของท้องถิ่นที่น่าค้นหาที่นี่มีทั้งความงดงามของธรรมชาติเรื่องราวและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพื้นที่รวมถึงอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของคนในพื้นที่แล้วอำเภอบ่อทองมีเรื่องราวอะไรให้เราได้ทำความรู้จักบ้างทั้งสถานที่วิถีชีวิตและเสน่ห์ของท้องถิ่นไปพูดคุยกับปลัดอำเภอบ่อทองเพื่อทำความรู้จักกับบ่อทองให้มากขึ้นไปพร้อมกันค่ะ
2: ครับถ้าให้ผมพูดถึงอำเภอบ่อทองนะครับในมุมมองของผมเองเนี่ยอำเภอบ่อทองเนี่ยเป็นอำเภอที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนะครับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวโดยเฉพาะท่านที่ชอบการท่องเที่ยวทางสายเกษตรแล้วก็ส่วนท่านที่ชอบท่องเที่ยวสายธรรมชาติเนี่ยแล้วก็มีท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่หลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนะครับน้ำตกตอนนี้ที่ดังเลยท่านจะเห็นใน TikTok นะครับก็คือน้ำตกอ่างผักหนามเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงตอนนี้ใน TikTok ของอำเภอบ่อทองนะครับนักท่องเที่ยวจะมากันหลากหลายในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีถ้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ําเขาชะอางทรงเครื่องถ้ําเขาชะอางโอนนะครับและที่โดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของต้นไม้นะครับต้นพระเจ้า5พระองค์เป็นต้นไม้โบราณต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอบ่อทองนะครับถ้าท่านไปที่ถ้ําเขาชะอางโอนนะครับก็จะได้เห็นต้นไม้พระเจ้า5พระองค์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมีอีกนิดนึงที่อยากแนะนํานะครับสําหรับสายมูนะครับ

0: ็จะมีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่นิยมในพื้นที่อำเภอบ่อทองก็คือวัดวังรีนะครับวัดวังรีจะมีองค์พญานาคองค์ใหญ่นะครับสายมูก็จะนิยมไปกันนะครับถ้าพูดถึงวิถีชีวิตพูดถึงอาหารนะครับอยากแนะนำสถานที่ที่หนึ่งนะครับให้มาได้เรียนรู้วิถีชีวิตรวมถึงอาหารของอำเภอบ่อทองก็คือที่บ่อทองบุรีนะครับที่นี่จะมีการสอนการเรียนรู้นะครับได้ดูควายนะครับได้ฝึกทำนานะครับที่นี่จะมีโครงการเป็นประจำทุกปีก็คือการดำนานะครับโดยการดำวันพ่อและเกี่ยววันแม่นะครับใครที่อยากสนใจมาเรียนรู้ก็เรียนเชิญมาที่บ่อทองบุรีนะครับจะมีที่พักมีอาหารให้ทุกท่านได้รับชมและก็ลิ้มลองกันครับ
1: ท่ามกลางธรรมชาติของอำเภอบ่อทองยังมีต้นไม้ที่มีลักษณะโดดเด่นและพบได้ในพื้นที่แห่งนี้นั่นคือต้นพระเจ้า5พระองค์ต้นไม้เหล่านี้มีเรื่องราวและที่มาอย่างไรและอะไรคือความโดดเด่นที่ทำให้ต้นพระเจ้า5พระองค์เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าทำความรู้จักของบ่อทองไปทำความรู้จักเรื่องราวของต้นพระเจ้า5พระองค์ไปพร้อมกันเลยค่ะ
2: ด้านหลังนี้คือต้นลูกขามรดกนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นลูกขามรดกของแผ่นดินไว้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านประกาศให้เป็นอันซีนในไทยลูกขามรดกเมืองพะยาเล่ต้นไม้นี้มีความสำคัญก็คือเขาขึ้นอยู่ในบริเวณป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกต้นที่2 อยู่ที่สอยดาวนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับมีต้นไม้พระเจ้า5พระองค์เนี่ยขึ้นอยู่ประมาณ20กว่าต้นเขาบอกว่าต้นพระเจ้า5พระองค์ขึ้นที่ไหนชุมชนนั้นก็จะมีความเจริญมีความสงบประชาชนอยู่กันร่มเย็นแล้วก็ผู้คนก็จะมาท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาความจริงแล้วต้นนี้ครับเขามีอายุมากกว่า500ปีขึ้นไปเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้หลายๆคนมาเห็นความมหัศจรรย์ต้นไม้อายุยืนเนี่ยทำให้เรามีจิตใจสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาเที่ยวกันครับแล้วก็บอกต่ออนุรักษ์เขาเรียกอะไรเป็นสื่อในการที่จะรักต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำให้ต้นไม้นี้อายุยืนยาวให้ลูกหลานได้ดูแลแล้วก็เป็นที่ร่มเย็นต่อไปสำหรับสถานที่แห่งนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเป็นป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่เราสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์มาท่องเที่ยวเรามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ขึ้นยอดเขาเพราะยอดบนยอดเขามีรอยพุทธบาทนอกจากนั้นก็มาที่นี่มาชมความมหัศจรรย์ของต้นไม้ข้างบนยังมีรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีตามบันไดขึ้นไปยังมีพระธาตุจะเห็นวิว360องศาของป่าชุมชนกับป่าลอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะครับแล้วก็ต้นพระเจ้า5พระองค์เนี่ยในแต่ละปีชุมชนแล้วก็ไปบอกต่อที่สำคัญเลยเบอร์บ่อทองก็จะอยู่คู่กันเลย
1: สถานที่ที่มีเรื่องราวน่ามีเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าต่อกันมาแล้วเรื่องราวของเจ้าพ่อพญาเร่มีความเป็นมาอย่างไรไปทำความรู้จักเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ไปพร้อมกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะหนูชื่อเด็กหญิงนฤมลวิไลเลิศค่ะชื่อเล่นชื่อน้องพันธ์ค่ะ
4: ผมชื่อเด็กชายเลิศพิสิทธิ์เตียวเจริญรุ่งครับชื่อเล่นชื่อน้องฟุกครับ
5: หนูชื่อเด็กหญิงธัญพร
6: ชื่อเด็กหญิงพิยาดาบุญญาพิสิทธิ์เจริญค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแอลค่ะ
3: วันนี้พวกเราจะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะบางประวัติก็บอกว่าพ่อพญาเร่เป็นอาหารของพระเจ้าตากสินบางประวัติก็บอกว่าพ่อพญาเร่เกิดในยุคสมัยทวาราวดีและบางประวัติก็บอกว่าพ่อพญาเร่เป็นคนอำเภอท่าตำบองจังหวัดเวียงจันทน์ก่อนนี้เป็นของไทยตอนนี้เป็นของกัมพูชาแล้วค่ะ
7: ในทุกๆปีวันที่4 5 6เดือนธันวาจะมีงานกราบไหว้พ่อพญาเร่ครับภายในงานจะมีของกินและกิจกรรมต่างๆให้ทำเยอะแยะเลยครับ
8: ขอเชิญทุกท่านถ้าได้มาจังหวัดชลบุรีอย่าลืมและอำเภอบ่อทองอย่าลืมมากราบไหว้พ่อพญาเร่ด้วยนะคะ

0: อีกหนึ่งพื้นที่ในอำเภอบ่อทองที่มีการนำเรื่องราวของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆคือบ่อทองบุรีที่นี่นอกจากจะมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแล้วยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมทั้งการปลูกข้าวการผูกเสี่ยวและการเกี่ยวข้าวแล้วแนวคิดในการนำวิถีชีวิตเหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆมีที่มาอย่างไรเราไปพูดคุยกับเจ้าของบ่อทองบุรีกันค่ะ
1: ครับเริ่มต้นก็การผูกเสี่ยวดำนาเนี่ยครับเราเริ่มตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับการผูกเสี่ยวดำนาเนี่ยคือการทำนาเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยเขาไม่มีรู้จักการดำนาแล้วเราก็เริ่มต้นว่าเราจะทำยังไงให้เด็กได้เรียนรู้กันว่าการดำนาหรือการผูกเสี่ยวเนี่ยเสี่ยวเนี่ยหมายถึงภาษาของอีสานเราก็เลยว่าจับมาเป็นเสี่ยวกันว่าคนมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันแล้วการทะเลาะเบาะแว้งจะน้อยมากเลยครับเลยเป็นที่มาของการผูกเสี่ยวดำนานะครับโครงการนี้เราเริ่มต้นมาตั้งแต่6ปีที่แล้วนะครับหนึ่งเลยการเปิดการผูกเสี่ยวดำนานี้ต้องใช้นายอำเภอทั้ง2อำเภอเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นรอยต่อของอำเภอบ่อทองและอำเภอกอดยันที่จะมาผูกเสี่ยวกันเด็กก็ใช้ทั้ง2อำเภอนะครับมาผูกเสี่ยวกันแล้วก็ทำกิจกรรมคือการดำนากันแล้วมีปีนี้นะครับที่เรานำการหุงข้าวที่ใช้แบบคือมันก็หายไปอีกอย่างหนึ่งเราได้นำกลับมาเริ่มเด็กได้รู้จักว่าการหุงข้าวเช็ดน้ำเป็นยังไงและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆทำไมถึงว่าอย่างนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆคือเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักการหุงข้าวเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็จะไปโรงเรียนแล้วแม้แต่หุงข้าวในหม้อไฟฟ้าบางคนก็ยังไม่เคยหุงแต่เราน้อมนำเอาสิ่งที่เก่าๆที่จะเป็นแบบอย่างการเกิดไม่มีไฟฟ้าเรามีแต่หม้อมีข้าวสารไปเราก็ไปทำการหุงข้าวที่ในป่าในดงได้และอีกอย่างนึงคือบางครั้งเกิดวิกฤตไฟฟ้าไม่มีเราจะทำยังไงถึงจะได้ข้าวกินกันเราก็เลยเป็นที่มาของการหุงข้าวเช็ดน้ำเนี่ยครับเกิดขึ้นการหุงข้าวเช็ดน้ำเนี่ยมันก็จะได้3อย่างคือ1เลยมันจะได้ข้าวดิบบางคนหุงไม่เป็นมันจะเป็นข้าวดิบอีกอย่างนึงก็จะเป็นข้าวแฉะที่เรียกว่าข้าวน้ำเยอะหรือการก่อไฟที่ว่าเราดูว่าสภาพการเช็ดน้ำเนี่ยไม่เหมาะสมทำให้ข้าวแฉะและอีกอย่างนึงคือข้าวสุกพอดีและกินอร่อยนี่ครับเลยได้ข้าว3อย่างในหม้อเดียวก็ยังมีนะครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับในการปลูกข้าวดำนาเนี่ยครับทางบ่อทองบุรีเราเนี่ยเรามีกิจกรรมปลูกข้าวดำนาทุกปีนะครับเพราะว่าเราจะดำเดือนสิงหานะครับคือเดือนแม่นะครับแล้วเราก็ไปเกี่ยวต้นเดือนธันวานะครับเป็นเดือนของพ่อคือเทศกาลปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับแล้วเราก็จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนควายอีกอย่างหนึ่งนะครับงานเลี้ยงโต๊ะก็เลยนำมาต่อยอดว่าเราจะทำยังไงกันดีที่ชลบุรีมีการเกี่ยวข้าวด้วยแล้วก็มีการเลี้ยงโต๊ะจีนควายด้วยที่นี่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจที่บ่อทองบุรีเราจะแจ้งไปทางเพจนะครับเพจ

0: บ่อทองบุรีเมืองแห่งความอร่อยนะครับเราจะแจ้งทั้งสองเพจนี้นะครับก็กับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ
1: ชีวิตท้องถิ่นไม่ได้อยู่เพียงในเรื่องราวที่เราได้เห็นแต่ยังซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาอาหารและขนบธรรมเนียมที่คนชุมชนยังคงสืบทอดกันมาการรักษาเรื่องราวเหล่านี้ให้คงอยู่จึงไม่ใช่เพียงการเก็บไว้เป็นเรื่องราวของคนรุ่นก่อนแต่คือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวแล้วในมุมมองของการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีมีแนวทางในการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องอาหารและวิถีการดำรง
2: นะคะเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้รุกขมรดกต้นไม้ใหญ่ต้นพระเจ้า5พระองค์นะคะซึ่งเป็นอันซีนไทยๆของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วเราก็จะมีนอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่รุกขมรดกต้นพระเจ้า5พระองค์แล้วเรายังเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในของอำเภอบ่อทองซึ่งณที่แห่งนี้ก็คือที่บ่อทองบุรีเราก็เชื่อมโยงนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเรามาเชื่อมโยงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารก็มาเรื่องของการสาธิตอาหารที่ใช้ตัวเป็นวัตถุดิบนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอบ่อทองก็คืออันนี้ก็คือเป็นยอดเป็นยอดปาล์มนะคะซึ่งเราก็จะมีการสาธิตแกงคั่วปูยอดปาล์มนะคะแล้วก็มีสำรับพญาเล่ขออนุญาตนำเสนอว่าเป็นสำรับพญาเล่ก็จะนำเรื่องของยอดปาล์มเนี่ยมาทำอาหารได้หลายอย่างนอกเหนือจากแกงคั่วปูยอดปาล์มแล้วก็จะมีแกงส้มนะคะแกงส้มกุ้งยอดปาล์มผัดยอดปาล์มใส่ไข่นะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิซึ่งก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะแล้วก็มีขนมมากมายนะคะทั้งขนมต้มนะคะขนมสอดไส้นะคะขนมอันนี้เป็นขนมสาคูไส้หมูแล้วก็ที่สำคัญค่ะตรงนี้คือข้าวซึ่งใช้วิธีการหุงแบบโบราณก็คือการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำนะคะซึ่งจะมีทั้งที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวหนึ่งที่สะท้อนเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการใช้ที่เรียกว่าการรงแขะเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สามัคคีนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาวัฒนธรรมมาท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมที่ต้นไม้ใหญ่5พระองค์แล้วก็มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในอำเภอบ่อทองแล้วก็ที่นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากเป็นที่พักนะคะร้านอาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาชิมมาชมซึ่งมีทั้งอาหารตาอาหารใจท่านจะได้รับความสุขแล้วก็ความสนุกกลับ
1: จากเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อประจำวันและหนึ่งในนั้นก็คืออาหารวัตถุดิบจากท้องถิ่นเมื่อผ่านวิถีการปรุงแบบที่สืบทอดกันมาจึงไม่ได้เป็นเพียงรสชาติแต่ยังบอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับพื้นที่และต่อจากนี้เราจะพาไปดูอีกว่าปู่ยอดปาล์มพร้อมชมการสาธิตหุงข้าวแบบโบราณที่ยังคงสะท้อนถึงวิถีการกินอยู่ของคนในอดีต
3: วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสอนวิธีการทำแกงคั่วปูยอดปาล์มนะคะเป็นสูตรของร้านอาหารบ่อทองบุรีนะคะวันนี้ร้านอาหารบ่อทองบุรีเราก็มีพริกแกงปรุงสำเร็จนะคะก็คืออาหารเมนูนี้นะคะทำง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะแกงได้เลยนะคะเราจะใส่กะทิลงไปก่อนนะคะสักเล็กมีความร้อนก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใส่พริกแกงลงไป

ได้ประมาณ 4-5 ท่านได้เลยค่ะทำกะทิให้เคี่ยวหอมก่อนนะคะน้ำพริกเราจะหอมก่อนเลยค่ะพอเราเคี่ยวพริกแกงนะคะหอมแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำเปล่านะคะ300 ml ค่ะกะทิกับน้ำนะคะ300 ml เท่ากันนะคะสำหรับ1ซองค่ะพอเดือดแล้วนะคะเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็ใส่ยอดปาล์มนะคะวันนี้เราแกงคั่วปูยอดปาล์มนะคะเพราะยอดปาล์มเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้สุกเยอะนะคะเพราะว่าเขาสามารถทานดิบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาสุกสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปูก้อนลงไปนะคะพอเดือดได้ที่แล้วนะคะเราใส่เนื้อปูก้อนลงไปเลยค่ะหรือว่าถ้าไม่มีปูก้อนเราก็สามารถเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเป็นปลาหรือเป็นกุ้งก็สามารถใส่ได้เลยนะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะเนื้อสัตว์นะคะเราจะใส่ชะอมลงไปด้วยใส่ชะอมได้เลยค่ะ

0: งข้าวแบบเช็ดน้ำนะครับการหุงข้าวแบบเช็ดน้ำนี่เราต้องทำเขาเรียกว่าซาวอย่างอื่นนะครับเราต้องซาวน้ำซาวข้าวนะครับเราเอาไปทำปุ๋ยทำไอ้น้ำหมักได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาน้ำใส่เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราตั้งขึ้นไฟนะครับแล้วก็หุงไปเรื่อยๆมันร้อนเราต้องทำยังไงนี่แม่สอนไว้โอ้น้ำมันน้อยสุกสุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเช็ดน้ำเลยครับเด็กๆดูไว้หลายๆคนทำไม่เป็นไม้ขัดหม้อบางทีมันก็แน่นไปก็น้ำมันก็จะไม่ค่อยออก3อย่างมีข้าวดิบคือข้าวไม่ถึงไฟข้าวแขะคือน้ำมันเยอะไปหรือมันพอดีที่เรากินกันเนี่ยเออดูนะครับฝาหม้อร้อนเราทำไงนี่เสร็จแล้วพร้อมทาน
1: และจากเรื่องราวของอาหารและวิถีการกินอยู่เรายังสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ของผู้คนกับธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่เรียบง่ายได้เช่นกันหนึ่งในนั้นคือการปล่อยปลากิจกรรมที่ชวนให้เราได้ลงมือสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตอีกด้านหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้ค่ะเรื่องราวของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณสำรวยแสงตะวันเจ้าของกิจการบ่อทองบุรีกันค่ะ
0: ครับเดิมทีเลยนะครับอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเนี่ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงรับคลองหลวงเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับบางส่วนส่งไปอุตสาหกรรมนะครับเดือนเนี่ยเกิดขึ้นด้วยแนวที่เราคิดว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มันจะอยู่คู่กับคนไทยเนี่ยไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าอ่างอื่นๆเขาก็หนึ่งปีเขาก็ปล่อยกันแค่หนึ่งหนหรือสองหนแค่นั้นเองนะครับแต่ในความคิดของเราเนี่ยเราจะสร้างความดีให้เกิดขึ้นทุกๆวันเพราะว่าอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเนี่ยมันเป็นสายน้ำแห่งชีวิตของคนที่อยู่รอบๆแถวนี้การที่เขาถูกเวียนคืนหรือถูกผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำเนี้ยราษฎรก็ยกอพยพขึ้นสู่ข้างอ่างกันทุกครัวเรือนไปอาชีพหลักของเขาคือการทำไร่ทำนาแต่มาบัดนี้ไร่นาสาโทของเขาก็ได้ถูกเวียนคืนไปแต่ยังมีอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเนี้ยยังเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารให้เขาได้ทำการประมงกันนะครับถ้าทำการประมงกันมากๆอาหารก็จะหมดไปเราก็เลยแนวคิดที่ว่าปล่อยทุกเดือนดีกว่าเลยเป็นที่มาของว่าการปล่อย

0: ทุกเดือนนะครับบ่อทองบุรีเนี่ยเราปล่อยปลามาโดยประมาณคิดรวมๆแล้วก็3ปีเห็นจะได้แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราจะทำให้ห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันยังอยู่กับพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยสืบต่อไปยันถึงลูกถึงหลานเราเนี่ยขอมั่นคงทางด้านอาหารด้านอาหารทางให้อยู่คงทนและยาวนานครับ
1: และนี่คือเสน่ห์ของอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะที่รอให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิด

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: จับตาแม่น้ำจันทบุรีหลังมวลน้ำตอนบนกำลังเคลื่อนตัวเข้าเมืองขณะที่ชลประทานเปิดระบบระบายน้ำเต็มศักยภาพยืนยันคลองพักพีรำไพยังรับไหวส่วนที่บริเวณหน้าวัดกระทิงน้ำท่วมอยู่ในระดับสูงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงวัย96ปีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตน้ำท่วมนายอำเภอและเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองฝนถล่มหนักส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมถึงโรงเรียนห้วยทับมอนอีกด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะคะคุณผู้ชมรับชมอยู่กับดิฉันสศิธรจันทศิษย์ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมฉับพลันทางการแจ้งเตือนอพยพประชาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเกินเหตุการแจ้งเตือนและอพยพประชาชนการระบายน้ำรวมถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการการเฝ้าระวังอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมดูแลความปลอดภัยและการเดินทางทั้งทางถนนทางรางและทางน้ำขณะที่มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำลดผลกระทบต่อพื้นสาธารณสุขนะคะยกระดับการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมได้กำชับเชื้อเพลิงน้ำสะอาดออกต่อสำรองให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงยมพัทยานะคะก็ได้แจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคและแก่งหินเพิงจังหวัดปราจีนบุรีถึงวันที่27กันยายนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตรียมกำลังพลเครื่องจัดกลระบบสื่อสารจุดอพยพศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นพร้อมกำชับทุกจังหวัดนะคะให้จัดตั้งวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพบกจัดชุดเฝ้าระวังและชุดเผชิญเหตุนะคะเข้าช่วยเสริมแนวผนังกั้นน้ำและกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของและผู้สูงอายุไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมไปถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วค่ะเราไปร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสิรินทิพย์ประทุมที่ได้ลงพื้นที่ก่อติดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันแนลในอามสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณโจสิรินทิพย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อยากให้เล่าบรรยากาศการลงพื้นที่แก่งหางแมวค่ะทีมกู้ภัยรับแจ้งเหตุและปักหมุดพื้นที่ไหนบ้างการเดินทางยากลำบากแค่ไหนคะ
2: ขอเล่าย้อนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ฝนตกหนักมากในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับการร้องขอมากที่สุดในการที่จะเข้าไปเคลื่อนย้ายแมวไทยประชาชนออกมาจากบ้านนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสายๆเนี่ย

0: ่างเก็บน้ำประแกดอะค่ะน้ำได้ล้นสปินเวย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการระบายที่ว่าเป็นการเปิดประตู 100% นะคะทำให้พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำประแกดเนี่ยแน่นอนว่าต้องได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่มากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมหรือว่ามันตกแช่มาราวๆ3วันนะคะเมื่อวานนี้ทางทีมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางเข้าไปพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายหลังจากได้รับการร้องขอค่ะแล้วก็มีการแบ่งกัน2ชุดนะคะก็คือแบ่งไปอยู่ในโซนนึงก็อยู่ทางที่ว่าการอำเภอแก่งหางแบนซ่องด้วยนะคะซึ่งเมื่อได้รับการร้องขอเนี่ยจุดไหนก็ตามลงไปดูประเมินสถานการณ์แล้วก็จุดที่ต้องใช้เรือเข้าไปอะค่ะก็จะใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะนำเรือไปให้การช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเน้นย้ำในส่วนของประชาชนค่ะส่วนใหญ่เลยก็คือว่าขอให้เอาชีวิตตัวเองเป็นสำคัญก่อนเพราะว่าในเรื่องของข้าวของเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในบ้านก็คือถ้าน้ำมาก็ยังอยู่ในบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่ารอน้ำที่มันขึ้นสูงมากๆเนี่ยลำบากซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปสแตนบายรอที่ผู้ป่วยติดเตียงคนนั้นนะคะเขาจะต้องใช้ให้อยู่รอตอนเช้าเพื่อที่จะนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่มีลดลงบ้างแต่ว่าพื้นที่ที่รับน้ำฝนด้วยแล้วก็รับจากการระบายน้ำด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะที่เกิดแค่พื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวอย่างเดียวบางพื้นที่ของแก่งหางแมวอาจจะมีลดลงมาบ้างแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ลงมาอย่างเช่นตำบลเขาแก้วอำเภอท่าไม้อย่างเงี้ยค่ะบ้านตะพงอะไรแบบเนี้ยก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะไปลงพื้นที่บ้านสุดท้ายที่เข้าไปก็จะอยู่ราวๆประมาณเกือบเที่ยงคืนตอนนั้นที่เข้าไปอะค่ะน้ำอยู่ประมาณเข่าให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเข้าไปสำรวจดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ด้านในเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงพวกไก่อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วข้างในนั้นยังพออยู่ได้มีการที่จะเคลื่อนย้ายในส่วนของไก่แล้วทีนี้มีการเฝ้าติดตามระดับน้ำสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนี่ยพบว่าน้ำที่ขึ้นเนี่ยนะคะต่อ1ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมา20เซนติเมตรทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดหนองคาที่ได้รับการร้องขอในช่วงซักราวๆประมาณตี3ตี4ของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็เข้าไปถึงช่วงประมาณตี5แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยพบว่าน้ำอ่ะขึ้นเกือบถึงหลังคาแล้วนะคะซึ่งการช่วยเหลืออันเนี้ยจำเป็นก็คือการนำคนค่ะออกมาก่อนเพื่อให้ชีวิตได้รับความปลอดภัยก่อนอันนี้เป็นหน้างานของเจ้าหน้าที่ที่มีการประเมินแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในเบื้องต้นส่วนวันนี้ค่ะเป็นการมาช่วยเหลือก็แบ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากที่อยู่ในตัวเมืองจันทบุรีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ประจำจุดย่อยต่างๆเนี่ยเข้ามาแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ก็มาช่วยประชาชนที่อยู่ในโซนของบ้านตะพงในโซนของประชาชนที่อยู่ตำบลทุ่งเบญจาอะไรแบบนี้ค่ะในการที่ร้องขอขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงหรือนำผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางแบบนี้ค่ะออกจากพื้นที่ก่อนไปอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้ว่าปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาค่ะจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็จะเป็นปล่อยๆสลับกับฝนที่ตกมาในระดับ2ระดับ3อย่างเงี้ยค่ะส่วนกู้ภัยอีกชุดนึงก็จะไปอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ที่อำเภอนายาอามทำลักษณะงานเช่นเดียวกันเลยค่ะเมื่อได้รับการร้องขอแล้วก็ต้องใช้เรือก็จะมีการนำเรือออกไปในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาก่อนเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยก่อนค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้ลักษณะของผู้ประสบภัยอะค่ะคิดว่าเกินกำลังท้องถิ่นหรือเปล่าคะ
0: ตอนนี้เนี่ยได้ประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็คือมีในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่

0: สารไปด้วยนะคะว่าบ้านไหนที่ได้รับการไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านได้หรือประเมินแล้วเนี่ยพบว่าบ้านตัวเองน้ำจะขึ้นเนี่ยค่ะก็มีการประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ไปให้การช่วยเหลือตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนตอนนี้ก็มีมาผัดเปลี่ยนเวียนกันพักบ้างสลับกันออกไปทำงานบ้างเมื่อได้รับการร้องขอจุดไหนก็ออกไปก็ยังถือว่าถ้าในโซนของท่าใหม่ในอามแก่งหางแมวตรงนี้ค่ะยังพอที่จะทำงานได้รับได้แล้วก็ตอนนี้จากที่ทราบมาเขาคิดจะกูดอะค่ะที่ขึ้นอยู่อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์อีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝั่งนี้ค่ะที่ทำงานกันแล้วก็กระจายกำลังเพื่อไปช่วยทางฝั่งคิดจะกูดได้ก็จะกระจายกำลังกันไปค่ะก็คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ยังพอรับมือได้ค่ะกับการร้องขอความช่วยเหลือมา
1: ค่ะขณะนี้คาดว่าทีมงานเสบียงรวมถึงทีมกู้ภัยทั้งจันทบุรีนะคะเตรียมพร้อมยังไงจะต้องส่งกำลังใจแล้วมีช่องทางแจ้งเหตุแจ้งเตือนยังไงบ้างพื้นที่ไหนจะต้องแจ้งส่วนไหนบ้างคะ
0: ก็สำหรับประชาชนที่จะร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องของการขนย้ายของขึ้นที่สูงหรือว่าเคลื่อนย้ายผู้ที่เป็นกลุ่มป่อบางออกมานะคะเบื้องต้นให้ประสานท้องถิ่นท้องที่ก่อนเพื่อที่จะประสานผู้ภายในพื้นที่นั้นๆไปให้การช่วยเหลือหรือว่าจะโทรเข้าเบอร์311388เป็นเบอร์ของกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีก็จะมีการกระจายนะคะแล้วก็แจ้งไปยังจุดต่างๆเพื่อที่จะไปให้การช่วยเหลือส่วนในของข้าวหรือว่าน้ำนะคะที่มาก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่สนับสนุนหลายๆท่านสนับสนุนมานะคะเป็นอาหารให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็บางส่วนก็ให้กับผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้านด้วยนะคะที่บางบ้านยังพออาศัยอยู่ได้นะคะก็ยังถือว่ายังพอมีอยู่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโจศิรินทิพย์ด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะไล่เลียงเหตุการณ์นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ทางทีมกู้ภัยจันทบุรีฝากกระแสน้ำเชี่ยวในคลองวังตะโนนนะคะช่วยชายวัย55ปีที่ลงไปเก็บเครื่องสูบน้ำแต่ว่าต้านกระแสน้ำไม่ไหวอาศัยกอไผ่เกาะลอยคอรอคนมาช่วยนานร่วมชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดประดาน้ำสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีนำเรือฝากกระแสน้ำเชี่ยวลงไปในคลองวังตะโนดบริเวณบ้านเนินทานตะวันตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะคะเพื่อช่วยเหลือนายอนันต์จันทสุดอายุ55ปีเป็นชาวบ้านที่ลงไปเพื่อเก็บเครื่องสูบน้ำเพราะว่ากลัวว่าเครื่องสูบน้ำจะลอยไปกับแพค่ะแต่ต้านทางกระแสน้ำเชี่ยวไม่ไหวนะคะทำให้เชือกขาดถูกกระแสน้ำพัดจนต้องประคองตัวไปเกาะไว้กับกอไผ่เจ้าหน้าที่ต้องไหลเรือไปตามเชือกที่ผูกเอาไว้ค่ะและให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยลอยคอนำเสื้อชูชีพไปให้ผู้ประสบเหตุใส่เอาไว้ก่อนที่จะล่องเรือเพื่อไปนำผู้ประสบเหตุขึ้นมาโดยใช้เวลานานกว่า30นาทีนะคะจึงสามารถนำผู้ประสบเหตุขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จและนำส่งขึ้นฝั่งนายอนันต์จันทสุดผู้ประสบเหตุบอกนะคะว่าตั้งใจมาเก็บเครื่องสูบน้ำจังหวะกำลังจะไต่เชือกเนี่ยเพื่อกลับมาขึ้นฝั่งตนต้ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไม่ไหวค่ะจึงไหลไปเกาะไว้กับกอไผ่ที่อยู่กลางคลองแล้วรอให้คนมาช่วยโชคดีนะคะที่กู้ภัยมาช่วยไว้ได้จนได้รับมีทุกคนนะคะที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ
2: พอดีแพน้องสาวเขาหลุดไปผมก็เลยเอาเชือกไปผูกแพน้องสาวเพื่อจะให้ดึงไว้ไม่ให้มันไหลลงไปไกลคนนี้จะดึงเชือกกลับทีนี้ว่ากระแสน้ำมันแพงเราก็ต้านน้ำถึงน้ำไม่ไหวก็เลยต้องไปอาศัยกอไผ่ก่อนกลัวจะเข้าฝั่งไม่รอดเหมือนกันเพราะน้ำมันแรงครับผมคิดว่าไปน่าเสี่ยงสักเท่าไหร่ฮะแต่นี่คิดว่าไผ่ยังไงซะมันก็ฝ่าน้ำมันไม่แรงก็คิดว่าเข้าฝั่งได้ทีนี้น้ำมันแรงก็เลยกลับไม่ได้ถูกกระแสน้ำไม่ไหวก็คอยพักพวกอยู่เหมือนกันครับพักพวกก็มายืนอยู่บนราวสะพานก่อนให้เขาไปเอาเรือมาก่อนเพื่อมาช่วยฮะขอบคุณกู้ภัยทุกคนขอบคุณครับ
1: พื้นที่เสี่ยงทางทีมกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเกาะติดพื้นที่และได้รับแจ้งจากชาวบ้านใกล้เคียงคลองตะหน่องตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีว่ามีชาวบ้านติดอยู่ในบ้านค่ะพร้อมกับ

0: ับสุนัขจึงร้องขอทีมเรือและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าให้การช่วยเหลือซึ่งจากการสอบถามนายไพศาลศรีบุญชาวบ้านที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือออกมาทราบว่าฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องประมาณ3วันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณน้ำยังไม่สูงนะคะแต่ช่วงสายปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถออกมาจากบ้านได้เนื่องจากเป็นห่วงสุนัขแม่ลูกอ่อนค่ะแล้วก็สังเกตคลองที่อยู่ติดบ้านพบว่าน้ำขึ้นปริ่มตลิ่งแล้วจึงตัดสินใจขนสุนัขออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อน
1: ประมาณ3วันแต่มันไม่ได้ตกแบบนี้นะมันตกปล่อยแบบนี้น้ำต้องน้ำขึ้นมาเช้านี่แหละเร็วมากครับผมก็ตอนแรกยังไม่ติดเมทั่วบ้านอย่างนี้เลยก็ตอนน้องมันมาเนี่ยมาช่วยเก็บของเก็บของครับเดียวเองออกไม่ได้ครับไอ้คนนั้นมันพอออกได้ทีนี้มันขี้หมาผมออกไปรอดขึ้นกันเลยครับก็มีสวนอะไรมีบ้านอะไรเริ่มขึ้นมาเป็น
0: พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะคะทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจซอยร่มโพที่อยู่ใกล้กับคลองตะรองตำบลจันทเคลมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้แนวลำคลองจำนวน4หลังคาเรือนซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะคือนางสุดใจหรือยายเสื่อมวัย70ปีเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะว่าพอทราบอยู่นะคะว่าฝนจะตกหนักแต่ก็ไม่คิดว่าจะท่วมเพราะปีนี้ท่วมไปแล้วน้ำท่วมเมื่อตื่นขึ้นมาจึงพบว่าน้ำเข้ามาถึงบริเวณบ้านแล้วทำตอนนี้ยังรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ดูจากสถานการณ์แล้วนะคะน้ำก็ค่อยๆลดระดับลงค่ะจากเมื่อช่วงเช้าเชื่อว่าไม่นานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: เช้าเขาโทรมาตีสองพอดีลูกโทรมาแม่น้ำถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วกูยังไม่ได้ลุกเลยวะจะถึงพื้นบ้านนู้นหน้าบ้านเขาเป็นบ้านพื้นสูงแค่นี้ก็เลยลุกขึ้นมาเลยตะโกนเรียกหลานแม่น้ำถึงบ้านแล้วเร็วๆก็ปุ๊บกันลุกขึ้นมาเก็บหนุ่มเก็บนี่อันไหนเก็บทันไม่ทันก็ไปตามน้ำมีเครื่องซักผ้าจมน้ำอยู่แล้วก็ตู้เย็นอันนั้นก็ยกไม่ไหวทางครั้งแรกมันถึงแค่ตรงต้นมะนู่นสองหนถึงนี่หนสามคงจะขึ้นบ้านแน่จริงๆเลยที่นี่ทำอะไรไม่ถูกไม่นานนี่เริ่มลงเลยหนึ่งอายุแต่ตัวเองก็ไม่แข็งแรงด้วย
0: ทางด้านของนับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอยู่15ครัวเรือนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีก3ตำบลได้แก่ตำบลคลองภูตำบลตะเคียนทองและตำบลชากไทยรวม12หมู่บ้านได้รับผลกระทบรวม29ครัวเรือนโดยมีทั้งบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและน้ำกัดซอสะพานบางแห่งทางเทศบาลนะคะได้ทำการสำรวจและเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งมอบสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มอาหารแห้งรวมไปถึงให้ข้อมูลกับครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางให้อพยพบริเวณสะพานตาย้อยบริเวณบ้านนาเวนคอสะพานเสียหายทั้งสองฝั่ง
3: เขาเรียกพังทุกปีฝนตกทุกครั้งก็พังแต่ถาวรแต่ใช้งบเยอะครับเพราะงบตรงนี้เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านหมู่8หมู่5พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นหมู่2นะครับยังไม่สามารถที่จะซ่อมได้ใช่ไหมครับซ่อมมานะครับผมก็เกรงว่าจะต้องพังต่อนะครับเพราะว่าต้องฝนทิ้งช่วงจริง
0: ๆไปดูสถานการณ์น้ำป่าที่น้ำตกคลองมีสีเข้มแต่ปริมาณน้ำไม่สูงมากนักค่ะหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มนะคะก็คาดว่ามวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงคลองนารายและออกสู่คลองภักดีรำไพได้อย่างรวดเร็วอาจจะมีผลกระทบบ้างบนผิวจราจรและบ้านเรือนสวนผลไม้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการปักไม้กั้นเชือกตามแนวถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหากเกิดเหตุน้ำท่วมผิวจราจรจะได้ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยปักไม้กั้นเชือกตลอดแนวริมถนนที่ติดกับทางระบายน้ำค่ะอีกทั้งอบจ.รวมไปถึงเทศ

0: ทศบาลตำบลพระพานารายปอพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสูบผันน้ำลงน้ำลงคลองพักดีรำไพค่ะโดยสามารถระบายน้ำได้ประมาณชั่วโมงละ5ล้านลิตรต่อเครื่องสูบ2เครื่องนะคะเท่ากับ10ล้านลิตรต่อชั่วโมงทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มตำบลคลองนารายพื้นที่ลุ่มแถววัดทองทั่วนะคะก็มีเพิ่มค่ะทางด้านของนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำไหลหลากและเอ่อเข้าท่วมถนนบางช่วงกระทบต่อการสัญจรบริเวณคลองสุพรรณซึ่งเป็นจุดรวมน้ำจากหลายพื้นที่นะคะโดยมีสายน้ำประมาณ4สายไหลมารวมกันส่วนบ้านเรือนริมคลองหลังวัดไพรสนบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าติดตามและให้ความช่วยเหลือแล้วผลกระทบหลักๆนะคะในขณะนี้อยู่ที่การสัญจรเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้เดินทางเข้าออกพื้นที่ทำงานรวมถึงเชื่อมต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดและสยามอีสเทิร์นค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ก็จัดให้มีการจราจรและเตรียมเส้นทางเลี่ยงในจุดที่มีน้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้นะคะนายไตรภพกล่าวว่าขณะนี้บริเวณคลองสุพรรณยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่องแต่ยังไม่มีฝนตกหนักในระดับที่ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงค่ะพร้อมกับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะคะให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: การน้ําในช่วงหลังนี้คือฝนมีการตกต่อเนื่องมา 2-3 วันนะครับในพื้นที่วันนี้ก็มีการให้ทางบอร์ดแคสหรือกรมปอพได้ประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้ที่เรารายงานหลักๆก็มีพื้นที่อำเภอเมืองส่วนหนึ่งพื้นที่อำเภอปลวกแดงพื้นที่บ้านฉางแล้วก็พื้นที่อำเภอเขาชะเมาซึ่งประสบปัญหาน้ําท่วมบางส่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนให้เบาบางให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็สั่งการชลประทานให้เปิดประตูระบายน้ำสูงสุดในช่วงที่น้ำทะเลลงเพื่อรอรับเพราะว่าคาดเราเย็นนี้มวลน้ำจะลงไปสู่ที่คลองทับมาเข้าพื้นที่อำเภอเมืองระยองครับก็เทศบาลนครระยองเทศบาลตำบลทับมารองรับไว้แต่วันนี้ก็มีการเตรียมพร้อมที่ว่าเกิดจำเป็นต้องยกพี่น้องประชาชนครับ
0: ซึ่งฝนที่ตกหนักทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเขาชะเมาหมู่2และหมู่4ตำบลห้วยทับมอนค่ะมีน้ำป่าเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาสูงกว่า1เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาอย่างทุลักทุเลโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะต้องช่วยกันเร่งอพยพออกมาในที่ที่ปลอดภัยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็พบว่าน้ำป่ายังได้เอ่อเข้าท่วมโรงเรียนห้วยทับมอนด้วยระดับน้ำประมาณ10เซนติเมตรครูและนักเรียนต้องช่วยกันเก็บอุปกรณ์การเรียนขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงได้ประกาศปิดน้ำตกคลองปะกั้งชั่วคราว3วันหลังพบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสีขุ่นและไหลแรงโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ช่วยกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ชั้น3ของน้ำตกนะคะลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานสถานการณ์อุทกภัยว่าฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อาทิอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้าท่าตะเกียบสนามชัยเขตและแปลงยาวโดยบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกสะสมและระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอสนามชัยเขตมีและบางจุดจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนทานฉะเชิงเทราติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ4เครื่องบริเวณปลายคลองท่าลาดอำเภอและเกษตรกรค่ะส่วนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรามอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน85ชุดขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

0: เชิงเทราสนับสนุนเรือพายขนาดเล็ก70ลำเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลีและตำบลโยธกาไปกันที่จังหวัดตราดค่ะปริมาณน้ำล้นเข้าท่วมถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเดินทางเข้าออกหมู่บ้านทางเทศบาลตำบลหนองบอนนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ทางสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดได้สนับสนุนเรือท้องแบนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยส่วนทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดค่ะก็ได้สนับสนุนเรือท้องแบนอลูมิเนียมจำนวน1ลำเสื้อชูชีพ10ตัวและชุดสุขอนามัย30ชุดให้กับเทศบาลตำบลหนองบอนด้านชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าหลังจากตำบลหนองบอนมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณเขาปีกาค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ขณะนี้ยังดำเนินที่ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยในขณะนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเขาปีกาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะน้ำร้อนระดับน้ำเริ่มลดนะคะแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกมีปริมาณน้ำสะสมก่อนจะไหลลงสู่คลองและพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแก่งหางแมวโดยเฉพาะตำบลขุนซ่องภวาและสามพี่น้องเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันมวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนบ้านเรือนและพื้นที่สวนผลไม้ของประชาชนค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนปพร.ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือทั้งขนย้ายสิ่งของนะคะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงรวมถึงอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดค่ะที่ศาลาการเปรียญวัดช่องกระพัดตำบลแก่งหางแมวซึ่งเป็นจุดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะมีประชาชนจากหมู่ที่1ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า40ครัวเรือนรวมกว่า200คนเข้าพักอาศัยนายประสิทธิ์วงเขาอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่1เปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่เริ่มขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่25กันยายนหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงค่ำทำให้การขนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำได้อย่างจำกัดขณะนี้ศูนย์พักพิงได้รับการสนับสนุนจากวัดช่องกระพัดและหน่วยงานต่างๆรวมถึงอาหาร3มื้อจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่หากระดับน้ำยังไม่ลดลงนะคะชาวบ้านอาจจะต้องพักอยู่ที่ศูนย์ต่ออีกประมาณ 1-2 วันค่ะ
1: แจ้งข่าวจากชาวบ้านนะครับแจ้งข่าวจากชาวบ้านช่วงเวลาช่วงเช้านะครับโดยประมาณ 8:00 น.-9:00 น.นะครับเราก็ขนย้ายมาที่หอประชุมนะครับแต่ด้านเอกประสงค์ก็พักพิงได้ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับไปประมาณบ่าย 2แล้วก็เราดูสถานการณ์ศูนย์พักพิงทางวัดช่องพัดได้จัดที่ไว้ให้นะครับแล้วก็หลังโดยประมาณ3ทุ่มนะครับจนกว่าจะขนย้ายรถเครื่องนะครับที่สามารถที่เอามาได้นะครับถ้าส่วนไหนที่ยังเอามาไม่ได้เราก็ไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าช่วงประมาณสัก2ทุ่มน้ำจะเยอะมากไม่รถ6ล้อหรือรถยกสูงนะครับก็ไม่สามารถจะไปได้นะครับ
0: ทางด้านของนายชยนัทสกุลมากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1ได้ลงพื้นที่ติดล่าสุดนะคะลดลงจากเมื่อคืนประมาณ70เซนติเมตรโดยน้ำส่วนหนึ่งมาจากคลองวังตะโหนดแต่บ้านเรือและพื้นที่สวนบางส่วนยังมีน้ำท่วมขัง

0: ้าหน้าที่ยังคงไม่ประมาทค่ะเนื่องจากหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจมีมวลน้ำไหลลงมาอีกระลอกหนึ่งจึงยังให้ประชาชนพักอยู่ในศูนย์พักพิงต่อไปอย่างน้อย 1-2 วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: เราลงดูพื้นที่ตลอดไหมคะ
2: ก็เรื่อยๆครับผมก็เวียนมาเมื่อกี้ก็อบต.ก็มา
1: อ
2: บต.มาเอารถพวกวิน
1: ระดับน้ำเริ่มลดลงตอนประมาณ
2: ตีสาม
1: จนถึง
2: มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้
1: สิบเซนประมาณค่ะ
0: ส่วนที่โรงเรียนวัดช่องกระพัดประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนะคะจนกว่าสถานขณะที่ผู้ประสบภัยยังต้องการข้าวสารไข่และอาหารแห้งสำหรับดำรงชีวิตระหว่างพักอยู่ในศูนย์พักพิงขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะบริเวณด่านถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนน้ำจากบ้านสวนส้มและซับตารีไหลมาบรรจบกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่และชรบ.ยังคงเฝ้าระวังพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง2แห่งและโรงครัวไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่บริเวณหน้าวัดกระทิงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณโดยรอบและภายในวัดโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงถึงระดับอกส่งผลกระทบต่อถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งมีน้ำไหลท่วมในระดับสูงนะคะขณะที่เส้นทางบริเวณหน้าวัดกระทิงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากช่วงเช้าที่รถเนี่ยยังไม่สามารถผ่านเส้นทางได้ล่าสุดเวลาประมาณ 11:52 นาทีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากทางด้านของนางพรพัชรบัณฑิตผู้ประกอบการร้านจำหน่ายของชำและอาหารรวมไปถึงให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดกระทิงเปิดเผยว่าได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและเร่งขนย้ายตู้แช่อาหารรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขึ้นไว้ในที่สูงเท่าที่สามารถดำเนินการได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีความกังวลเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพิ่มเติมแต่ไม่มีกำลังเพียงพอค่ะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการขนย้ายทรัพย์สินหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะคะยังต้องจับตาแม่น้ำที่แม่น้ำจันทบุรีค่ะมวลน้ำตอนบนไหลเข้าเมืองชลประทานเปิดระบบระบายเต็มศักยภาพนะคะคลองพักดีรำไพยังรับไหวโดยโครงการชลประทานจันทบุรีเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับมวลน้ำที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจซึ่งข้อมูลสถานการณ์น้ำวันที่26กันยายน2569พบว่าอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงค่ะโดยพื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกอ่างเก็บน้ำคลองประแกดมีปริมาณน้ำ 93.861 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 155.76 ของความจุและอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธนะคะมีปริมาณน้ำ 82.176 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 116.65 ขณะที่พื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันออกอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวมีปริมาณน้ำ 92.500 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 114.62 ส่วนเขื่อนคีรีธารมีปริมาณน้ำ 78.589 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 103.68นายวุฒิชัยนรสิงห์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิจกูฏผ่านอำเภอมะขามก่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีโดยมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจุดวัดน้ำท่าหลวงนะคะพบปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ503ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ศักยภาพของแม่น้ำจันทบุรีสามารถรองรับได้ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับคลองพักดีรำไพค่ะซึ่งเป็นระบบสำคัญในการรับน้ำและช่วยระบายออกจากเขตเมืองขณะนี้มีศักยภาพรองรับน้ำได้ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำในคลองยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรค่ะชลประทานได้เปิดระบบระบายน้ำเต็มศักยภาพนะคะทั้งบริเวณปากคลองพักดีรำไพประตูกลางคลองและประตูปลายคลองอีก8บานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ

้ำและเร่งระบายออกสู่ทะเลขณะที่ข้อมูลติดตามระดับน้ำจากกล้องของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีบริเวณวัดจันทนารามพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรียังอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยระดับน้ำยังไม่ถึงแนวระดับวิกฤตตามจุดเฝ้าติดตามถึงแม้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณฝนสะสมในพื้นที่นะคะทางนี้คาดว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเดินทางเข้าสู่เขตเมืองในช่วงเย็นวันนี้ค่ะและอาจขึ้นสูงสุดในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากระดับน้ำทะเลที่อยู่ในช่วงน้ำลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ระบบอ่างเก็บน้ำคลองพักดีรำไพและแม่น้ำสายหลักยังคงสามารถรองรับสถานการณ์ได้นะคะโดยอาจพบเพียงน้ำเอ่อล้นในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีบางจุดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงตามลักษณะภูมิประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการระบายให้เหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนคลองสี่ศอกอำเภอบางเสาธงพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมสมุทรปราการพบถนนสายหลักบางจุดนะคะมีน้ำท่วมผิวจราจรทำให้การสัญจรติดขัดเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำพร้อมจัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากปริมาณฝนจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ช้ากว่าปกติค่ะซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ.ฝ่ายปกครองรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนคลองสี่ศอกอำเภอบางเสาธงอำเภอบางเสาธงพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมสิ่งของจำเป็นและสถานที่พักพิงหากพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในจุดที่มีน้ำท่วมขังติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหากพบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนจังหวัดปราจีนบุรีระดมกำลังทหารท้องถิ่นวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากร.2001นะคะรวมถึงกอรมน.องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามในการร่วมกันตั้งแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งข้ามถนนนะคะเข้าสู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางขณะที่นายคมสันแนวสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้ออกตรวจและติดตามระดับน้ำในจุดเสี่ยงในหมู่บ้านพบว่าขณะนี้มีน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะจึงแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเก็บของขึ้นที่สูงทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากอำเภอกบินบุรีและมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตบ้านคลอง12หมู่ที่6ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทางกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มณฑลทหารบกที่2ศูนย์ปภ.เขต3ปราจีนบุรีและมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่รถยกสูงเรือท้องแบนเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงวัย96ปีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขณะที่ญาติซึ่งมีอาการป่วยและเคลื่อนไหวไม่สะดวกเป็นผู้ดูแลอยู่ภายในบ้านนายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบและเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ท่ามกลางฝนที่ยังตกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานช่องทางช่วยเหลือฉุกเฉินและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้นะคะขอเตือนประชาชนในพื้นที่สัตหีบ

หากพบผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้รีบแจ้งฝ่ายปกครองหรือเทศบาลเมืองสัตหีบเพื่อเข้าช่วยเหลือโดยเร็วค่ะปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ไม่รุนแรงเท่าภูมิภาคอื่นๆแต่สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจัดซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนลดลงนะคะกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันขณะที่สำนักงานชลประทานที่15ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์พร้อมกับขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนิโญวันนี้เสนอตอนนครศรีธรรมราชรู้ก่อนรอดก่อนรับมือเอลนิโญค่ะ

0: รากฏการณ์เอลนิโยเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนิโยมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนิโยเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ

นิโยอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนิโยที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ขยายผลจับการกว่า 100,000 บาทค่ะตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดสงขลาในข้อหากรณีเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้จ้างวานด้าวที่เดินทางเข้าประเทศโดย

เข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะจึงเข้าตรวจสอบและเทคโนโลยีและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดการจ้างงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าภารกิจต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควบคู่กับการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีผลักดันความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการผลิตร่วมกันโดยเน้นความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและพลังงานสะอาดค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบผู้นำประเทศและผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและนำเสนอศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนนอกจากนี้นะคะยังเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลโดยหารือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้งด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Data Centerการพัฒนาทักษะแรงงานและความมั่นคงทางไซเบอร์พร้อมผลักดันแผนการลงทุนของ Google ในประเทศไทยโดยเฉพาะ Data Center ที่จังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครขณะที่ตลาดทุนไทยได้ร่วมรถโชว์กับนักลงทุนสถาบันและเดินหน้าความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือ NYSE เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกส่วนภารกิจที่สหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีพบผู้แทนภาครัฐนักลงทุนและภาคธุรกิจนะคะทางด้านของการเงินการค้าการบินและการท่องเที่ยวเพื่อขยายความร่วมมือและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยค่ะทางรัฐบาลระบุนะคะว่าการเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ต้องการต่อยอดไปสู่การลงทุนจริงการสร้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยใช้ความสัมพันธ์กับนานาประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ IMF และธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนับว่าเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพพร้อมกับชูแนวคิด Thailand New Horizon มุ่งพัฒนาประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยรับมือความท้าทายในอนาคตค่ะประเทศไทยเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกนักวิชาการและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกในการประชุม2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาของโลกรวมถึงหารือถึงความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ๆที่ทุกประเทศต้องร่วมกันรับมือสำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดแนวคิดเปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทยด้วยการเสริมพลังประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจแนวคิดดังกล่าวให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ระดับเศรษฐกิจและการเงินสามารถรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตโดยไทยจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศทั้งระบบการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอีกประเด็นสำคัญนะคะคือการรับมือความเสี่ยงจากเทคโนโลยีทางการเงินโดยมุ่งพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลให้มีความปลอดภัยมั่นคงและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของประชาชนให้มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาต่อเวทีโลก

กพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและผลักดันแนวทางเสริมศักยภาพประชาชนควบคู่กับการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะดิฉันสุบรรษามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังนะคะผ่านเพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะจากพื้นป่าที่เคยได้รับผลกระทบนะคะจากการทำไร่เลื่อนลอยค่ะและการปลูกฝิ่นมาในวันนี้นะคะดอยม่อนล้านจังหวัดเชียงใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าจับตาค่ะเมื่อการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่แค่การฟื้นฟูป่าแต่เดินหน้าควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะจากพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยข้อจำกัดนะคะสู่การเป็นห้องเรียนกลางขุนเขาที่องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดจากแปลงเกษตรสู่มือของชาวบ้านและนำกลับไปต่อยอดในชุมชนค่ะดอยม่อนล้านจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นพื้นที่ที่เคยเผชิญค่ะเผชิญปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นวันนี้นะคะกำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่นี่ไม่ได้มีเพียงการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพค่ะแต่ว่าเป็นการสร้างความรู้ให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดด้วยตัวเองได้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณบ้านอาแยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในครั้งนั้นนะคะทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่ของดอยม่อนล้านซึ่งเป็นพื้นที่สูงค่ะและเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาขาในเวลานั้นนะคะชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังประสบปัญหาความยากจนค่ะมีข้อจำกัดด้านอาชีพและรายได้ขณะที่การทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นส่งผลกระทบต่อผืนป่าและพื้นที่ต้นน้ำค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริจึงเกิดแนวทางการพัฒนาที่ไม่ได้มองปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่เป็นการมองทั้งคนและป่าไปพร้อมกันค่ะนำมาสู่การจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านโดยมีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะก็คือฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูค่ะและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นข้อมูลของสถานีนะคะระบุว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,950 ไร่ค่ะขณะเดียวกันเองราษฎรใน3หมู่บ้านภายใต้การดูแลของสถานีก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นค่ะจากเดิมเลยนะคะที่ต้องพึ่งพาการทำไร่เลื่อนลอยและมีรายได้ที่ไม่แน่นอนค่ะเมื่อมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเข้ามามีการส่งเสริมอาชีพและมีช่องทางในการสร้างรายได้สิ่งที่ดอยม่อนล้านพยายามทำก็คือการสร้างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติค่ะให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ขณะเดียวกันเองค่ะก็ช่วยกันดูแลป่าและแหล่งน้ำเมื่อคนในชุมชนเห็นประโยชน์ของผืนป่านะคะและรู้ว่าป่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตและอาชีพการอนุรักษ์ก็ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะแต่กลายเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนและยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่สร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนค่ะมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ขึ้นและนำผลผลิตจากการดำเนินงานออกจำหน่ายค่ะโดยรายได้จากผลผลิตนั้นถูกนำส่งคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชประสงค์เรื่องราวของดอยม่อนล้านนะคะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่แห่งหนึ่งจากไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติค่ะแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อผืนป่าไปสู่การใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพค่ะการสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะดอยม่อนล้านซึ่งเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่กลางธรรมชาตินั่นเองค่ะสถานีเป็นการสร้างรากฐานใหม่ให้กับชุมชนที่ประกอบไปด้วยความรู้อาชีพรายได้การศึกษาและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพราะเมื่อคนอยู่ได้นะคะป่าก็จะอยู่ได้ค่ะและเมื่อป่ายังคงอยู่ความมั่นคงของชุมชนก็จะยังมีต่อไปค่ะ
นี่จึงอาจเป็นความหมายที่แท้จริงนะคะของคำว่ากำไรที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงกำไรที่วัดด้วยจำนวนเงินเท่านั้นค่ะแต่ว่าคือรอยยิ้มของประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผืนป่าที่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้นั่นเองค่ะเรียนกลางขุนเขาและจากห้องเรียนอนาคตที่มั่นคงของราษฎรไทยทางด้านกยศ.นะคะหรือว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโอกาสของเด็กและเยาวชนจำนวนมากค่ะเพราะสำหรับบางครอบครัวเลยนะคะการได้กู้เงินจากกยศ.เนี่ยไม่ได้หมายถึงการมีเงินเพิ่มเพื่อเอาไปใช้จ่ายทั่วไปนะคะแต่ว่าหมายถึงการมีเงินสำหรับค่าเล่าเรียนค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่สำคัญเลยเป็นโอกาสให้เด็กคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสามารถเรียนต่อจนจบได้โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะกยศ.ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นกองทุนที่นำเงินจากระบบหนึ่งเนี่ยไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่แน่นอนล่ะค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผู้กู้เรียนจบมีงานทำและถึงเวลาที่จะต้องทยอยคืนเงินกลับเข้าสู่กองทุนกลับมีผู้กู้จำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ผิดนัดชำระหนี้คำถามจึงเกิดขึ้นมาค่ะว่าถ้าเงินตรงนั้นไม่หมุนกลับเข้ากองทุนแล้วเด็กๆในรุ่นต่อไปจะเอาเงินที่ไหนมาเรียนค่ะโดยข้อมูลของกยศ.นะคะณวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะได้มีการระบุนะคะว่ามีผู้กู้ยืมเงินกองทุนทั้งหมด 7,434,249 บัญชีค่ะในจำนวนนี้อยู่ระหว่างศึกษานะคะ 736,629 บัญชีหรือประมาณ 10% ค่ะส่วนปลอดหนี้นะคะ 600,000 กว่าบัญชีหรือประมาณ 9% ค่ะและในส่วนที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วประมาณ 2 ล้านกว่าบัญชีหรือว่าตีออกมาเป็นประมาณ 28% และยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชำระหนี้นะคะประมาณ 3 ล้านกว่าบัญชีค่ะหรือออกมาเป็นตัวเลขก็ประมาณ 52% ค่ะถ้าหากว่าให้เรามองจากตัวเลขตรงนี้นะคะในภาพรวมจะเห็นเลยค่ะว่ากยศ.เนี่ยไม่ใช่กองทุนขนาดเล็กนะคะแต่เป็นกองทุนที่มีผู้กู้และมีผู้ที่อยู่ในระบบเนี่ยหลายล้านคนเลยค่ะดังนั้นในทุกครั้งที่มีเงินคืนกลับเข้ามาค่ะ

เงินก้อนนั้นก็มีความหมายต่อเด็กๆรุ่นต่อไปนะคะเพราะเงินที่ผู้กู้รุ่นก่อนคืนกลับมาสามารถนำไปหมุนเวียนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษารุ่นใหม่ได้ค่ะทางด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบชำระหนี้ประมาณ 3.6 ล้านคนมีประมาณ1ล้านคนค่ะที่ชำระหนี้ตามกำหนดขณะที่อีกประมาณ 2.6 ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ค่ะผู้ผิดนัดทั้ง 2.6 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มีสถานะเหมือนกันทั้งหมดนะคะจะมีทั้งคนที่ยังไม่มีงานทำค่ะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือว่ายังไม่มีความสามารถในการชำระหนี้นั่นเองค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรายได้แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามกฎหมายนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะที่ภาครัฐกำลังพูดถึงการแยกกลุ่มลูกหนี้ให้ชัดเจนไม่ใช่ใช้มาตรการเดียวกับทุกคนค่ะกยศ.ก็ได้มีการปรับมาตรการนะคะเพื่อช่วยลดภาระผู้กู้มาอย่างต่อเนื่องค่ะภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พ.ศ.2566ค่ะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน1รวมไปถึงปรับลำดับการตัดชำระเบี้ยปรับตามลำดับอีกทางเลือกนะคะก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะระหนี้แล้วนะคะการปล่อยให้หนี้ค้างต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ทางออกนะคะกยศ.จึงเปิดให้ผู้กู้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ค่ะโดยมีสิทธิประโยชน์สำคัญเช่นกันค่ะอย่างเช่นสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันได้นานสูงสุด15ปีค่ะโดยจะต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนนะคะและเมื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นออกไปจากตัวผู้เป็นหนี้นะคะจากภาระตามเงื่อนไขของสัญญาทันทีค่ะโดยนอกจากนี้นะคะหากผู้กู้ชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขจนปิดบัญชีได้กยศ.ก็จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับที่พักไว้ 100% ค่ะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตั้งแต่ปี2569นะคะกยศ.ยังเปิดให้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยค่ะจะงดการฟ้องคดีหรือบังคับคดีทันทีค่ะตามเงื่อนไขที่กำหนดและดูว่าตัวเองสามารถเข้าสู่มาตรการช่วยเหลือใดได้บ้างค่ะเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรค่ะที่ผ่านมานะคะข้อมูลกยศ.เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเครดิตบูโรของการนำข้อมูลเข้าไปอยู่ในระบบเครดิตบูโรจึงมีเป้าหมายสำคัญค่ะเนี่ยต้องรอให้การคำนวณและปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้มีความถูกต้องก่อนนะคะจึงจะสามารถดำเนินการเรื่องการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรได้โดยมีการคาดการณ์ไว้ค่ะว่ากรอบเวลาเนี่ยอาจจะเริ่มได้ในปีพ.ศ. 2571ค่ะในปีงบประมาณ2570นะคะรัฐบาลได้จัดสรรงบสนับสนุนกยศ.ค่ะเพิ่มจากประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี2569เป็น 9,000 ล้านบาทค่ะแต่การเติมเงินจากภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะคะเพราะหัวใจสำคัญของกองทุนหมุนเวียนเนี่ยก็คือเงินต้องหมุนกลับมาด้วยนะคะมีการเปิดเผยค่ะว่ากยศ.มีรายรับหลักส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ผู้กู้รุ่นก่อนชำระคืนค่ะโดยประมาณการปีงบประมาณพ.ศ. 2570คาดว่าจะมีรายรับจากการชำระหนี้เนี่ยราว 33,000 ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพค่ะเงินก็จะกลับเข้าสู่ระบบและเงินก้อนเดิมนี้นะคะก็จะสามารถหมุนไปสร้างโอกาสให้กับนักเรียนเด็กรุ่นใหม่ได้อีกค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเรื่องการชำระหนี้กยศ.จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของคนที่กู้ในอดีตเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวอนาคตด้วยค่ะเงินกยศ.1ก้อนนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเงินกู้ของเด็กคนหนึ่งค่ะแต่ถ้าบริหารจัดการได้ดีเงินก้อนนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถกลายเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กอีกคนหนึ่งในอนาคตได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนัดทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: าลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะ
5: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ์

ับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคนคุยข่าวค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทุกวันนี้ค่ะเวลาเราเห็นข่าวของดารานะคะนักแสดงศิลปินหรือว่าบุคคลที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยแน่นอนแหละค่ะหลายคนก็อาจจะอยากรู้ค่ะว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าและความที่เราอยากรู้อยากเห็นนี่เองล่ะค่ะกำลังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพค่ะเพราะว่ากลโกงในปัจจุบันของมิจฉาชีพนะคะไม่ได้เป็นแบบเดิมๆแล้วค่ะที่ว่าโทรมาขู่ว่าเราเป็นหนี้นะไม่ได้มีการแค่ส่งข้อความมาว่าได้รับรางวัลหรือว่าหลอกเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆแล้วค่ะแต่ว่านี่ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่อาศัยความสนใจของผู้คนณขนาดนั้นต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นช่องทางในการหลอกเงินค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวของดาราหรือว่าบุคคลดังเป็นกระแสนั่นเองค่ะโดยกลลวงนะคะจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดนั่นก็คือโปรไฟล์บนโลกออนไลน์ค่ะโดยทางด้านมิจฉาชีพนะคะจะอาจจะนำรูปของดารานักแสดงศิลปินหรือบุคคลที่กำลังตกเป็นข่าวณขณะนั้นนะคะมาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ค่ะบางครั้งอาจมีการตั้งชื่อให้เหมือนเจ้าตัวได้ค่ะอาจจะเป็นการเติมคำเข้าไปบางอย่างนะคะเช่นเป็นแฟนคลับหรือว่าแมเนจเมนต์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อทำให้ดูน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นปลอมหรือว่าเขาอาจจะไม่ปลอมเป็นตัวดาราโดยตรงนะคะแต่ปลอมเป็นคนใกล้ชิดแทนค่ะเช่นทีมงานผู้จัดการคนสนิทหรือว่าเป็นแอดมินค่ะที่เขาจะอ้างว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ตรงนี้เป็นจุดแรกค่ะที่เราจะต้องระวังนะคะเพราะว่ารูปโปรไฟล์ไม่ใช่หลักฐานยืนยันตัวตนค่ะใครก็สามารถบันทึกรูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วนำไปสร้างบัญชีใหม่ได้ค่ะและชื่อเนี่ยก็สามารถตั้งให้เหมือนกันได้ค่ะดังนั้นถ้ามีบัญชีหนึ่งทักเข้ามาแล้วบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนดังหรือเป็นคนใกล้ชิดของคนดังอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเพียงเพราะเห็นรูปและชื่อจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเป็นบัญชีจริงหรือไม่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำให้เชื่อในระดับหนึ่งแล้วค่ะกลลวงต่อไปก็จะเดินหน้าค่ะนั่นก็คือการสร้างความลับเอาง่ายๆนะคะมีคนส่งข้อความมาบอกเขาว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นข่าวค่ะและเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวส่งให้หรือบางทีอาจจะพูดให้ดูพิเศษขึ้นไปอีกค่ะว่าข้อมูลนี้เนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ทั่วไปได้ตรงนี้ค่ะมิจฉาชีพกำลังสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือความรู้สึกว่าเราได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คนทั่วไปไม่มีค่ะและมาสู่ขั้นที่3นะคะกระตุ้นความอยากรู้ค่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะมิจฉาชีพไม่ได้จำเป็นต้องขู่แล้วนะคะไม่ได้บอกว่าจะถูกดำเนินคดีเขาจะไม่บอกว่าบัญชีธนาคารจะถูกระงับค่ะแต่ใช้วิธีง่ายเลยก็คือทำให้อยากรู้เพราะความอยากรู้เนี่ยเป็นแรงผลักดันที่แรงมากๆอย่างหนึ่งเลยนะคะยิ่งเรื่องนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนดังข่าวดังที่กำลังเป็นกระแสค่ะก็จะยิ่งอยากรู้ว่าตกลงเรื่องจริงมันคืออะไรและเมื่อมิจฉาชีพเห็นว่าเริ่มสนใจก็จะค่อยๆเดินเกมต่อไปค่ะจากเดิมที่คุยกันฟรีๆนะคะอาจจะเริ่มบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเฉพาะต้องเสียค่าเข้าถึงโอนเงินมาก่อนเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้หรืออาจให้จ่ายเงินจำนวนไม่มากค่ะเช่นหลักร้อยเพื่อทำให้รู้สึกว่าจ่ายแค่นี้เองถ้าได้รู้เรื่องวงไหนก็คุ้มแล้วล่ะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าต้องหยุดเลยนะคะเพราะทันทีที่มีการเรียกเก็บเงินจากเราเพื่อแลกกับข้อมูลลับต้องตั้งคำถามทันทีเลยค่ะว่าข้อมูลนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ค่ะและคนที่ส่งมาเนี่ยเป็นใครมีหลักฐานหรือเปล่าและที่สำคัญทำไมต้องให้โอนเงินไปก่อนค่ะถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะกลลวงค่ะสังเกตได้ง่ายๆ4ขั้นตอนข้อ1เลยก็คือปลอมโปรไฟล์ค่ะใช้ชื่อหรือรูปบุคคลที่มีชื่อเสียงหรืออ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดค่ะข้อที่2อ้างข้อมูลลับทำให้เชื่อว่ามีข้อมูลที่คนทั่วไปยังไม่รู้ค่ะ3นะคะกระตุ้นความอยากรู้ค่ะสร้างความรู้สึกว่ากำลังจะได้รู้เรื่องพิเศษเรื่องวงในมากๆหรือเรื่องที่คนอื่นยังไม่รู้นั่นเองและสุดท้ายนะคะเรียกเก็บเงินค่ะอ้างว่าต้องจ่ายเงินก่อนจึงจะเปิดเผยข้อมูลคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าโอนเงินมาให้ฉันก่อนแต่เขาเริ่มต้นด้วยคำว่าอยากรู้ไหมและนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังมากๆค่ะส่วนอีกเรื่องที่อยากย้ำมากๆนะคะคืออย่าใช้ความดังของชื่อค่ะมาเป็นเครื่องยืนยัน
ความน่าเชื่อถือของบัญชีนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยสามารถนำชื่อคนดังมาใช้ได้ค่ะนำภาพไปใช้ได้สามารถเขียนประวัติขึ้นมาได้เองค่ะให้ดูน่าเชื่อถือและบางครั้งนะคะอาจจะสร้างบัญชีที่ดูเหมือนจริงมากๆค่ะจนคนทั่วไปเนี่ยแยกได้ยากดังนั้นนะคะหากมีบัญชีที่อ้างว่าเป็นดาราหรือว่าเป็นทีมงานติดต่อมาสิ่งที่ควรทำเลยก็คือตรวจสอบจากช่องทางทางการของบุคคลนั้นค่ะอย่างเช่นเว็บไซต์หรือบัญชีโซเชียลมีเดียค่ะที่ยืนยันว่าเป็นช่องทางจริงถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจริงๆนะคะก็ควรตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงจากช่องทางหลักหรือไม่ค่ะและที่สำคัญเลยถ้าบัญชีดังกล่าวพยายามที่จะพาเราเนี่ยไปคุยนอกแพลตฟอร์มก็คือส่งลิงก์แปลกๆมาให้นะคะจะยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เราย้ำกันเสมอมาเลยก็คืออย่าโอนอย่าเชื่ออย่ากดและอย่าส่งข้อมูลค่ะเพราะข่าวที่น่าสนใจไม่ได้แปลว่าข่าวนั้นมีจริงนะคะโปรไฟล์ที่ใช้รูปคนดังก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดังจริงๆค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ยินดีด้วย huh? คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้า

0: ไม่เช็คอาจถูกหลอกได
1: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
2: ไม่แชร์ข่าวปลอม
3: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
4: Welcome to the talk.
5: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
6: We don't know what they are. It is your ability to read.
7: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight รายการที่จะพาไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการลงทุนข่าวสารเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับ EEC กันค่ะ
1: ดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC ร่วมกับนายนิรันดร์ ปรัชญกุลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางและนายสุวัฒน์บุญลารองนายกเทศมนตรีตำบลพลาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการอนุมัติอนุญาตและการบังคับใช้กฎหมายณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองครอบคลุมกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินการควบคุมอาคารและการสาธารณสุขความร่วมมือดังกล่าวมุ่งประสานจุดแข็งระหว่าง EEC กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้กระบวนการอนุมัติอนุญาตหรือรับแจ้งมีความชัดเจนรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตลอดจนประสานการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการยื่นคำขอระหว่างการพิจารณาไปจนถึงภายหลังได้รับอนุญาต
0: โดยร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขรวมถึงประสานแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการอำนวยความสะดวกดังกล่าวยังคงดำเนินควบคู่กับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนความร่วมมือครั้งนี้เป็นการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละฝ่ายไม่ใช่การถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการกำกับดูแลพื้นที่มีความต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกควบคู่กับการดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
2: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเดินหน้าหารือทิศทางภาคอุตสาหกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมและการลงทุนในพื้นที่ EEC ควบคู่การพัฒนาบุคลากรโดยมีประเด็น Data Center AI
1: พลังงานแสงอาทิตย์และการพัฒนาทักษะกำลังคนอยู่ในวาระสำคัญที่ห้องสร้อยทองโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจัดประชุมครั้งที่ 7/2569 เพื่อรับทราบติดตามและพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองโดยมีนายสงวนแสงวงกิจประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเป็นประธานในที่ประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการนำเสนอแนวทางการนำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์
0: ที่ประชุมหารือประเด็นด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียมจัดสัมมนา AI กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมนำเสนอแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งโครงการไบโอชาบัญชีต้นทุนใหม่ Green Energy และศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ดีด้านการพัฒนาบุคลากรมีการนำเสนอแนวทางสำรวจและวิเคราะห์ Training Needs ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกการจัดทำแบบสอบถามผ่าน QR Code การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการการสัมภาษณ์บริษัทเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรการจัดทำ MOU ไปจนถึงการฝึกอบรมและประเมินผลเพื่อใช้ข้อมูลพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการขณะที่ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมีการหารือเรื่องทิศทางการลงทุนในพื้นที
3: ่ EEC กับโอกาสของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดระยองคูณ EEC Connecting Opportunities รวมถึงการขอการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำในระยองนอกจากนี้ที่ประชุมเตรียมการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างระยองที่วิทยาลัยเทคนิคระยองตลอดจนกำหนดการประชุมประจำเดือนตุลาคม2569การประชุมครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของภาคอุตสาหกรรมระยองทั้งเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนในพื้นที่ EEC พร้อมติดตามประเด็นด้านทรัพยากรน้ำและความร่วมมือกับภาคการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
0: Digital Infrastructure เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงปัจจุบันประเทศไทยมี Data Center มากเป็นอันดับ4ของอาเซียนคำถามที่ตามมาก็คือเมื่อดิจิตอลเข้าถึงหน้าบ้านวิถีชีวิตและชุมชนในพื้นที่ EEC จะเกิดการพัฒนาอย่างไรหากคุณกำลังสงสัยติดตามรับชมคลิปนี้ได้เลย
4: รู้หรือไม่ประเทศไทยมี Data Center มากเป็นอันดับ4ของอาเซียน และกว่า 70% ของการลงทุนนี้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่3จังหวัด EEC ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองดังนั้นคำถามที่หลายคนสงสัยคือเมื่อดิจิทัลเข้าถึงหน้าบ้านวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ EEC จะเปลี่ยนไปอย่างไรคลิปนี้มีตัวอย่างการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาเล่าให้ฟังครับด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสามารถพลิกโฉมการเกษตรดั้งเดิมสู่สมาร์ทฟาร์มิงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนพร้อมเพิ่มผลผลิตเกรดส่งออกดึงคนรุ่นใหม่กลับไปสานต่ออาชีพเกษตรกรรมที่บ้านเกิดเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงสินค้าภูมิปัญญาชุมชนในพื้นที่ที่สามารถส่งตรงถึงมือลูกค้าผ่านอีคอมเมิร์ซและการไลฟ์สดโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้านสังคมและชุมชนเกิดการจ้างงานทักษะสูงด้าน AI และ Data Science ในพื้นที่วิศวกรระบบและช่างเทคนิคเฉพาะเกิดการอัพสกิลแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ใหม่ๆสามารถทำงานในอุตสาหกรรม S-Curve ได้โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนสามารถเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำและอากาศรอบนิคมผ่านระบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ธุรกิจสามารถสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงขยะในชุมชนเข้ากับโรงงานในพื้นที่เพื่อเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นรายได้ในชุมชนเกิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีในพื้นที่เพราะเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่ EEC ไม่ใช่แค่การสร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แต่คือการสร้างโอกาสและส่งมอบอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลานเราได้เติบโตในบ้านเกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง EECO หวังว่าตัวอย่างนี้จะทำให้เห็นภาพการพัฒนาพื้นที่ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทุกความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีคืนสู่คนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับ EEC พื้นที่ของโอกาสสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืน
0: และในช่วงต่อไปจะพาไปติดตามคลิปเกี่ยวกับพื้นที่ของ EEC ภาคตะวันออกเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
4: หลายคนตั้งคำถามเข้ามาครับว่าการมีพื้นที่ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทำให้เศรษฐกิจประเทศโตไวแล้วมาตรฐานสิ่งแวดล้อมบ้านเราจะลดลงหรือเปล่าวันนี้มาเคลียร์คัดให้ฟังสั้นๆใน2นาทีคำตอบคือไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะมีกฎหมายล็อกไว้แน่นมากตามพ.ร.บ. EEC ปี 2561 มาตรา 6ได้กำหนดวัตถุประสงค์ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ต้องทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเท่านั้นครับเท่านี้ยังไม่พอ EECO หรือสกพอ.ยังร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.จัดทำแผน

พื่อปลูกปลอบดีไซน์การดูแลธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แบบโปร่งใสตรวจสอบได้และที่หลายคนกังวลว่าจะมีการแอบอนุมัติโครงการไวๆจะข้ามขั้นตอนไหมบอกเลยว่าไม่มีทางโครงการไหนที่เข้าข่ายต้องทำ EIA หรือ EHIA เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพย้ำว่ามาตรา8แห่งพรบ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2561ยังต้องทำครบถ้วน 100% ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทุกประการไม่มีการลดขั้นตอนใดๆทั้งสิ้นครับพูดง่ายๆคือการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ช่วยลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้รวดเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ลดหย่อนเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมครับหากท่านใดฟังคลิปนี้และยังกังวลอยู่สามารถอ่านแผนสิ่งแวดล้อมฉบับเต็มได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ eeco.or.th เลือกเมนูแผนพัฒนา EEC ได้เลยใครอยากรู้ประเด็นไหนอีกคอมเมนต์บอกเราได้เดี๋ยวหยิบยกมาเล่าให้ฟังแน่นอนครับ

EC เป็นเขตพัฒนาพิเศษนะครับเราพยายามดำเนินการตามภารกิจที่ได้มีการตั้งมาตั้งแต่ปี2561เนี่ยนะครับรัฐบาลสมัยนั้นมีการพัฒนาเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ไปซึ่งก็มีการกำหนดให้3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีกับระยองเนี่ยเป็นเขตที่เรียกว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมแล้วเนี่ย30อำเภอเพื่อจะให้สำนักงานเนี่ยดูแลสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต้องการจะดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูแลเรื่องสาธารณูปโภคครับทำให้ดูในเรื่องการใช้ที่ดินดูเรื่องผังเมืองแล้วทำให้สร้างความมั่นใจให้งานที่จะเข้ามาในพื้นที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันได้ให้ทำบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วไปอันนี้เป็นภารกิจเพื่อจะดึงเศรษฐกิจให้นำเรื่องสังคมแล้วก็ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สำนักงานเหมือนกับเอาไข่แดงไปไว้ใน30อำเภอว่าจุดไหนควรจะเป็นจุดที่เป็นตัวเริ่มต้นการเติบโตการพัฒนาเสร็จแล้วก็ในพอเรากำหนดจุดได้นะปัจจุบันมีใน3จังหวัดเรามี46จุดนะฮะที่เป็นจุดแบบนี้งั้นในจุดนี้ก็เหมือนกับมีไข่แดงอยู่46ฟองนะครับเสร็จแล้วในไข่แดงเนี่ยก็จะมีไข่ขาวรอบอยู่ในทั้งหมดนั้นงั้นในพื้นที่พอเราได้ไข่แดงไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะให้ไข่ขาวได้ประโยชน์เพราะในแต่ละจุดในไข่แดง46ฟองนั้นนะฮะมันจะมีการเติบโตหรือจะมีลักษณะของอุตสาหกรรมกิจกรรมเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปบางที่อาจจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยบางที่อาจจะเป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับงั้นในตรงนี้เนี่ยในลักษณะของแต่ละที่เนี่ยสำนักงานต้องไปออกแบบการรับรู้ของประชาชนว่าอย่างน้อยเราต้องบอกว่าไข่46ฟองอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่ที่อำเภอไหนบ้างเราพยายามจะให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยเราจะทำให้เกิดมีงานเข้ามาในพื้นที่เราก็พยายามจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับเพราะการรับรู้และความเข้าใจหรือสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องมาร่วมกันทำงานงั้นเราอยากจะให้ประชาชนมีคนออกแบบด้วยนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ใน46ฟองของไข่เนี่ยเขาอยากจะได้อะไรแล้วเราจะได้ทำให้ตรงใจเขาแล้วเขาจะได้มีส่วนภาคภูมิใจด้วยว่าคำว่าเขตพัฒนาพิเศษเนี่ยไม่ได้เกิดจากสำนักงานคนเดียวแต่เกิดจากพื้นที่และชุมชนมาร่วมดำเนินการด้วยกันกับเราด้วยนะครับเราอยากจะให้คนในพื้นที่ของ EC ได้ทำงานและได้อยู่ที่ดีๆและจะมีต้นแบบว่าเฮ้ยเมืองที่สามารถทำงานได้เรียนหนังสือได้มีการเล่นต่างๆได้สามารถสันทนาการได้มันควรจะเป็นยังไงเราก็เลยจะมีการกำหนดประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราอยากจะเอาเข้าไปในแต่ละจุดเราก็มีการกำหนดไว้กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวครับเราก็อยากให้มีโรงงานที่ทำเครื่องมือแพทย์มาทำยาหรือโรงงานที่สามารถจะเอาสมุนไพรนะครับของไทยเราเอาไปสกัดไปเป็นยาไปเป็นเครื่องสำอางอะไรต่างๆซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีผลต่อพื้นที่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจากเช่นทำพวกเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ครับซึ่งตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกนิคมใหญ่ก็ผลิตรถออกไปแล้วผลิตพวกชิ้นส่วนของรถยนต์พวกอะไหล่อะไรต่างๆกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอย่างเช่นการทำเอาวัสดุเกษตรมาแปรรูปทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดกลุ่มสุดท้ายก็เป็นผลภาคบริการครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริการการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งในตัวการออกแบบหรือการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามจะบอกว่าที่ไหนเหมาะกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน5กลุ่มหรือบางที่อาจจะทำมากกว่า1กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้เป็นจุดเริ่มของไข่แดงอย่างที่ผมบอกมาเรามาช่วยกันทำพื้นที่ไข่ขาวให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของท่านและเป็นประโยชน์กับพื้นที่อย่างแท้จริง

0: ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือ EEC ได้จะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพลังสตรี EEC พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ EEC และอบรมเสริมทักษะบทบาทพลังสตรี EEC EEC Women Power ปีพ.ศ. 2567เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมพ.ศ. 2567ณ Pacific Hall ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มพลังสตรี EEC โดยมีสมาชิกพลังสตรี EEC ที่ผ่านการนำเสนอชื่อจำนวน186คนครอบคลุม30อำเภอใน3จังหวัด EEC และเมืองพัทยาสำหรับการคัดเลือกสมาชิกพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567สกพอได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยผ่านพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองและพัฒนาการอำเภอทั้ง30อำเภอในพื้นที่ EEC รวมถึงเมืองพัทยาในการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567ตามเกณฑ์ที่สกพอกำหนดในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแล้วยังมีการอบรมสร้างการรับรู้และเสริมศักยภาพในด้านต่างๆได้แก่การอบรมเพื่อเสริมบทบาทสตรีในการเป็นตัวแทน EEC ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและกลไกในการสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน EEC อย่างยั่งยืนเสริมศักยภาพให้เป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อสามารถถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ผ่านเวทีเสวนาหัวข้อประโยชน์จากนักลงทุน EEC ส่งตรงสู่ประชาชนการบรรยายความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านกลไก EEC และการศึกษาดูงานการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวอย่างจากการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดจากกองทุนของ EEC ที่สามารถส่งต่อให้กับประชาชนโดยรอบณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นแบ่งกลุ่มย่อยระดับจังหวัดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มพลังสตรี EEC แต่ละจังหวัดโดย EEC นั้นมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลังสตรี EEC ตามความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดและได้จัดกิจกรรมขยายผลในระดับจังหวัดซึ่งเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มพลังสตรี EEC ดังนี้จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมการส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท For Today จำกัดและบริษัท RedApple.com จำกัดจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายในหัวข้อผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคตและศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะโดยผู้แทนสกพ.รวมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนโดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดระยองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าสินค้าในชุมชนด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์โดยวิทยากรจากศูนย์ออกแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัยแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเสริมศักยภาพพลังสตรี EEC ให้ตรงกับความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดแล้วยังมีการบรรยายสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC แบบเจาะลึกในแต่ละจังหวัดให้พลังสตรี EEC มีความเข้าใจเชิงลึกและมีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีศักยภาพรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป
1: ใครว่าการลงทุนขนาดใหญ่กับวิถีชีวิตชุมชนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ EEC Sustainability Lens ซีรีส์นี้ที่จะชวนเปิดเลนส์พาทุกคนไปส่องความสำเร็จของการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนของนักลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างบริษัท East Water ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกมากกว่า30ปีว่าเขาบริหารจัดการน้ำให้ชุ่มชื้นหัวใจชุมชนอย่างไรผ่าน3เลนส์ที่น่าสนใจเลนส์ที่1ท่อส่งน้ำที่ไม่เคยทิ้งใครเริ่มกันที่เส้นทางน้ำดิบหลักปกติ ท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มักจะวิ่งตรงเข้าโรงงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเขามีจุดจ่ายน้ำชุมชนตามแนวเส้นท่อส่งน้ำเป็นการจับมือกันระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนจัดสรรน้ำดิบส่งตรงไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถึง19แห่งกว่า 1,400 ครัวเรือนคิดเป็นน้ำกว่า3ล้านลูกบาทเมตรต่อปีช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนวินวินกันทุกฝ่ายเลย
2: เล่นที่2จากน้ำทิ้งโรงอาหารสู่การประหยัด 50%
1: ขยับมาที่รั้วโรงเรียนกันบ้างกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดย East Water จับมือกับสถาบันการศึกษาลุยให้ความรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำในโรงเรียนต้นแบบถึง35แห่งเจ๋งตรงที่เขาสามารถบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารแล้วดึงกลับมาใช้ซ้ำได้ถึงร้อยละ50ลดน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติแถมช่วยโรงเรียนประหยัดค่าน้ำไปได้ครึ่งหนึ่งเลย
2: เลนส์ที่3ส่งต่อทฤษฎีใหม่บนพื้นที่22ไร
1: ่และไฮไลท์สำคัญคือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนบนเนื้อที่กว่า22ไร่ที่นี่คือพื้นที่เชื่อมโยงใจระหว่างอุตสาหกรรมและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อมอบองค์ความรู้แก่เกษตรยุคใหม่ในพื้นที่เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำนาแบบไม่เผาการเลี้ยงปลาแบบแซนด์วิชไปจนถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมหมุนเวียนตลอดทั้งปีเห็นไหมว่าเมื่อมีความตั้งใจจริงจากภาคธุรกิจการลงทุนกับวิถีชุมชนก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลนี่แหละคือภาพสะท้อนของ Eco Industry Excellence ในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นสิ่งที่ EECO มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนคลิปหน้าจะพาทุกคนไปส่องอุตสาหกรรมไหนต่อโปรดติดตามชมและกดติดตามไว้ได้เลย EEC พื้นที่ของโอกาสสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืน
3: นั่นคือทั้งหมดของรายการ EEC Insight ในวันนี้กลับมาติดตามรับชมได้อีกใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: พราะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
1: เพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ครับ
0: วันนี้นะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์เราเกาะติดสถานการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเช่นเดียวกับในช่วงของข่าวค่ำวันนี้ค่ะเราก็ยังมาอัปเดตสถานการณ์น้ำเพราะว่าหลายพื้นที่จะยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังต่อจากนี้ไปนะคะก็คือปริมาณฝนที่บางจุดก็ยังจะมีตกลงมาวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงวินาทีนี้ฝนก็ยังโปรยปรายลงมาต่อเนื่องนะคะแล้วถ้าฟังข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีผลกระทบอีก1วันนะคะหลังจากนั้นตัวหย่อมเนี่ยจะขยับขึ้นไปจะขยับไปแถวๆกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีเพชรบุรีตากที่จะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินถล่มที่ต้องติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นเรายังต้องมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรายังต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อาจจะเลยไปถึงวันมะรืนนี้เพราะฉะนั้นยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกค่ะทั้งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีเนื่องจากขณะนี้มีน้ำท่วมสูงหลายจุดอย่างที่ชลบุรีค่ะในพื้นที่อำเภอบางละมุงมีน้ำท่วมหนักสุดในรอบ30ปีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางละมุงยังวิกฤตนะคะโดยขณะนี้น้ำในคลองบางละมุงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน3ชุมชนใหญ่ได้แก่ชุมชนท่ากระดานหมู่4ตำบลบางละมุงชุมชนหนองสะเดาและชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวหมู่8ตำบลบางละมุงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ250หลังคาเรือนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรส่วนบนถนนสูง1เมตรค่ะชาวบ้านในชุมชนหนองมะนาวให้ข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเนี่ยมากว่า30ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนน้ำมาเร็วมากจนขนของหนีน้ำไม่ทันค่ะหลังเกิดสถานการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราดนะคะซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดเตรียมไว้ให้ในขณะเดียวกันอำเภอบางละมุงก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งจัดหากระสอบทรายกว่าพันกระสอบจัดเตรียมให้กับประชาชนค่ะมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสองระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงนะคะเพราะว่าน้ำทะเลลดแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและน้ำทะเลหนุนก็อาจทำให้น้ำท่วมขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับฝนก็ยังตกลงมาต่อเนื่องทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็วบางจุดนี่น้ำสูงถึง1เมตรเลยนะครับประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะที่หมู่บ้านมณีแก้วแล้วก็ชุมชนบางเป้งน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังครับนอกจากบ้านเรือนแล้วถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้โดยเฉพาะถนนเลี่ยงหนองมนถึงถนนข้าวหลามส่วนตลาดหนองมนตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะที่บริเวณสถานีดับเพลิงทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้จัดเตรียมทรายมากองไว้ค่ะเพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายวรชาติศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ได้เตรียมกำลังและอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้รองรับสถานการณ์และเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
2: ก็ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับน้ำฝนตกไม่หยุดนะครับก็ทำให้น้ำสะสมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลองบางโป่งเนี่ยน้ำล้นตลิ่งนะฮะเนื่องจากไหลมาจากห้วยกระปีสมทบด้วยเขตบ้านเหมืองด้วยนะครับก็ทำให้ถนนในเขตเทศบาลเนี่ยจมน้ำท่วมถึงฟุตบาทหลายเส้นทางนะครับยกเว้นถนนเส้นลงหาดบางแสนกับถนนบางแสนในสองนะครับซึ่งตอนนี้ยังสามารถสัญจรได้นะครับก็พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลแสนสุขเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้เทศบาลได้ประชุมปรึกษาลือกันอยู่นะครับว่าจะออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนที่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดแคลนเรื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับ
0: นอกจากนี้ทางเทศบาลอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์หากมีแนวโน้มรุนแรงได้จัดเตรียมพื้นที่วัดบางเป

0: เองไว้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับรองรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนค่ะ
1: ขณะที่วันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณหมู่บ้านมณีแก้วตำบลเหมืองอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้ทางกระทรวงทรัพยากรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยใน
0: สามารถสัญจรผ่านได้ต้องปิดการจราจร1ช่องทาง1ในผู้ประ
2: ทางตกอย่างนี้น่าจะอพปรที่ว่าช่วยดูแลเรื่องจราจรอยู่แค่นั้นเองแต่เรื่องน้ำก็คงต้องปล่อยจนกว่าเขาจะลดเองมั้งคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปิดหรือจะกั้นอะไรได้แล้วอะเมื่อปี64เหมือนกันเคยครั้งหนึ่งแต่ว่าก็แค่ท่วมฝั่งนี
3: ้แต่ปีนี้มาเร็ว
2: แล้วก็น่าจะหนักอยู่
0: สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปข้อมูลเบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า200หลังคาเรือนโดยขณะนี้มีการตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกอำเภอที่ประสบภัยค่ะ
1: ยังคงเกาะติดที่ภาคตะวันออกนะครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสระแก้วหลังจากน้ำล้นเข้าท่วมที่บ้านท่าศาลาอำเภอเมืองสระแก้วครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำณบ้านท่าศาลาหมู่6ตำบลโคกปี่คล้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วหลังจากน้ำล้นเข้าท่วมขังภายในซอยแล้วก็โดยรอบหมู่บ้านนะครับผู้ว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านด่านราชบำรุงทางนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่บ้านท่าศาลาหมู่6ตำบลโคกปีกคองและพื้นที่ใกล้เคียงครับขอให้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและระดับน้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วหรือสายด่วนปพ.1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ส่วนประชาชนที่จะเดินทางสัญจรโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะว่าทางบริษัทขนส่งจำกัดเองมีการแจ้งรถร่วม5เส้นทางของภาคตะวันออกหยุดเดินรถชั่วคราวค่ะหลังจากมีน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ค่ะผู้ประกอบการรถร่วมได้แจ้งหยุดเดินรถในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติจำนวน5เส้นทางคือสาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่าสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาอันนี้จะเป็นเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดแล้วก็สาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดและสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนเส้นทางการเดินรถอื่นๆยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางค่ะโดยทางบริษัทขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงแนะนำให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้าในการเดินทางมาที่สถานีขนส่งทางนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋วโดยสารได้ที่เว็บไซต์นะคะเข้าไปดูได้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวเรามี 4G ขึ้นให้นะคะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เว็บไซต์ TCL99web นะคะ .transport.co.th นะคะนี่นะคะเป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-936-2841-48ค่ะ
1: จากภาคตะวันออกขยับไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าไหลหลาก

0: เข้าท่วมเส้นทางสัญจรแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ตอนบนนะครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างโดยเฉพาะถนนสายหลักทางเข้าบ้านบุกระเชษหมู่3ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำครับพบว่าระดับน้ำท่วมสูงมิดผิวการจราจรจนพื้นที่โดยรอบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมองเป็นผืนน้ำกว้างไม่เห็นเป็นถนนไปเลยซึ่งจากสภาพน้ำท่วมขังดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกของประชาชนในหมู่บ้านอย่างหนักยานพาหนะขนาดเล็กจะไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยขณะที่ระดับน้ำก็ยังมีแนวโน้มทรงตัวและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะครับถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปากช่องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยทางนี้อำเภอปากช่องก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักด้วยและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจะมีการปิดด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมไปจนถึงวันที่27กันยายน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอาทิที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ค่ะ
0: ขยับเข้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝนตกหนักในจังหวัดอุทัยธานีก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากการสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับฝนตกหนักบนเทือกเขาหลวงนะครับประกอบกับมีน้ำล้นสปิลเวย์จากอ่างเก็บน้ำเขาดาวเรืองไหลบ่าลงมาสมทบทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีทั้งหมู่8ที่น้ำไหลเข้าท่วมนาของชาวบ้านทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงอยู่เสียหายไปกว่า100ไร่นอกจากนี้น้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายสว่างอารมณ์โคกหม้อเป็นระยะทางกว่า500เมตรครับรถยนต์สัญจรผ่านได้เพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้น
2: มาจากเขาหลวงมันจะมีห่างเขาดาวเรืองอยู่ตอนนี้ออกสปริงเวย์แล้วแล้วก็เมื่อวานเย็นตอน6โมงนะฝนตกหนักมันก็ดันมาข้ามมาก็นี่ครับก็ที่เห็นนี่หนานี่ก็ผสมมาดันอยู่แล้วก็เอาของบางส่วนก็เสียนะหมาไหวทั้งหมู
3: ่ทั้งหมู่เน
2: า
3: ะ
2: รวมทั้งหมู่อาจจะเป็นร้อยไร่นะที่ล้มแบบออกหลวงแล้วล้ม
3: จากน้ำป่าใช่ไหม
2: เพราะถ้าล้มเข้าออกหลวงถ้าล้มแจ็บแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วครับ
0: ขณะที่หมู่3ครับน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันกั้นกระสอบทรายแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงส่วนครอบครัวที่มีผู้ป่วยไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ก็ต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวนอกจากนี้ครับน้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์มไก่ชนด้วยผู้ดูแลต้องเร่งขนย้ายไก่ซึ่งราคาตัวนึงก็หลายหมื่นบาทขึ้นไปอยู่บนหลังคาและขังสุ่มไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
4: ตกหนักตอนนี้น้ำมันเหมือนแตกจากลำธารมาตอนนี้ก็
3: เป็นน้ำป่าอย่างนั้นใช่ไหม
4: ครับผมจากเขา
3: จากเพื่อเขา
4: หมาหลวงมาบุ้มบุ้มบุ้มก็เอามาทันเก็บของกัน
3: เราเตรียมการมาก่อนหรือเปล่า
4: ทีแรกเราไม่รู้ว่ามันจะตกหนักแล้วมันจะมาไว
3: ก็เลยไม่ได้เตรียมการไว้เลย
4: เก็บได้เท่าที่เก็บได้
0: ส่วนที่หมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่10ตำบลหนองหลวงก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนและนาข้าวอีกกว่า100ไร่นะครับถนนสายหลักน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรการสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับจากที่อุทัยเราไปต่อที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตเมืองทั้งรอบองค์พระปฐมเจดีย์ถนนขวาพระหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมรวมถึงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงรถยนต์ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่าต้องขับขี่อย่างระมัดระวังครับขณะที่บริเวณคลองเจดีย์บูชาถนนเทสาซอย7ระดับน้ำสูงล้นคลองแล้วนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์เสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครปฐมได้ปิดเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟหน้าวัดพระงามพระอารามหลวงแล้วก็หน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงไม่สามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรได้นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปไหนได้ด้วยครับสำหรับการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมช่วงห้างโลตัสนครปฐมขาเข้ากรุงเทพมหานครล่าสุดสามารถใช้ได้เฉพาะ2ช่องทางหลักเท่านั้นนะครับส่วนคู่ขนานน้ำท่วมสูงสัญจรไม่ได้ครับเบื้องต้นแขวงทางหลวงนครปฐมได้นำแท่งแบเรียร์วางตลอดแนวน้ำท่วมขังแสดงสัญลักษณ์ป้องกันรถยนต์เสียหลักขึ้นเกาะกลางเพื่อความปลอดภัยทางจังหวัดนครปฐมก็ขอให้ประชาชนเดินทางอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะทางลอดและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดถ้าพบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกครับแม่น้ำนครนายกได้ล้นตลิ่งไปเมื่อเวลา 11:00 น.แล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมสองฝั่งอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงแต่บางครอบครัวก็เก็บของไม่ทันนะครับทรัพย์สินก็เสียหายไปหลายคนบอกว่าครั้งนี้น้ำขึ้นเร็วแล้วก็ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเจอมาขณะนี้บ้านเรือนตามแนวแม่น้ำนครนายกยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: วันนี้รัฐมนตรีหลายท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำให้เกิดเอกภาพรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมรับมือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งติดตามการป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรได้ติดตั้งแนวบังเกอร์เหล็กป้องกันน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงนายเอกนิติระบุว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสาขาสูงขึ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ให้ยึดความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญทั้งเน้นป้องกันและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบทั้งการผันน้ำออกด้านข้างรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ
5: จะผันน้ำออกข้างๆนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปสมทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงมาลงดูพื้นที่โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรี2ท่านแล้วก็ทางปอพอที่มาช่วยนะครับผมให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่จะเดือดร้อนท่านผู้ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะครับส่วนน้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมบริหารจัดการนะครับ
6: จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งตอนไหน
5: ครับก็นี่เดี๋ยวจะไปดูที่ต่อไปเลยครับก็ต้องพอน้ำทางเหนือพอเริ่มมาต้องระบายเข้า าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะระบายออกนะครับ
6: วันนี้มาก็

0: ก็วันนี้มาดูสถานการณ์จริงที่หน้างานแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่พื้นที่นะครับไปดูที่ประชาชนแล้วก็คนที่เดือดร้อนด้วยครับ
1: นายเอกนิติยังระบุว่าได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว5อำเภอ64ตำบลพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันทั้งชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรโบราณสถานและพื้นที่อุตสาหกรรมตลอดจนเตรียมการช่วยเหลือและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
2: และหลังเสร็จสิ้นจากภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ต่อเลยที่จังหวัดอ่างทองครับโดยประชุมด่วนร่วมกับทางจังหวัดหลังคาดการว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำอีกครับในที่ประชุมมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมนายพระดอนได้ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือหลังมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง1เมตร80เซนติเมตรไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับเน้นพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเช่นบริเวณสะพานป่าโมกที่คันกั้นน้ำซุดตัวไปเมื่อปีก่อนรวมถึงทางหลวง3501ช่วงอ่างทองถึงบางหลวงโดดบริเวณด้านหน้าวัดอัมพวันที่ตลิ่งก็เริ่มซุดตัวแล้วขอให้แขวงทางหลวงอ่างทองเตรียมการล่วงหน้าอย่ารอให้น้ำท่วมถนนเสียหายก่อนจึงเข้าดำเนินการและให้อำเภอเสี่ยงอื่นๆก็คืออำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบล่วงหน้าโดยเร็วพร้อมย้ำให้กรมชลประทานดำเนินการตามนโยบายทางรัฐบาลในการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระจากแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายณทีมนตรีวัฒน์ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมือระดมทรัพยากรป้องกันน้ำท่วมเข้าพื้นที่เสี่ยงดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนประสานกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนกันเตรียมพื้นที่และเจ้าหน้าที่พร้อมรับประชาชนที่อาจจะต้องอพยพชั่วคราวโดยล่าสุดปภ.จังหวัดอ่างทองได้เตรียมเปิดศูนย์พักพิงในทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองแล้วครับ
1: ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำหลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนน้ำเกินเกณฑ์วิกฤตเร่งระบายลงอ่าวไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและสถานีสูบน้ำตำรุจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและลงพื้นที่สำรวจจุดสำคัญโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสมเดชศรีวิเชียนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำชลหารพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลในพื้นที่สำหรับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายจากฝนที่ตกหนักภาพรวมระบบการระบายน้ำมีการบริหารจัดการผันน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงและอีกกว่า 80% ไหลผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตลงสู่คลองสำโรงและคลองด่านขณะเดียวกันกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังทุกจุดทั้งสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำตำรุที่ช่วยดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบางปูรวมถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลรวม7แห่งเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการกรมชลประทานครับให้ประสานงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและเตรียมเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสะเข้าครม.หวังแก้ปัญหาในระยะยาวครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำ

0: คลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำของประตูคลองลัดโพโดยกล่าวว่าท่านนายกได้ห่วงใยพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมส่วนตัวได้สั่งการให้กรมชลประทานสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะประตูคลองลัดโพที่จะช่วยลดความสูญเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานครยืนยันนะครับว่าสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพครับ
1: ในพื้นที่นั้นแต่เดิมเนี่ยการที่เขาจะระบายน้ำลงได้มันต้องไปอ้อมใช้เวลาถึงระยะทางซึ่ง18กิโลเมตรมีพอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้เวลาแค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ให้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานครในเรื่องการระบายน้ำท่วม
0: และในวันอังคารนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าถ้าได้รับการเห็นชอบก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับ
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ปริมณฑลก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันนะคะเนื่องจากฝนก็ตกต่อเนื่องสะสมมาหลายวันค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองหนึ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเทศบาลนครรังสิตประกาศยกระดับการเตือนภัยขึ้นเป็นธงส้มแล้วค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้คลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองหนึ่งต้องเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงและรีบนำรถยนต์ขึ้นมาจอดบนสะพานข้ามคลองและพื้นที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วมเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในเวลาช่วงกลางคืนและสร้างความเสียหายด้านเทศบาลนครรังสิตก็เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการควบคุมการระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ล่าสุดนะคะทางเทศบาลนครรังสิตประกาศยกระดับการเตือนภัยขึ้นเป็นธงส้มเนื่องจากระดับน้ำบริเวณสะพานแดงสูงขึ้นแตะระดับ1เมตร55เซนติเมตรถึง1เมตร66เซนติเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายและใกล้จุดวิกฤตค่ะ
0: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตนะครับโดยได้มีคำสั่งให้บูรณาการระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งตัดยอดน้ำเพื่อเซฟพื้นที่ปทุมธานีและทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการเร่งบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับรองนายกให้ความสำคัญกับเป้าหมายใน2พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญคือจังหวัดปทุมธานีซึ่งสถานีจะช่วยเร่งระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่วงกว้างทั้งในอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกการวมถึงพื้นที่ตำบลหลัก6ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะทำหน้าที่ในการช่วยตักยอดน้ำและระบายน้ำจากคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญระหว่างตำบลหลัก6และเขตดอนเมืองทำให้บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเขตปทุมธานีและพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งภาคเหนือยังได้สั่งการให้หน่วยงานในภาคเหนือเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยครับ
2: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจแผนการระบายน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยยืนยันพร้อมประสานทุกหน่วยงานเพื่อให้การระบายน้ำเป็นเอกภาพและลดความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเร็วที่สุดค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงคลอง1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีรวมถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อเตรียมสูบน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ผ่านประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านการประสานทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.ปทุมธานีกรมชลประทานรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งผันน้ำท่วมออกจากพื้นที่และวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเตรียมออกประกาศให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชน
3: สักครู่เราก็ได้ประสานกับทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับตามที่ท่านนายกได้เสนอแนะเนี่ยท่านอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ตอบรับข้อเสนอนะครับในการที่จะเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อย่างเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูสภาพจริงกันอีกทีว่าหลังจากเดินเครื่องแล้วสภาพน้ำในคลองรังสิตจะลดลงหรือไม่ซึ่งถ้าลดลงก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทางจังหวัดก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็ทราบว่าภายในวันนี้ก็จะประกาศเขตภัยพิบัติภายในจังหวัดเพื่อให้มีการระดมทรัพยากรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าสภาวะปกตินะครับ
2: ด้านร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นจุดรับน้ำหลักมาจากอำเภอคลองหลวงธัญบุรีและลำลูกกาแต่ว่าปัจจุบันระดับน้ำในคลองสูงจนเสมอผืนดินทำให้เมื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนน้ำก็ดันย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่แม้จะมีการบล็อกแนวกั้นไว้ทุกจุดแล้วก็ตามดังนั้นต้องเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหากน้ำในคลองลดลงทางเทศบาลประเมินว่าจะระบายน้ำที่ท่วมชุมชนได้ภายใน1วันค่ะ
4: เวลานี้เองต้องเข้าใจครับว่าน้ำออกมาจากชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่แต่ว่าการผันออกเนี่ยจะค่อนข้างยากนะเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองรังสิตแล้วก็ตรงประตูน้ำจุฬาเนี่ยยังไม่สัมพันธ์กันเพราะน้ำยังไปไม่ถึงนะแล้วก็ในระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังรองรับน้ำได้อยู่เราบล็อกออกเราบล็อกทุกที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันดันเข้าไปหมดละนะฮะนี่คือการสูบย้อนอย่างเดียวคือสิ่งที่สำคัญก็ต้องขอให้คลองรังสิตประยุรศักดิ์นี่แหละครับให้มีระดับน้ำที่ลดลงและน้ำในชุมชนก็จะได้ออกมาได้เพราะว่าเครื่องเราพร้อมที่จะสูบออกมาตลอดก็ต้องดูครับว่าปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยจะลดลงขนาดไหนถ้าลงเยอะผมก็ออกมาเยอะเหมือนกัน
5: ว่า6 ชั่วโมง8 ชั่วโมง
4: 12 ชั่วโมงเอาง่ายๆว่าถ้าลงเยอะจริงๆเนี่ยนะครับผมจะทำให้จบภายในวันเดียวอ่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: กลับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะครับช่วงนี้จะโฟกัสในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังมีจุดที่เกิดน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่ถนนงามวงวานนะครับที่นี่ก็ยังมีน้ำท่วมสูงทำให้รถเล็กสัญจรลำบากแล้วก็มีชาวบ้านนำรถขึ้นไปจอดหนีน้ำท่วมบนสะพานข้ามแยกพงเพชรเป็นแนวยาวเลยครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับระดับน้ำตรงนี้สูงตั้งแต่30ถึง50เซนติเมตรต้องปิดสะพานขาออกเป็นการชั่วคราวสอนตำรวจตรงนี้น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเลยครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนนำรถยนต์ขึ้นไปจอดบนสะพานข้ามแยกพงเพชรเป็นแนวยาวเลยเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังคงวิกฤตครับโดยเฉพาะบนถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรรอยต่อเขตจตุจักรและจังหวัดนนทบุรีปริมาณน้ำฝนที่สะสมทำให้ระดับน้ำท่วมสูงเกือบทุกช่องทางจราจรรถเล็กสัญจรได้แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับขณะที่อีกหนึ่งปัญหาก็คือตามร้านสะดวกซื้อตลอดแนวถนนงามวงวานครับประชาชนเนี่ยคือชั้นวางสินค้าว่างไปหมดเพราะว่าเร่งออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันเข้ากล่องสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มถูกกักตุนจนหมดเกลี้ยงเนื่องจากประชาชนกังวลว่าน้ำอาจจะทรงตัวสูงขึ้นหรือว่าการขนส่งจะล่าช้าล่าสุดนะครับสำนักการระบายน้ำและเทศบาลนครนนทบุรีก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครก็ทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วมขังโดยเฉพาะจุดสำคัญอย่างตรง5แยกลาดพร้าวระดับน้ำท่วมสูงต่ำที่สุดก็คือ1ไม้บรรทัด30เซนติเมตรสูงสุดอยู่ที่ครึ่งเมตรเลยนะครับทำให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรผ่านได้ด้วยความยากลำบากและต้องส่งผลให้ปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกฝั่งมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเป็นการชั่วคราวรายงานระบุว่ามีรถยนต์หลายคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็จอดเสียบริเวณเชิงสะพานรวมถึงริมถนนเพราะว่ารถไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปต่อได้ส่งผลให้การจราจรยิ่งติดขัดแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้ามากๆขณะที่สถานการณ์บนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงสโมสรตำรวจก็หนักหน่วงไม่แพ้กันปริมาณน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรส่งผลให้รถยนต์ติดค้างบนท้องถนนมานานกว่า 3-4 ชั่วโมงแล้วประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยงและตรวจสอบเส้นทางก่อนจะออกเดินทางครับ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ฝั่งพระนครฝนที่ตกลงมาปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฝนหยุดหลังจากนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3วันในการระบายน้ำค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอลลุ่มหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนโดยหลายพื้นที่ของกรุงเทพมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักก็ยังครอบคลุมพื้นที่รอบนอกทั้งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครจึงประกาศให้พื้นที่ของกรุงเทพเป็นเขตสาธารณภัยทุกเขตนะคะส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่ช่วงเย็นฝนจะเริ่มเบาบางและจะช่วยให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นทางผู้ว่ายังบอกอีกว่าฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสม223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กรุงเทพมีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ทีเพราะฉะนั้นหากฝนหยุดตกก็จะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ค่ะ
1: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าเพราะว่าตัวย่อมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันฝนต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับนั้นกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2ถึงบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็4โมงถึง5โมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลง
0: แต่ว่าปัญหาอุปสรรคสำคัญในตอนนี้ก็คือน้ำในคลองหลายๆคลองเนี่ยเต็มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทำให้การจะระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในเนี่ยก็เลยทำได้ช้าโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงค่ะน้ำเต็มทั้งหมดนะคะนอกจากนี้มีถนน13จุดที่ถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้อย่างที่บริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงแล้วก็แถวๆลาดกระบังค่ะกรุงเทพมหานครมีการเปิดศูนย์พักพิง233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนนะคะและขณะนี้มีประชาชนเข้าพักแล้วกว่า900คนส่วนผู้ป่วยติดเตียง36คนมีการทยอยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมค่ะทั้งนี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครสั่งการให้พนักงานในสังกัดพิจารณา work from home ทำงานอยู่ที่บ้านหากไม่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนขณะที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพก็จะพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อลดการเดินทางและปริมาณการจราจรผู้ว่ายอมรับนะคะว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องความจุของคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำค่ะ
2: น้ำท่วมขังสูงในหลายพื้นที่นะครับคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ระดมลงพื้นที่วิกฤตเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเปิดสายด่วน1418รับแจ้งเหตุช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นขึ้นสู่ที่สูงช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองที่ระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นที่หมู่บ้านไทยสมุทรถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครน้ำในคลองสายหลักเอ่อล้นเข้าท่วมเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังกันเดินเท้าลุยน้ำเข้าไปตรวจสอบตามตรอกซอกซอยช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยและชาวบ้านที่ต้องการอพยพขึ้นเรือท้องแบนออกมายังพื้นที่ปลอดภัยด้านนอกแล้วก็ส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือส่งต่อให้ญาตินอกจากนี้ยังได้ช่วยชาวบ้านยกทรัพย์สินของมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายด้วยทั้งนี้ทางมูลนิธิยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึ๊งโทร1418ครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือที่สำนักงานเขตราชเทวีนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง5แห่งรองรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมคลองค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีพร้อมด้วยทหารจิตอาสาเร่งบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อจัดเตรียมไว้ให้กับประชาชนโดยมีประชาชนบางส่วนเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับด้วยตนเองขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตยังร่วมกับตำรวจสน.พญาไทจัดรถนำกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเองนายอภิชาติแสนมาโนทผู้อำนวยการเขตราชเทวีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตราชเทวีมีศูนย์อำนวยการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจัดเตรียมกระสอบทรายเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 กระสอบไว้บริการ

0: นะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองสามเสนที่ถูกน้ำท่วมมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับไว้5แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ให้การช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งแบบสำเร็จรูปและวัตถุดิบค่ะ
1: น้ำท่วมคือในพื้นที่เขตนะครับชุมชนริมคลองสามเสนนะครับทางสำนักงานเขตก็ได้ตั้งศูนย์นะครับที่ประกอบปรุงอาหารนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับหากพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบต้องการที่จะพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงทางสำนักงานเขตมีสถานที่ให้บริการเป็นศูนย์พักพิงคือโรงเรียนศรีอริยานะครับโรงเรียนสันติราษฎร์นะครับโรงเรียนกิ่งเพชรโรงเรียนศาสนาลุนนะครับแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่นะครับรวม5แห่งสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นะครับแจ้งประสานงานมาที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมของเขตราชเทวีได้ครับทางเราก็ตอนนี้ประกาศรับจิตอาสาเพื่อมาช่วยกอกกระสอบทรายนะครับแล้วก็ขอรับบริจาคนะครับข้าวสารอาหารหนาแน่งหรืออาหารที่ประกอบปรุงสุกแล้วนะครับเพื่อไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตอนนี้คณะคปภของเขตนะครับก็ได้ช่วยเหลือมาเบื้องต้นนะครับรวมถึงบริษัทห้างร้านอื่นๆในพื้นที่ก็ช่วยเป็นข้าวประกอบปรุงสำเร็จมาให้นะครับซึ่งเราก็แจกบางส่วนไปแล้วนะครับในส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกที่จะมารับอาหารกล่องยังไงแล้วก็ขอรับบริจาคพวกวัตถุดิบในการประกอบปรุงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบปรุงในการดูแลกันในพื้นที่ครับ
0: นอกจากนี้ได้มีการประสานไปยังผู้นำชุมชนทุกแห่งให้เตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทางนี้นอกจากพื้นที่ริมคลองสามเสนแล้วนะคะยังมีพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีน้ำท่วมส่งผลกระทบกับถนนเพชรบุรีทำให้มีน้ำท่วมสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็กระทบกับการจราจรก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะขณะที่การสำรวจน้ำท่วมบนถนนพหลโยธินช่วงบริเวณหน้าอาคารสำนักงบประมาณเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ทำให้มีน้ำท่วมสูงเป็นบางช่วงนะคะมีรถจอดเสียรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ก็ประกาศแจ้งเตือนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยให้กลับรถและใช้เส้นทางอื่นแทนค่ะ
2: ขณะที่ในย่านบางนานะครับโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรับมือผู้ประสบภัยครับโดยยืนยันว่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อมรองรับประชาชนได้ทันทีสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีต่อไปนะครับล่าสุดที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์แขวงบางนาใต้เขตบางนาจึงได้เปิดจุดเตรียมรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็ยังมีฝนตกสลับ

0: สาร55และซอยแบริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขัง
1: ว่าแรกก็คือตามที่บอกไปคือ50ครับแต่ถ้าหลังจากมีเพิ่มดูตามสถานการณ์ไปครับผม
2: ครับตอนที่เราเตรียมไว้ผู้ประสบภัยมีอะไรบ้าง
1: ตอนนี้ที่เราเตรียมตัวนี้นะครับก็ถ้าตามหลักจริงๆคือพักพิงตัวนี้นะครับแน่นอนก็คือต้องรู้ก็คืออาจจะมีหมอนพวกอะไรมาก่อนนะครับตัวนี้แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีการอะไรเขาเรียก
3: คุยที่สำนัก
1: ใช่ไหม
2: เคร
1: ื่อง
2: ดื่มก็ยังแบบเตรียมน้ำ
1: ใช่ครับตอนนี้จะมีน้ำถ้าไม่พอไงน้ำก็เดี๋ยวต้องเตรียมเพิ่มอยู่แล้วน้ำนี่จำเป็นมากเลยครับผม
2: ครับผู้ประสบภัยเขาเจอประสบภัยมาเนี้ยค่ะเอกสารที่เขาต้องมายื่นก่อนเลยคือต้องเตรียมอะไรมา
1: หลักๆจริงๆแล้วต้องมีบัตรประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่คือตอนนี้ที่ได้ทราบมาก็มีคือเรื่องของบัตรประชาชนนะครับอันดับแรกเลยครับผม
2: คาดว่าพื้นที่ตรงนี้จะน้ำจะขึ้นมาถึงไหมคร
1: ับผมคิดว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันก็สูงเพราะที่นี่ไม่เคยน้ำท่วมมาก่อนเลยก็คือมีแต่ด้านนอกที่เห็นนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันถึงจริงๆเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมอยู่แล้วแต่คิดว่ามันยังไงก็ไม่ถึงครับเราพร้อมเตรียมนะเตรียมปฏิบัติตามหน้างานอยู่แล้ว
0: กรุงเทพมหานครขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบจัดการสถานการณ์อุทกภัยรองรับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่มีผลตั้งแต่วันที่25กันยายนครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดทำให้การเดินทางของประชาชนก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะนั้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงของวันนี้ถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะกินบางปะอินปักเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรพร้อมแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบจุดไหนที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลให้เพื่อให้ประชาชนวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมค่ะขณะที่กรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนประกาศยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่บ่ายสองครึ่งของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะของวันที่27ก็คือเที่ยงคืนที่กำลังจะมาถึงเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ออกประกาศเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็กขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลักสี่ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกเนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะส่วนกรมทางหลวงเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง2เส้นทางได้แก่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 นะคะแล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะคะขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพเส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกันต่อครับ

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: การกระทรวงการต่างประเทศได้ประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากกรุงลอนดอนเพื่อติดและมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้เรียกประชุมทางไกลในเบื้องต้นนี้ก่อนเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดโดยอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานให้สอดรับกันอย่างมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานและเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต้องมองทั้งระบบไม่แยกทำงานเป็นส่วนๆและต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจและสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐคือข้อความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลา
2: คืออยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดย

0: ไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่อง
1: ด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยกล่าวมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่น 5:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 8:00 นของวันที่ 27 กันยายน 2569 ซึ่งเร็วขึ้น
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับประสานข้อมูลหน่วยงานต่างๆให้ครอบคลุมการดูแลประชาชนทั้งกองพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมการดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบด้วยก่อนเกิดภัยเน้นเฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำพื้นที่เสี่ยงการเตรียมตัวเส้นทางอพยพและจุดพักพิงรวมถึงประสานช่องทางสื่อสารระดับชุมชนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงระหว่างเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ทั้งจุดน้ำท่วมเส้นทางเลี่ยงจุดให้ความช่วยเหลือและช่องทางติดต่อหน่วยงานในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการอพยพและการเข้าถึงอาหารสื่อสารข้อมูลการฟื้นฟูและเยียวยาตลอดจนหลักเกณฑ์และขั้นตอนของนครปฐมและสมุทรปราการและเขตตรวจราชการที่9ได้แก่จังหวัดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรูปนโยบายเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่างที่จังหวัดปทุมธานีค่ะได้มอบหมายให้ดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์คลอง1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือ754016022754 9ค่ะรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์นะคะทั้ง Facebook
1: และช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะกลุ่มครูนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกำชับว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด5ข้อเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบทางการศึกษาได้แก่ปรับรูปแบบการปรับการสอนตามความเหมาะสมโดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลักยืดหยุ่นการเรียนการวัดประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระให้กับครอบครัวที่ประสบภัยและให้เร่งสำรวจกรและอาคารสถานที่เพื่อช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนรวมทั้งส่งทีมอาชีวะช่วยประชาชนระดมครูและนักศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและอาคารเรียนหลังน้ำลดพร้อมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดตรวจสอบระบบไฟและโครงสร้างอาคารให้มั่นใจในความปลอดภัยก่อนกลับมาเปิดเรียนตามปกติส่วนด้านการฟื้นฟูครับได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตและสั่งซ่อมแซมโรงเรียนที่เสียหายขณะที่กทม.ก็กำลังเร่งประเมินความเสียหายเพื่อจัดสรรงบช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับการจัดสอบของครุสภาทั่วประเทศ7ศูนย์พบว่ามี3ศูนย์สอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครได้ตามปกติครับแต่ส่วนคนที่ยังไม่

0: พักกำลังจาก20กระทรวงเข้าช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนนะคะโดยนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อำเภอในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังฝ่ายปกครองช่วยอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลกว่าหมื่นนายพร้อมรถกว่าพันคันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพควบคู่ไปกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตลอดจนกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางเลี่ยงค่ะสำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ศูนย์พักพิงพยาบาลสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤตค่ะ
1: ส่วนทางกองทัพบกก็ยกระดับมาตรการป้องกันภัยที่กำลังขยายวงกว้างในหลายพื้นที่โดยระดมสัมภาระกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือทัพบกได้ยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยกรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ในค่ายทหารให้พี่น้องประชาชนสามารถนำรถยนต์รวมถึงสิ่งของสำคัญและจำเป็นครอบคลุมทุกภูมิภาคปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับ
0: ไปปริมณฑลนะคะพลโทอดุลเนี่ยกำชับหน่วยงานทุกพื้นที่เตรียมความและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้เข้าการร้องขอส่วนกรณีที่กระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงวาน47และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นะคะทางกองพันระวังป้องกันสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมรถบรรทุก1คันเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีและสามารถนำผู้สูงอายุออกจากบ้านพร้อมส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการจากกระทรวงพาณิชย์นะครับที่บอกให้ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำท่วมโดยย้ำว่าต้องไม่ขาดแคลนและก็ไม่ขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนพร้อมประสานไปยังผู้ประกอบการด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยนางสุภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ให้เตรียมพร้อมดูแลทั้งโดยย้ำหลักสำคัญคือสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามความต้องการนอกจากนี้ยังได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณและราคาสินค้าพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประสานการช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทางนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ใช้แนวทางดังกล่าวในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าและรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงหากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและหากประชาชนนะครับพบปัญหาสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนมีการกักตุนหรือว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็สามารถร้องเรียนมาได้ครับที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

0: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันพรุ่งนี้ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมกันยายนไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือก
1: ไปดูมุมมองจากสื่อต่างชาตินะครับที่โลกตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ครับพร้อมรายงานตกหนักต่อเนื่องนานเกือบ48ชั่วโมงน้ำฝนสะสมซึ่งระบายไม่ทันจึงได้เอ่อล้นไปทั่วพื้นที่ต่างๆท้องถนนถูกน้ำท่วมขังส่งผลกระทบให้การจราจรได้รับการประกาศเป็นเขตประสบภัยน้ำท่วมหลังมีฝนสะสมเกือบ300มิลลิเมตรต้องเสนอภาพประชาชนลุยน้ำท่วมซึ่งบางจุดสูงเกือบระดับเอวข้อมูลให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเนื่องจากและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเดินเครื่องสถานีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที
0: ่ติดตามจากรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
2: จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่เป็นอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และสมุทรแปซิฟิกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าความว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกไม่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
3: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถัดมากขึ้นนะฮะหรือมีวิธีการเนี่ยที่จะไปดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
2: ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
1: รอพรุ่งนี้ครับโซนนี้สถานการณ์ถึงจะคลี่คลายเดี๋ยวพรุ่งนี้จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นพื้น
4: ที่นครนายกนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำค่ะซึ่งวันนี้ปภ.ได้พ้นให้น้ำเอ่อเข้าท่วมนะคะพบุรีนะคะและส่วนท้ายนะคะปกคลุม4ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% พอมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่พื้นที่ภาคตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จะมีฝนหนักมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์

0: เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า
1: ต้องเร่งอพยพนะคะข้าวของ
0: การฝนจะคลี่คลายใจดีกับพวกเราสวัสดีค่ะ
2: พิบาลคงสถานะให้ประเทศไทยลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: ก่อนขึ้นกล่าวปาฐกถาและร่วมงานมากกว่า50คนโดยระบุว่าปีการค้าเสรีและหลักการและกฎจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุครัฐ
4: มนตรีโปร่งใสธรรมาภิบาลการทำให้ประเทศไทยของเรามีความชัดเจนในเรื่องของความใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริข้ามชาติอาชญากรรมเทคโนโลยีครับและการยึดทรัพย์ของทำผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้รัฐบาลได้ทำให้เห็นอย่างชัดเจน
3: ทั้งนี้สหราชอาณาจักรเป็น
5: Bangkok and its surrounding areas, strength of flood barriers, sandbags. The agencies were also instructed to expedite the lowering of water level. In addition, water pumps, disaster response machinery of the public placed first.The Interior Ministry executives and the head of Department of Disaster Prevention provide field personnel with moral duties or to prioritize safeguarding people's lives to monitor the flood situation in prevention and mitigation tomorrow. In many areas through tomorrow, the eastern region, the central region, at least two sections of the M6 bound directions are affected, with vehicles unable to pass through the. And that wraps up our evening edition of NBT World Brief.

0: หากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อม
1: หนักน้ำท่วมต้นไม้และเสาไฟฟ้าตามแนวชายฝั่งตะวันออกขณะเดียวกัน
2: ในเมืองบานีวาลิตซึ่งอยู่ห่างจากกรุงส่วนที่เมืองนัสมาได้รับการประกาศให้เป็นกรไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยทันทีเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่าง
3: เมื่อวันที่26กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชวันนี้ทัพ

0: ในรุ่น75กิโลกรัมชายนะครับในกลุ่ม A ทีมไทยรุ่นเหรียญ นะคะจากเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังดีกรีกิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติโลกที่159กิโลกรัมค่ะเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะครั้งที่2แข่งไทยคว้าเหรียญทองไปครองค่ะและจากนั้นนักกีฬาจากอินโดนีเซีย105กิโลกรัมค่ะส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือรับเหรียญทองแดง350
1: แล้วก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้เหรียญทองครับแล้วก็ดีใจกับตัวเองที่ทำเต็มที่แล้วครับผมทำเต็มที่แล้วครับพี่
2: หลังจากนี้วางแผนมีรายการอะไร
0: ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักจากนี้ในการเอเชียนเกมถึง5ครั้งค่ะแล้วก็
3: สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตะกร้อหญิงทีมชาติ

0: ต่อเนื่องโดยลุ้นคว้าเหรียญทองที่8ในกีฬาเอเชียนเกม
1: เลิศนะคะขณะที่น้องตาม
2: การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและชนนีพันปีหลวงกำหนดประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุ
3: กกีฬานายพิมลศรีวิกรความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา
4: ที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก
2: ็นี่พันปีหลวงคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดราสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตธบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดมหาราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพานเรนทิราเทพยวดีนานีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทินางสงบศรีธนูมาศและคณะลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎร
5: ครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชา
6: น้อมบูชาสิริสุขภู
7: กลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอที่รวมการพาสปอร์ตคือต่างประเทศไปเที่ยวโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยใช้ไอนะครับอ่ะเมื่อเราได้แล้วนะครับถ้าเป็นวิดีโออ่ะให้10คลิปต่อเดือนว่าได้ดูหลายคลิปแล้วโอ้ได้ความเปิดดูในตัวของผมให้ดูเลยนะครับจะได้เข้าใจแต่นี่ประเด็นสำคัญนะครับโอเคไหมฮะเป็นทั้งจีหลายค่ายมารวมกันมีไทยด้วยนะครับใบพัดอันนี้ก็ใบแดนแน่ๆอยู่แล้วเมลของออกเกลียงก็เข้าไปเครดิตเยอะนะได้ถ้า89รูปก็จะหมดแล้วค่อยมาสร้างรูปที่ GPT แบบนะครับมันใช้ทรัพยากรไปแสดงถึงความภูมิใจในอาหารไทยนี่ครับเห็นไหมคำว่ามืออาชีพพร้อมอะไรพวกคอมก็ได้ง่ายๆเลยครับผมเรียนจบไปแล้ว
8: จริงที่เจ็บปวดค่ะว่าต่อให้ AI จะ
7: AI passport

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการ
1: โรงมหรสพที่เกิด
2: ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม
3: แต่มันไม่ใช่โบสถ์มันเป็นวิหารมี3ห้อง
4: ตลาดนะฮะตลาดครับผมโครงการของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตก็จะทำให้คนมีงานทำมี
5: เราเดินตามคุณลุงซึ่งเป็นชาวบ้านท้อนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อยู
6: ่ฐานคนรักป่านะครับเราก็จะหาคนมีไฟนะครับก็จะพูด
7: ไปจุดอาจจะไม่ได้ครบแล้วนะฮะอาจจะมีแปลงนา
6: แปลงนาแล้วก็ขุด
7: นะครับไม่สามารถที่จะปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ย
6: มีชาวบ้านเข้ามาติดต่อซื้อเหมือนกันใต้ดินเราก็เป็นพืชหัวเป็นพวกไม่เราก็ไม่เติมให้มันเผาตัวมันก็เอาไว้ใช้ในเมาเบื่อรสหอมระเหยรสเผ็ดร้อนเนี่ยเอาไว้ไล่มาแล
7: ้วเราไปหลายที่นะเราอาจจะไม่ค่อย
6: แคร์นะครับว่าเขาก็จะติดตามมาพวกก็ของเราก็จะมี
7: ขึ้นจากในนี้เอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปช่วงนี้ขอบคุณ
6: ครับ
7: ขอบคุณครับ
5: นี่แหละครับคือการท่องเที่ยววิถีชุมชนจากรากโพสู่บึงบัวสัมผัสวิถีชุมชนอ่างทองทั้งมนต์เสน่ห์ร่องรอยประวัติศาสตร์ผ่านความศรัทธาของชาวบ้านเชื่อมโยงไปสู่วิถีชุมชนการเพาะเห็ดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนความงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากและปิดท้ายเมื่อสักครู่ที่ผมได้พาไปชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาที่เรือนจำซึ่งเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลศาลาแดงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองทั้งหมดเลยนะครับซึ่งได้สัมผัสทั้งเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์วิถีของผู้คนความงดงามของธรรมชาติรังนกกระจาบรวมไปถึงการฝึกอาชีพผ่านโคกหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
2: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
3: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
4: รายการธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ีผู้ชมรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่10แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหัตถยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาต่อท่านทั้งหลายแต่เป็นเชิงสนทนากับพระที่บวชใหม่คือพระจิรพัฒน์พัฒน์ชื่นฉายาจิรพัฒโธซึ่งเป็นบุตรของคุณกฤตพัดชื่นคุณจินดาพัดชื่นยมพ่อยมแม่มาหาบ้างเปล่า
1: ครับมาครับ
0: เหรอ
1: เอาข้ามาถวาย
0: พระคุณิตอุ่นอกชยาโสปะนะคุโนใช่ไหมลูกของคุณวีรศักดิ์คุณวีรศักดิ์อะไรเนี่ย
2: วีรศักดิ์อุ่นอกครับ
0: อุ่นอกชานกนะพัชนาทิพย์พาณิชย์บุรพาฉายาอะไรนะอธิปัญโยอธิแปลว่ายิ่งปัญญายิ่งปัญญาดีมากเลิศ
3: ใช่ถูกต้อง
0: โยบุตรของโยมฟอนเทพพาณิชย์บุรพากับคุณสุพนุชพระราเชนคมพราศักดิ์ฉายาอธิโภคาคาโรเป็นบุตรของคุณสังวรศักดิ์คมพราศักดิ์คุณเพลินสุนทรโภคากรก็บวชกันมาจนใกล้จะเวลาจะสึกแล้วนะก็ได้สวดมนต์กันเยอะแยะได้เวียนเทียนด้วยใช่ไหมได้เวียนเทียนได้ลงปฏิโมกข์ก็ถือว่าครบบริบูรณ์ส่วนจะเอามันที่สุดแบบที่เราตั้งใจหรือคนที่เขาตั้งใจนั้นไม่ได้หรอกโยมบอกโอ้โหบวชแล้วลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะต้องไปเดินจงกรมพระโทเดินธรรมดาเดินไปเที่ยวบาทระวังกระจกจะบาดขาก็จงกรมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขวดกระทิงแดงนี่ก็ตะปูใช่ไหมสารพัดไปหมดโยมก็จะมาแล้วมาเร่งเอาว่าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้จะเหาะได้ไงถามโยมจะเอาเหาะได้เลยไหมเนี่ยเอาไหมเล่าจะได้ตีตัวเครื่องบินไปให้มันเหาะไปอะไรมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็บวชเท่านี้มันก็ดีแล้วให้ได้ห่มผ้าเหลืองให้ได้ครองผ้ากาสาวพัดเนี่ยให้ได้ห่มผ้าเหลืองแล้วห่มเองหรือว่าให้คนอื่นห่มให้ผัดกันแล้วก็ยังใช้ไม่ได้มันต้องครองเองมาเรียนรู้ทางศาสนาไว้บ้างหลายครั้งที่ท่านได้ฟังว่าเอ๊ะสหัตถยะ

0: สัทธิสีวาจาหัสหัตถยสัสัทธิทิวาจาเป็นอะไรก็บอกว่าวาจาเนี่ยสำคัญพุทธเจ้าสอนเรื่องวาจาเนี่ยสอนไว้เยอะมากในวาทปฏิโมกเนี่ยสอนเรื่องวาจาในมงคลสุขสังเรื่องวาจาเรื่องวาจาเนี่ยมันเป็นวจีกรรมที่ได้แสดงผลง่ายทั้งผลร้ายผลดีเพราะปากเรามีหน้าที่กินพูดดูดดื่มมันแสดงทั้งผลร้ายผลดีต่อเราและต่อผู้ฟังถ้าพระเจ้าไม่มีปากมาก็ไม่มีพระอรหันต์ใช่ไหมท่านถ้าพระเจ้าไม่มีปากมาก็เป็นแค่เป็นอากัปกิริยาก็ไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นที่พระอรหันต์เกิดขึ้นก็เพราะอะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่มันมีคนดีเนี่ยเพราะมันมีผู้แสดงที่เรามีความรู้เนี่ยเพราะว่าปากแต่ในทางร้ายล่ะฮะที่มันฆ่ากันตายก็ปากนี่แหละกายกรรมบางทีไม่ต้องทำด่าคนโครมเดียวไม่ต้องไปทำอะไรเลยเดินผ่านหน้าบ้านนะฮะเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเรื่องปากเป็นเรื่องที่สอนกันยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าไปดูนะฮะแล้ววันๆเราก็ใช้ปากพระเจ้าบอกพูดคำด่าคำคนเข็ดไหมถ้าบางคนไหมเคยได้ยินไหมพูดคำด่าคำพูดไปด้วยด่าไปด้วยพูดคำด่าคำกินข้าวซะกินแล้วเรารู้จักล้างซะบ้างนะคราวที่แล้วเข็ดไหมท่านก็ยังไม่ทันกินเลยอย่าท้ายเหมือนนั่นนะก็ผมยังไม่ทันกินเลยครับผมก็ไม่ใช่ไอ้คนนั้นทำไมต้องด่าคนให้ผมได้ยินแล้วท่านจะกินไหมท่านก็ไม่กินมันติดปากพูดคำด่าคำคนเข็ดไม่ใช่พูดคำด่าสองคำล่ะมันก็ยิ่งเข็ดใหญ่ใช่ไหมท่านเพราะพูดคำด่าคำคนเข็ดพูดเท็จเป็นบาปถ้าเราพูดเท็จเนี่ยมันเอาประโยชน์เข้าตัวใช่ไหมมีแฟนไหมบอกยังไม่มีเนี่ยบาปนะบาปแต่ก็ยังไม่มีเพราะว่าตอนเป็นพระยังไม่มีแต่ก่อนบวชพระเนี่ยมีเขาบอกว่าตอนเป็นพระยังไม่มีครับแต่ก่อนบวชพระเนี่ยเคยมีแฟนมาแล้วไอ้นี่ไม่เป็นบาปไม่ได้พูดเท็จเรื่องจริงเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันจะผิดพลาดอะไรนะไม่ต้องกลัวว่า นั้นพูดเท็จเป็นบาปเพราะคนพูดเท็จเนี่ยมักจะวางประโยชน์เข้าตัวเองทุกอย่างที่มันเท็จเนี่ยที่ทำการทำมาขายที่มันเท็จการโฆษณาที่มันเท็จเนี่ยเป็นบาปเพราะเอาประโยชน์เข้าตัวและผลร้ายมาเข้าตัวประโยชน์ก็เข้าตัวเองจริงแต่ผลร้ายมันจะเข้าตัวตามมาพูดหยาบแตกร้าวพูดจากันหยาบจะแตกร้าวอะไรมันหยาบมันเอามือหยาบหยิบไปหยิบแก้วบางๆมันแตกร้าวใจคนมันร้าวรานง่ายฝากของมันยังคงทนที่แต่ใจคนเนี่ยมันดูอารมณ์คนด้วยนะดูอารมณ์คนด้วยมันแย่เรื่องแฟนบ่อยๆเนี่ยชอบไหมท่านก็ไม่ชอบนะผมรู้ท่านไม่ชอบผมแต่ท่านไม่ได้ทำอะไรผมเพราะอยู่ต่อหน้าทีวีผมก็รู้จักนะว่าท่านไม่ชอบถ้าเป็นผมก็ไม่ชอบนะเพราะแผลเราเยอะอ่ะที่มาเขาต้นแผลเนี่ยแล้วแมงวันเยอะด้วยสิแล้วเดี๋ยวพอเทศจบเนี่ยเดี๋ยวท่านก็เอาใครแล้วอย่าไปล้อเขานะเดี๋ยวไปลองนะเขาเครียดนะ
1: แมงวันตอมเต็มเลย
0: เปล่าแผลวัวมันใหญ่หนอนมันเยอะแมงวันจะมากินหนองแล้วพูดหยาบแตกร้าวต้องถนอมน้ำใจกับว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยพูดจาให้ถนอมน้ำใจกับว่าดูอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีเขาพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมแย่ยังไงก็ได้ถ้าพูดอารมณ์ไม่ดีล่ะไม่ได้พูดเหมือนเดิมแต่อารมณ์ไม่ดีพูดไม่ได้ท่านผู้ชมก็จำไว้มันไม่เหมือนกันฮะผมเองในบางทีอ่ะดูเวลาบรรยายเนี่ยใหญ่ๆไปทั้งเนี้ยพูดถึงนะอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นแม่แม่นี่ก็อาตมาก็ไม่เคยเป็นคนมีลูกแล้วเนี่ยไม่มีใครพรรณนาได้หรอกที่อาบน้ำมนต์ไปในเมื่อวานคลอดคนหนึ่งแล้วคนได้ลูกผู้หญิงจะตั้งชื่อเนี่ยแวววามเดี๋ยวเขาคงจะตกใจนะ ใช่ไหมทำไมไม่เอาบาลีมาเลยอ้าวแวววามแวววามแปลว่าอะไรแวววามแปลสวยงามก็ได้ใช่ไหมท่านสะสะอ้านก็ได้ปัญญาดีก็ได้ผุดผ่องใสก็ได้ใครเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นมันก็ของแวววามเหมือนเพชรเหมือนพลอยบนแวววามถ้าแวววายก็อาจจะเป็นปัญญาอันนี้อาจจะจัดๆหน่อยผู้หยาบแตกร้าวก็ถนอมน้ำใจกันไว้หน่อยดูอริอารมณ์หน่อยอารมณ์ดีพูดยังไงก็ได้มึงมาพาวยังไงก็ได้ตบกบาลสักก็ได้ใช่ไหมพูดไปตบกบาลไปมันอารมณ์ดีอ่ะใช่ไหมถ้าอารมณ์ไม่ดีนี่พูดไม่ดีก็แย่อยู่แล้วยังไปตบกบาลอีกแล้วมาตบกบาลทำไมอ้าวก็เมื่อวานยังตบอยู่เลยดูอารมณ์กูบ้างสิโว้ยวันนี้กูอารมณ์ไม่ดีว่าเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นแตกลาวแล้วของอะไรที่มันลาวๆเนี่ยมันจะมีคนมาเขย่าเลยจะมีคนมาเขย่าให้มันแตกเร็วๆพูดยาวฟังยากถ้าพูดยาวเนี่ยมันฟังยากมากท่านการที่ผมเทศเนี่ยผมก็นั่งฟังมาพระบางรูปนะเทศนะผมยังจับประเด็นไม่ได้ท่านพูดเรื่องอะไรผมรู้เรื่องว่าท่านพูดเรื่องอะไรตั้งแต่ผมเป็นเนรเล็กๆนะท่านที่พุทธเจ้าท่านก็แบ่งประเด็นไปแล้วแต่พระท่านพูดโอ้ยณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องว่าทำไมอะโยวะว่าทำไมไอ้ว่าด้วยเรื่องนี่ก็คือว่ากล่าวถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ภาษามันไม่ถูกเปลี่ยนมันไม่ถูกเปลี่ยนไงภาษาบางอย่างเปลี่ยนได้ภาษาบางอย่างเปลี่ยนไม่ได้เขาเรียกจำเป็นต้องเอาไว้อย่างเช่นอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นไหมถนนจะเปลี่ยนบัดนี้สมสมัยได้เวลาแสดงเขารู้แล้วว่าเป็นสัญญาบัญชาจบแล้วมันลดเริ่มเบาแล้วขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ประการฉะนี้แต่เราเขาอ่านเนี่ยเขาให้อ่านเป็นเขาเรียกผิดเป็นครูประการฉะนี้แล้วก็ค่อยแตะเบรกช้าๆไม่ใช่รถมาถึงจอดปัดฟัดแล้วบางพูดไม่มีประเด็นไม่ได้ผู้เจ้าตรัสมีประเด็นแล้วประเด็นสำคัญที่สุดคือว่าจะทรงผูกเป็นคาถาเอาไว้ให้ท่องได้เลยเหมือนผูกคำกลอนอย่างเงี้ยแล้วประเด็นนั้นอะไปผูกแล้วก็อธิบายในนั้นถ้าพูดยาวๆไปฟังยากกำหนดยากคนเขาจะได้เบื่อพระไงเพราะขาดการเตรียมตัวพูดยาวฟังยากพูดมากเลอะเทอะใครจะไปพูดคนที่พูดเลอะเทอะอะไรพูดอะไรคนก็รังเกียจพูดมากพูดอะไรเขาไม่รู้มันไม่ใช่พูดมากแบบมันพูดอะไรเขาไม่รู้พูดแบบโอ้เขาพูดเลอะเทอะไงจะถูกดินเทาโอ้พูดอะไรจังเลยเลอะเทอะไปพูดเลอะเทอะไปหมดพูดจาเลอะเทอะมันพูดจามันสำคัญพูดเยอะผิดบ่อยถ้าพูดเยอะต้องนะมันจะผิดเยอะๆพูดเยอะไม่มีใครถูกเยอะแล้วท่านพูดเยอะผิดบ่อยพูดถอยผิดใจคำพูดถอยเนี่ยมันผิดใจบางทีบางคนไม่เข้าใจไงพระอรหันต์องค์หนึ่งพระเขาลือกันนะสงสัยพระเรานี่มาจากตระกูลต่ำจะใช้ใครก็ไปเล่นกับฐานออกมาใช่ไอ้ถอยโอ้ไอ้ถอยมึงทำจริงๆไม่มีอะไรหรอกฮะคำว่าไอ้ถอยเนี่ยมันรู้ไปคำสบายๆเขาบอกท่านพูดหยาบพระเจ้าบอกไม่ใช่พูดหยาบหรอกมันเป็นการฝึกมาแต่อดีตชาติเป็นคำอุทานของท่านเราจะแก้ไขไม่ได้แต่ใจไม่มีอะไรเป็นพระอรหันต์ด้วยนะคนสมบัติผมก็เหมือนกันนะคนสมบัติผมก็เหมือนกันทีก็เขาก็จะตั้งขึ้นต้นไอ้พญาบ้านผมเนี่ยเพอร์เซนาเนี่ยไอ้แกหามาก่อนแล้วท่านยังไม่ทันพูดอะไรเลยนี่แหละความเคยชินแต่ถ้าพูดถอยด้วยความตั้งใจแล้วมันจะผิดใจกันพูดไวผิดอักขระนี่พูดรัวไปเร็วสมองเร็วไปต้องหัดอ่านหนังสือช้าๆเพราะว่าเวลาที่จะอะไรฮะเราจะพูดในงานต่างๆเนี่ยมันต้องช้าลงขณะผมช้าแล้วนะเนี่ยบางอย่าง เนื้อเรื่องมันพาไปเนี่ยผู้แปลเนี่ยผู้ถอดอักษรยังบอกว่าเร็วไปเร็วไปเขาต้องไปกรอเทปค่อยๆแล้วถึงมาตีความต้องหัดอ่านหนังสือช้าๆผมเป็นคนนักอ่านเวลาผมจะหัดพูดผมจะอ่านหนังสืออ่านหนังสือที่นั่นอ่านหนังสือที่มันมีบทสนทนาด้วยแล้วเสียงเราจะขึ้นลงอ่านนิยายที่มีบทสนทนาด้วยแล้วเราจะรู้อารมณ์ของหนังสือแต่เพราะรุ่นพวกท่านเนี่ยไม่ค่อยอ่านนิยายใช่ไหม
1: ก็มีบางส่วนก็
0: อ่านนิยายเคยอ่านนิยายเคยไหม
1: ส่วนใหญ่จะเป็นนิยายการ์ตูนมากกว่าน
0: ิยายการ์ตูนไม่ได้ภาษามันไม่ใช่ถ้าเป็นนิยายแบบที่มันที่เขาขายดีอะนิยายฝรั่งนิยายแปลเราลองอ่านสักเดือนหนึ่งแล้วท่านลองบันทึกเสียงว่าอ่านสองหน้าแล้วท่านบันทึกเสียงว่าแล้วท่านจะรู้เลยว่าพอหนึ่งเดือนปุ๊บผ่านไปนะฮะท่านเอาตอนแรกกับตอนหลังมาฟังท่านจะรู้เลยโอ้โหทำไมเสียงเราทุเรศขนาดนั้นและอารมณ์ของเรื่องผมเป็นนักอ่านนิยายให้เพื่อนฟังเป็นเนรเนี่ยสมัยก่อนเขามีหนังสือนิยายบางกอกท่านไม่เคยได้ยินนะเพราะถ้าเกิดสมัยนี้นิยายบางกอกเขาจะเป็นรายสัปดาห์ต้องไปนั่งรอวันอังคารเมื่อไหร่จะมาสักทีมาพบเนก็เอาหัวมาเรียงกันถ้าอ่านแต่ละองค์นะฮะมันไม่ทันใจ40กว่าองค์เนี่ยต้องหาองค์รูปหนึ่งอ่านใครจะอ่านล่ะผมอ่านผมก็อ่านกลายเป็นคนอ่านหนังสือแตกเขาเรียกอ่านหนังสือแตกแล้วก็กลายเป็นคนที่ใช้ภาษาได้ดีถึงขนาดนั้นบางทีเราพูดก็ยังผิดทั้งเยอะแล้วอ่านแล้วมันมีอารมณ์บอกให้ใส่เสียงหน่อยสิให้เสียงพระเอกเอ้ยมันต้องใส่เสียงพระเอกลงไปด้วยเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยท่านใส่เสียงพระเอกดีนะเสียงพระเอกหน่อยๆเสียงตะโกนหน่อยเอาใส่ก็ใส่ไปนะมันต้องปากบิดปากเบี้ยวปากมนุษย์เนี่ยแปลกท่านปามนั้นน่ะท่านบิดไปทางเสียงก็จะออกไปทางท่านลองไปทำดูฮะฐานะกรของเสียงเนี่ยมันก็เหมือนอะไรฮะมันก็เหมือนเครื่องดนตรีทุกชนิดน่ะที่เป็นเครื่องเป่าอ่ะท่านเบี่ยงมานิดเดียวเสียงเปลี่ยนแล้วถ้าเราเอาเสียงมาทางนี้นะโมตัสสะพุทโธเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนละต้องเบี้ยปากให้ตรงนี้นะโมตัสสะพุทโธลองสิน โมตัสสะที่เราว่านโมตัสสะให้ครบสิน
2: โมตัสสะ
0: ไม่ใช่อย่างนี้สิน
2: โมตัสสะ
0: ไม่ใช่ว่าจบพกว่าตัวสิ
2: อะไรคร
0: ับ พกว่าตัวเราตัวสมาสมุทัสสะ
2: นโมตัสสะนโมตัวเราตัวตัวปลาตัวบุรุษะ
0: ขอให้เป็นจริงตามนั้นจริงไอ้นี่ตั้งซ้ำนะตั้งซ้ำนะใช้บ่อยๆรีรันบ่อยๆพอเราจะหลอกล่อเขาไม่ได้ถึงตอนนี้แล้วนะและปากมันเบี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่าเฮ้ยทำไมคนคนเดียวมันพากย์หนังได้ทั้งเรื่องเพราะมนุษย์เราปากมันสำคัญท่านต้องหัดอ่านหนังสือช้าๆจะเป็นผู้นำในทางวิญญาณเนี่ยคำพูดมาสะกดวิญญาณจิตของคนได้เพราะฉะนั้นเวลาคนอ่านหนังสือเป็นเนี่ยจะได้เปรียบว่าไปเถอะแล้วอ่านแล้วออกเสียงไปออกเสียงจนขนาดแล้วอยากกระแอมนะบางคนประเทศเนี่ยแกปรับวอลุ่มหน่อยเสียงมหามันก็จะลงมาตรงนี้ครบเส้นเสียงเพราะว่าเส้นเสียงมันถูกสะเทือนแล้วคนคนนี้จะกลายเป็นคนที่ต้องกระแอมตลอดชีวิตแล้วพอมันเน่าใช่ไหมเขาได้เส้นเสียงมันเน่าเพราะฉะนั้นผมไม่เคยกระแอมพูดก็พูดไปเลยเดี๋ยวมันค่อยๆปรับเพราะมันไปเองถ้าอยากเสียงดีก็มันไม่ใช่เสียงเราอย่างเดียวหรอกฮะแว่นก็เป็นเหตุทั้งเนี้ยเสียงแฉลมลงหน่อยถ้าใส่เสียงแฉลมลงหน่อยถ้าใส่อย่างงี้เสียงจะทุ้มขึ้นแว่นตามันแปลกเหมือนกันนี่ขนาดหน้าทีวีนะญาติโยมทั้งหลายไม่รู้พ่อแม่เขาเรียกว่าอย่างไรรู้สึกไหมนี่ถ้ามีลูกยาวงี้นะพยายามเยอะด้วยดีถ้าสึกไปจีบเธอเนี่ยเอาไหมฮะ ดตะครุบเลยเหรอ
3: ต
0: ั
3: วตึง
4: ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ตัวตึง
0: ตัวตึงไงอ่ะ
4: แบบเป็นตัวเด่นอะ
0: ยังไงล่ะ
4: ตัวร้าย
3: ตัวแสบ
4: ตัวแสบตัวไร้กะ
0: เหรออ๋อนี่ขนาดแกเกรงใจพระแกยังพูดอย่างนี้ใช่เหรอเออก็ชมสบายๆถ้าชมไม่มีอะไรหรอกนะฮะให้อ่านหนังสือนะพูดวัยผิดอักขระท่านสังเกตคนนักพูดเขาพยายามอ่านนี่ทั้งหัดอ่านไหมเป็นเราเป็นผู้ประกาศทั้งหัดอ่านไหม
4: ต้องฝ
0: ึ
4: ก
0: ต้องฝึกใช่ไหมฝึกแล้วเวลาจะอ่านทีเวลาจะพูดทีต้องเรียกสติมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกันธรรมดานะเรากำลังจะออกสื่อถ้าเราพูดธรรมดามันก็ผิดพลาดไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่ถ้าออกสื่อเขาถือเพราะนั้นพิบัติครับพูดบนพิจารณาครับพูดคักขาคักขะชนะใจตลอดพูดจามันเพราะครับขาคะหรือพูดธรรมะชนะใจตลอดเพราะนั้นการพูดมันสำคัญนอกจากการพูดแล้วพุทธเจ้าท่านตรัสว่าหัตถยัสสะทัตถิสีวาจาวาจาที่เราหลุดออกไปเนี่ยบางทีมันสะท้อนใจเรานะเราไม่รู้หรอกว่าวาจามันสะท้อนใจเราว่าคนคนนั้นเป็นคนเช่นไรคนคนนั้นเป็นคนเช่นไรผมก็ลองประมวลดูบางคนเขาพูดไม่เป็นไรหรอกพ่อมันงั้นอย่างนี้มันงั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแสดงคนนั้นเป็นคนเช่นไรใจเขาตามความรู้สึกสิพ่อผมทำให้หน้าแตกแล้วอะไรล่ะน่ะหยิบมาของมันอ่ะเครื่องราคาพ่อแตกไม่เป็นไรแล้วลูกแสดงว่าอะไรแล้วคนคนนั้นเป็นไง
3: มีสติคร
0: ับ ไม่ใช่คนที่พูดกับเราแสดงว่าพื้นฐานจิตใจของเขาจริงๆอ่ะให้อภัยอโหสิไม่เป็นไรก็เลยอโหสิใช่ไหมถ้าบอกพ่ออันนั้นแตกแล้วฮะแตกแล้วเหรอแสดงจิตใจห่วงของมากกว่าห่วงลูกบอกเอ้าเราแตกแล้วมือไปโดนอะไรมาบ้างหรือเปล่าล่ะเราก็ใจชื้นใช่ไหมรถชนตูมไหมเอ้ยเมียมันรถชนพอไปถึงขับรถไปรถผมเป็นอะไรบ้างเมียนอนกิ้งอยู่นะกลับมาเลิกกันนะไม่ได้ห่วงเมียเลยเมียนอนอาบเลือดอยู่นะห่วงรถผมเป็นอะไรบ้างกลับมาเลิกกันเลยแค่มึงอยากให้เมียกูตายมึงอยากให้เมียตายอะไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นไรนี่มันสะท้อนผมเนี่ยเคยครั้งไอ้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สุดในชีวิตเพราะสมัยก่อนชอบเล่นปั้นน้ำชารู้จักปั้นน้ำชาไหมเนี่ยแบบเดี๋ยวท่านลองมอง
3: การน
0: ้ำชาถ้าการน้ำชาที่นั่นเขาเรียกปั้นถ้าการน้ำชามันมีแบบนี้ครับแต่ไอ้ที่มันเป็นของจีนน่ะที่เป็นรูปทรงกลวยๆนะเรียกปั้นน้ำชาเขาต้องมาเรียกอะไรเรียกทองเหลืองเรียกนาคบางทีชอบมากๆนะราชวงศ์ชิงราชวงศ์เชงอะไรเขาต้องเรียกทองคำนะแล้วเวลานั้นต้องมีพระกรรมยีมารองเราถ้วยเนี่ยต้องขัดด้วยใบเวลาซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาต้องขัดด้วยใบน้ำเต้าแห้ง

0: ใบตองจะเป็นงั้นหลวงปู่ผมก็น้ำตาลน้ำตาลนะรักษามันเท่าชีวิตท่านแจงพรุ่งนี้จะมีพระมาก็เอามาออกมาท่านอันนี้มันหน้าต่างไอ้หน้าต่างโบราณมันมีอะไรท่านมันมีเดือยใช่ไหมมันขยับได้เนี่ยเนี่ยมันมีเดือยใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลวกมันกินเดือยหมดแล้วเพราะหน้าต่างไอ้กุฏิร้อยกว่าปีแล้วไปเปิดหน้าต่างไว้ให้แดดมันส่องต้องใช้แดดฆ่าเชื้ออาจารย์นั่งอยู่คนอาจารย์ไปบ้านแผนลมพัดผัวเดี๋ยวท่านหน้าต่างสองบานเนี่ยลงมาละเอียดยิบเลยผมตอนอายุ11พี่ชายอายุ15ท่านคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมทุกใบเลยท่านเลี้ยงยาวเลยเนี่ยเลี้ยงแล้วพรุ่งนี้จะต้องมีงานแล้วผมรู้ชะตากรรมชีวิตผมเลยนะไอ้ผมจะหนีศึกไปไหนล่ะก็ในบ้านผมอยู่กลางทุ่งนู่นเดี๋ยวก็ตามไปตีไอ้อยู่ต้องโดนอาจารย์มือหนักมากผมเป็นเด็กเนี่ยนะกระดานชนวนแตกเนี่ยนักภูเขากระดานเป็นไรแตกครับก็ใส่ย่ามมันกระแทกข้างย่ามใช่ไหมท่านวิ่งไปโรงเรียนแตกขอดูกระดานชนวนนะพอแตกปุ๊บโป้งนี่ท่านสุดหมุนเนี่ยนะหมุนนะเวลาเงยหน้าขึ้นต้องให้ตรงกับอาจารย์นะต้องยกมือไหว้อะเด็กวงโดยทุกคนโดนตีหมดชะตากรรมผมจะไปยังไงกับพี่ชายผมก็เริ่มร้องไห้สิท่านร้องไปดิ้นไปสองคนพี่น้องเดี๋ยวเย็นอาจารย์ต้องมาแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะฮะเวลามันหมดซะก่อนนะญาติโยมเอ้าเวลามันหมดแต่ว่าจำไว้ว่าคำว่าไม่เป็นไรคืออโหสิกรรมถูกไหมฮะรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถิดอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้วาจาไว้มากมายค่ะวาจาที่เราพูดออกมาจึงเป็นวจีกรรมที่แสดงถึงผลดีและผลร้ายต่อตัวเราเองและผู้ฟังทั้งสิ้นนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับดิฉันสุทธาวันโอสถเจริญค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรับทราบเรื่องราวสุดแสนประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมายังจังหวัดจันทบุรีเรื่องราวและเอกสารต่างๆถูกรวบรวมเอาไว้ที่หอจดหมายเหตุจังหวัดจันทบุรีกับเรื่องราวในวันนี้กับรายการของเราค่ะ
1: หอจดหมายเหตุแห่งชาติประจำจังหวัดจัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม

0: การเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ข้อมูลท้องถิ่นและภาพถ่ายในส่วนภูมิภาคตามนโยบายการกระจายงานจดหมายเหตุสู่ระดับจังหวัดเพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้มีการเก็บรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญและความเป็นมาภายในจังหวัดจันทบุรีเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบของเอกสารหนังสือรูปถ่ายภาพเคลื่อนไหวและสิ่งของต่างๆที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตของจังหวัดจันทบุรี
1: ครับก่อนอื่นต้องเล่าถึงหอจดหมายเหตุของประเทศไทยก่อนนะครับเราจะมีที่ส่วนกลางแล้วก็มีที่ภูมิภาคเนี่ยไปอีก8แห่งซึ่งจันทบุรีเนี่ยจะมีหน้าที่ของจังหวัดหรือของประเทศผู้ค้นคว้าเป็นนักวิจัยขอใช้อาคารศาลากลางคือศาลาที่ว่าการมณฑลจันทบุรีไปทำให้หอจดหมายเหตุมีข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุเนี่ยที่ในเรื่องนี้ครับเยอะแล้วก็ปัจจุบันอ่ะได้ขึ้นทะเบียน
2: ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีทางห้องนิทรรศการของเรานะคะจะประกอบด้วยทั้งหมดจำนวน3ห้องนะคะห้องนี้จะเป็นห้องแรกที่พูดถึงประวัติความเป็นมาของอาคารมณฑลจันทบุรีนะคะเดิมที่ตั้งของอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีเป็นศาลาว่าการมณฑลจันทบุรีค่ะโดยในอดีตนะคะในสมัยที่ประเทศไทยนะคะยังปกครองด้วยระบอบเทศาภิบาล นะคะในสมัยรัชกาลแบ่งการปกครองเป็นแบบมณฑลนะคะณสถานที่แห่งนี้นะคะคือที่ทำการดองตราดโดยมีสมุหเทศาภิบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลค่ะในส่วนประวัติความเป็นมาของอาคารศาลาว่าท่านเป็นผู้ตรวจราชการในสมัยรัชกาลที่5ค่ะ5นะคะส่วนนี้คือเอกสารราชการสำคัญส่วนหนึ่งที่ทางหอจดหมายเหต
0: ุที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ในอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ยมนาถบพิตรจำนวน6ครั้งและ5ครั้งซึ่งในแต่ละครั้งนั้นถือเป็นภาพจำที่สร้างความสักกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรี
1: เก้ากับสมเด็จพระพันปีที่ของเกี่ยวกับปันพระปกเก้าจันทบุรีนะครับก็ตั้งแต่สนามบินมีประชาชนการบันทึกเหตุการณ์สำคัญคือมีหน่วยงานหนึ่งที่กรุงเทพประเทศในการเยี่ยมเยียนราษฎรครับครั้งแรกนะครับที่การเปิดตึกชาติปกโดยแล้วก็เปิดตึกชาติปกแล้วนอกเหนือจากหมายกำหนดการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปที่วังสวนบ้านแก้วนะครับไปปลูกต้นไม้เป็นส่วนนอกเหนือนะครับแล้ว2514ปีต่อมานะครับก็เป็นที่โรงเรียนบ้านตาเหลืองบ้านตาเหลืองในอดีตเขาเขียนว่าอยู่อำเภอเปิ่มร้อนแต่ปัจจุบันคือแล้วก็ครั้งต่อมาเป็น

0: นะครับก็มีการถวายมีการมอบอย่างเงี้ยครั้งที่4จะเป็นของวัดเขาสุกิมนะครับแล้วครั้งที่5ราชที่ทุ่งนาเฉยของเรานะครับโดยคำกล่าวของคนของพระนางที่เขื่อนคิริธานนะครับที่อำเภอมะขามแต่พระพันปีไม่ได้ทราบรัชกาลที่9ไปที่ไหนนะครับก็เสด็จพระพันปีจะเคียงข้างนะจะมี3 5 7 9 11 2ทุ่มเราจะเห็นตลอดเลยครับว่าทุกพระชำเนินไปยังที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็เห็นราษฎร
1: 5ครั้งที่มีใช่เพียงหมายเลขของครั้งที่เสด็จแต่คือ5เรื่องราวที่ยังรากให้ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวจันทบุรีที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2499สอนแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จร่วมรับเสด็จพร้อมกับชาวจันทบุรีตลอด2รักษาพยาบาลในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการยกระดับสาธารณครั้งต่อมาวันเสาร์พุทธศักราช2513ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อพระราชทานถุงยังชีพและทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของทหารราษฎรในไกลแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครไกลเกินสายพระเนตรและสายพระหทัยครั้งที่3 2514เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสวนจิรดาพระราชวังดุสิตไปทรงเยี่ยมราษฎรบุรีและอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี2520นวทานและเยี่ยมชาวบ้านอย่างใกล้ชิดประหนึ่งเสด็จไปเยี่ยมองค์และครั้งสุดท้าย4ปีถัดธันวาคมพุทธศักราช2524ทั้งสองเพื่อทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเทิดทูนวีรกษัตริย์ไพร่พลที่เมืองจันทบูรณ์ความทรงจำที่ฝังลึกในหัวใจสายใยเชื่อมระหว่างพระ
0: เราซาบซึ้งนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านผ่านทางบทความทางสารคดีอะไรเงี้ย
1: เรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้บนหน้าคุณค่าของแผ่นดินก็ได้ถูกนำมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งจังหวัดจันทบุรีของสมเด็จ

0: นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อจึงเปรียบเสมือนสะพานที่จะไทยของพระบรมราชชนชาวจันทบุรีทุกคน
1: ที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าปีพุทธศักราช2490ชวงจักรีที่เชื่อมโยงพึงพลังและเป็นรูปธรรมที่สุดต่อชาวจันทบุรีย่อมหนีมังนี้สู่ระดับชาติและรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและพระองค์ท่านคือการทำให้เสือจันทบูรณ์เข้าไว้ในโครงการมูลพระองค์มิได้เพียงทรงเห็นคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจันทบุรีเหลือขนานับทุกผลิตภัณฑ์จากเสือจันทบกคืออนุสรณ์แห่งพระเมตตาที่จับต้องได้ที่พระองค์ทรงตอบไว้ให้

0: Welcome to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เสียงร้องลูกทุ่งคือเสน่ห์จากหัวใจไทย

0: ร่วมกันร้องร่วมกันเต้นสืบสานให้บทเพลงลูกทุ่งยังคงมีชีวิตทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: ยินดี
2: อาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่ใช่ข่าวปลอม
5: รู้เท่า
0: ครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาสู่รุ่นเทพพยดาและฤษแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งของไทยเพราะโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของอะไรเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธา
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะดิฉันสุบรรษามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังนะคะผ่านเพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะจากพื้นป่าที่เคยได้รับผลกระทบนะคะจากการทำไร่เลื่อนลอยค่ะและการปลูกฝิ่นมาในวันนี้นะคะดอยม่อนล้านจังหวัดเชียงใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าจับตาค่ะเมื่อการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่แค่การฟื้นฟูป่าแต่เดินหน้าควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะจากพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยข้อจำกัดนะคะสู่การเป็นห้องเรียนกลางขุนเขาที่องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดจากแปลงเกษตรสู่มือของชาวบ้านและนำกลับไปต่อยอดในชุมชนค่ะดอยม่อนล้านจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นพื้นที่ที่เคยเผชิญค่ะเผชิญปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นวันนี้นะคะกำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่นี่ไม่ได้มีเพียงการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพค่ะแต่ว่าเป็นการสร้างความรู้ให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดด้วยตัวเองได้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณบ้านอาแยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในครั้งนั้นนะคะทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่ของดอยม่อนล้านซึ่งเป็นพื้นที่สูงค่ะและเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าในเวลานั้นนะคะชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังประสบปัญหาความยากจนค่ะมีข้อจำกัดด้านอาชีพและรายได้ขณะที่การทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นส่งผลกระทบต่อผืนป่าและพื้นที่ต้นน้ำค่ะด้วยพระมหากรุณา

รุณาธิคุณและพระราชดำริจึงเกิดแนวทางการพัฒนาที่ไม่ได้มองปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่เป็นการมองทั้งคนและป่าไปพร้อมกันค่ะนำมาสู่การจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านโดยมีเป้าหมายสำคัญเลยค่ะก็คือฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูค่ะและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นข้อมูลของสถานีนะคะระบุว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการฟื้นฟูครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,950 ไร่ค่ะขณะเดียวกันเองราษฎรใน3หมู่บ้านภายใต้การดูแลของสถานีก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นค่ะจากเดิมเลยนะคะที่ต้องพึ่งพาการทำไร่เลื่อนลอยและมีรายได้ที่ไม่แน่นอนค่ะเมื่อมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเข้ามามีการส่งเสริมอาชีพและมีช่องทางในการสร้างรายได้สิ่งที่ดอยม่อนล้านพยายามทำก็คือการสร้างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติค่ะให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ขณะเดียวกันเองค่ะก็ช่วยกันดูแลป่าและแหล่งน้ำเมื่อคนในชุมชนเห็นประโยชน์ของผืนป่านะคะและรู้ว่าป่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตและอาชีพการอนุรักษ์ก็ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะแต่กลายเป็นความร่วมมือของคนในชุมชนและยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่สร้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนค่ะมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ขึ้นและนำผลผลิตจากการดำเนินงานออกจำหน่ายค่ะโดยรายได้จากผลผลิตนั้นถูกนำส่งคืนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชประสงค์เรื่องราวของดอยม่อนล้านนะคะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการเปลี่ยนพื้นที่แห่งหนึ่งจากไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติค่ะแบบที่อาจส่งผลกระทบต่อผืนป่าไปสู่การใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพค่ะการสร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะดอยม่อนล้านซึ่งเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่กลางธรรมชาตินั่นเองค่ะสถานีเป็นการสร้างรากฐานใหม่ให้กับชุมชนที่ประกอบไปด้วยความรู้อาชีพรายได้การศึกษาและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพราะเมื่อคนอยู่ได้นะคะป่าก็จะอยู่ได้ค่ะและเมื่อป่ายังคงอยู่ความมั่นคงของชุมชนก็จะยังมีต่อไปค่ะนี่จึงอาจเป็นความหมายที่แท้จริงนะคะของคำว่ากำไรที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงกำไรที่วัดด้วยจำนวนเงินเท่านั้นค่ะแต่ว่าคือรอยยิ้มของประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและผืนป่าที่สามารถจากห้องเรียนแห่งนี้นะคะไปสู่การสร้างอนาคตที่มั่นคงของทางด้านกยศ.นะคะหรือว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโอกาสใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหน้าที่เป็นกองทุนที่นำเงินจากการศึกษาให้กับคนอีกกลุ่มก็คือเมื่อผู้กู้เรียนจบมีงานทำและถึงเวลาที่จะกองทุนกลับมีผู้กู้จำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่ผิดนัดชำระหนี้คำถามจึงเกิดขึ้นมาค่ะว่าถ้าเงินตรงนั้นไม่หมุนกลับเข้ากองทุนแล้วเด็กๆในรุ่นต่อไปจะเอาเงินที่ไหนมาเรียนค่ะโดยข้อมูลของกยศ.นะคะณวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะได้มีการระบุนะคะว่ามีผู้กู้ยืมเงินกองทุนทั้งหมด 7,434,249 บัญชีค่ะในจำนวนนี้อยู่ระหว่างศึกษานะคะ 736,629 บัญชีหรือประมาณ 10% ค่ะส่วนปลอดหนี้นะคะ600,000กว่าบัญชีหรือประมาณ 9% นี่เสร็จสิ้นแล้วประมาณ2,000,000กว่าบัญชีหรือว่าตีออกมาเป็นประมาณ 28% และยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชำระหนี้นะคะประมาณ3,000,000กว่าบัญชีค่ะหรือออกมาเป็นตัวเลขก็ประมาณ 52% ค่ะถ้าหากว่าให้เรามองจากตัวเลขตรงนี้นะคะในภาพรวมจะเห็นเลยค่ะว่ากยศ.เนี่ยไม่ใช่กองทุนขนาด

ขนาดเล็กนะคะแต่เป็นกองทุนที่มีผู้กู้และมีผู้ที่อยู่ในระบบเนี่ยหลายล้านคนเลยค่ะดังนั้นในทุกครั้งที่มีเงินคืนกลับเข้ามาค่ะเงินก้อนนั้นก็มีความหมายต่อเด็กๆรุ่นต่อไปนะคะเพราะเงินที่ผู้กู้รุ่นก่อนคืนกลับมาสามารถนำไปหมุนเวียนเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษารุ่นใหม่ได้ค่ะทางด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบชำระหนี้ประมาณ 3.6 ล้านคนมีประมาณ1ล้านคนค่ะที่ชำระหนี้ตามกำหนดขณะที่อีกประมาณ 2.6 ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ค่ะผู้ผิดนัดทั้ง 2.6 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มีสถานะเหมือนกันทั้งหมดนะคะจะมีทั้งคนที่ยังไม่มีงานทำค่ะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือว่ายังไม่มีความสามารถในการชำระหนี้นั่นเองค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรายได้แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามกฎหมายนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะที่ภาครัฐกำลังพูดถึงการแยกกลุ่มลูกหนี้ให้ชัดเจนไม่ใช่ใช้มาตรการเดียวกับทุกคนค่ะกยศ.ก็ได้มีการปรับมาตรการนะคะเพื่อช่วยลดภาระผู้กู้มาอย่างต่อเนื่องค่ะภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พ.ศ.2566ค่ะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ต่อปีค่ะและลดเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดเหลือไม่เกิน 0.5% ต่อปีรวมไปถึงปรับลำดับการตัดชำระหนี้เป็นเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามลำดับอีกทางเลือกนะคะก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้แล้วนะคะการปล่อยให้หนี้ค้างต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ทางออกนะคะกยศ.จึงเปิดให้ผู้กู้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ค่ะโดยมีสิทธิประโยชน์สำคัญเช่นกันค่ะอย่างเช่นสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันได้นานสูงสุด15ปีค่ะโดยจะต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนนะคะและเมื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นออกไปจากตัวผู้เป็นหนี้นะคะทันทีค่ะโดยนอกจากนี้นะคะหากผู้กู้ชำระหนี้ได้ตามกยศ.ก็จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับที่พักไว้ 100% ค่ะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตั้งแต่ปี2569นะคะกยศ.ยังเปิดให้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยค่ะโดยเมื่อทำสัญญาแล้วกองทุนเนี่ยจะงดการฟ้องคดีหรือบังคับคดีทันทีค่ะตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนั้นนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะที่เป็นหนี้กยศ.อยู่ค่ะเป็นคนที่กำลังมีปัญหาค่ะสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่การปล่อยให้เรื่องเงียบไปค่ะแต่ว่าเราเนี่ยควรเข้าไปตรวจสอบยอดหนี้ค่ะและดูว่าตัวเองสามารถเข้าสู่มาตรการช่วยเหลือใดได้บ้างค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่กำลังถูกจับตามองเลยก็คือแนวคิดในการนำข้อมูลลูกหนี้กยศ.เข้าสู่ระบบเครดิตบูโรค่ะที่ผ่านมานะคะข้อมูลกยศ.เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลเครดิตบูโรค่ะแบบเดียวกับสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไปนะคะโดยแนวคิดของการนำข้อมูลเข้าไปอยู่ในระบบเครดิตบูโรจึงมีเป้าหมายสำคัญค่ะในเรื่องของวินัยในการชำระหนี้ค่ะและเป็นการสะท้อนข้อมูลทางการเงินของผู้กู้ด้วยค่ะตามข้อมูลที่มีการเปิดเผยค่ะแผนงานเนี่ยต้องรอให้การคำนวณและปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้มีความถูกต้องก่อนนะคะจึงจะสามารถดำเนินการเรื่องการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเครดิตบูโรได้โดยมีการคาดการณ์ไว้ค่ะว่ากรอบเวลาเนี่ยอาจจะเริ่มได้ในปีพ.ศ. 2571ค่ะในปีงบประมาณ2570นะคะรัฐบาลได้จัดสรรงบสนับสนุนกยศ.ค่ะเพิ่มจากประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี2569เป็น 9,000 ล้านบาทค่ะแต่การเติมเงินจากภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะคะเพราะหัวใจสำคัญของกองทุนหมุนเวียนเนี่ยก็คือเงินต้องหมุนกลับมาด้วยนะคะมีการเปิดเผยค่ะว่ากยศ.มีรายรับหลักส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ผู้กู้รุ่นก่อนชำระคืนค่ะโดยประมาณการปีงบประมาณพ.ศ. 2570คาดว่าจะมีรายรับจากการชำระหนี้เนี่ยราว 33,000 ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพค่ะเงินก็จะกลับเข้าสู่ระบบและเงินก้อนเดิมนี้นะคะก็จะสามารถหมุนไปสร้างโอกาสให้กับนักเรียนเด็กรุ่นใหม่ได้อีกค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมเรื่องการชำระหนี้กยศ.จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของคนที่กู้ในอดีตเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับโอกาสของคนที่กำลังจะกู้ในอนาคตด้วยค่ะเงินกยศ.

หนึ่งก้อนนะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเงินกู้ของเด็กคนหนึ่งค่ะแต่ถ้าบริหารจัดการได้ดีเงินก้อนนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถกลายเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กอีกคนหนึ่งในอนาคตพักเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรอครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบบ่อแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะ
5: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ์

ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคนคุยข่าวค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทุกวันนี้ค่ะเวลาเราเห็นข่าวของดารานะคะนักแสดงศิลปินหรือว่าบุคคลที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยแน่นอนแหละค่ะหลายคนก็อาจจะอยากรู้ค่ะว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรนะมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าและความที่เราอยากรู้อยากเห็นนี่เองล่ะค่ะกำลังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพค่ะเพราะว่ากลโกงในปัจจุบันของมิจฉาชีพนะคะไม่ได้เป็นแบบเดิมๆแล้วค่ะที่ว่าโทรมาขู่ว่าเราเป็นหนี้นะไม่ได้มีการแค่ส่งข้อความมาว่าได้รับรางวัลหรือว่าหลอกเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆแล้วค่ะแต่ว่านี่ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะที่อาศัยความสนใจของผู้คนณขนาดนั้นต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นช่องทางในการหลอกเงินค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวของดาราหรือว่าบุคคลดังเป็นกระแสนั่นเองค่ะโดยกลลวงนะคะจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดนั่นก็คือโปรไฟล์บนโลกออนไลน์ค่ะโดยทางด้านมิจฉาชีพนะคะจะอาจจะนำรูปของดารานักแสดงศิลปินหรือบุคคลที่กำลังตกเป็นข่าวณขณะนั้นนะคะมาใช้เป็นรูปโปรไฟล์ค่ะบางครั้งอาจมีการตั้งชื่อให้เหมือนเจ้าตัวได้ค่ะอาจจะเป็นการเติมคำเข้าไปบางอย่างนะคะเช่นเป็นแฟนคลับหรือว่าแมเนจเมนต์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อทำให้ดูน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นปลอมหรือว่าเขาอาจจะไม่ปลอมเป็นตัวดาราโดยตรงนะคะแต่ปลอมเป็นคนใกล้ชิดแทนค่ะเช่นทีมงานผู้จัดการคนสนิทหรือว่าเป็นแอดมินค่ะที่เขาจะอ้างว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ตรงนี้เป็นจุดแรกค่ะที่เราจะต้องระวังนะคะเพราะว่ารูปโปรไฟล์ไม่ใช่หลักฐานยืนยันตัวตนค่ะใครก็สามารถบันทึกรูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วนำไปสร้างบัญชีใหม่ได้ค่ะและชื่อเนี่ยก็สามารถตั้งให้เหมือนกันได้ค่ะดังนั้นถ้ามีบัญชีหนึ่งทักเข้ามาแล้วบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนดังหรือเป็นคนใกล้ชิดของคนดังอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเพียงเพราะเห็นรูปและชื่อจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเป็นบัญชีจริงหรือไม่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำให้เชื่อในระดับหนึ่งแล้วค่ะกลลวงต่อไปก็จะเดินหน้าค่ะนั่นคือการสร้างความลับเอาง่ายๆนะคะมีคนส่งข้อความมาบอกเขาว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นข่าวค่ะและเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวส่งให้หรือบางทีอาจจะพูดให้ดูพิเศษขึ้นไปอีกค่ะว่าข้อมูลนี้เนี่ยไม่สามารถเผยแพร่ทั่วไปได้ตรงนี้ค่ะมิจฉาชีพกำลังสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือความรู้สึกว่าเราได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่คนทั่วไปไม่มีค่ะและมาสู่ขั้นที่3นะคะกระตุ้นความอยากรู้ค่ะนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆค่ะมิจฉาชีพไม่ได้จำเป็นต้องขู่แล้วนะคะไม่ได้บอกว่าจะถูกดำเนินคดีเขาจะไม่บอกว่าบัญชีธนาคารจะถูกระงับค่ะแต่ใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือทำให้อยากรู้เพราะความอยากรู้เนี่ยเป็นแรงผลักดันที่แรงมากๆอย่างหนึ่งเลยนะคะยิ่งเรื่องนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนดังข่าวดังที่กำลังเป็นกระแสค่ะก็จะยิ่งอยากรู้ว่าตกลงเรื่องจริงมันคืออะไรและเมื่อมิจฉาชีพเห็นว่าเริ่มสนใจก็จะค่อยๆเดินเกมต่อไปค่ะจากเดิมที่คุยกันฟรีๆนะคะอาจจะเริ่มบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเฉพาะต้องเสียค่าเข้าถึงโอนเงินมาก่อนเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้หรืออาจให้จ่ายเงินจำนวนไม่มากค่ะเช่นหลักร้อยเพื่อทำให้รู้สึกว่าจ่ายแค่นี้เองถ้าได้รู้เรื่องวงในก็คุ้มแล้วล่ะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าต้องหยุดเลยนะคะเพราะทันทีที่มีการเรียกเก็บเงินจากเราเพื่อแลกกับข้อมูลลับต้องตั้งคำถามทันทีเลยค่ะว่าข้อมูลนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ค่ะและคนที่ส่งมาเนี่ยเป็นใครมีหลักฐานหรือเปล่าและที่สำคัญทำไมต้องให้โอนเงินไปก่อนค่ะถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะกลลวงค่ะสังเกตได้ง่ายๆ4ขั้นตอนข้อ1เลยก็คือปลอมโปรไฟล์ค่ะใช้ชื่อหรือรูปบุคคลที่มีชื่อเสียงหรืออ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดค่ะข้อที่2อ้างข้อมูลลับทำให้เชื่อว่ามีข้อมูลที่คนทั่วไปยังไม่รู้ค่ะ3นะคะกระ

ความอยากรู้ค่ะสร้างความรู้สึกว่ากำลังจะได้รู้เรื่องพิเศษเรื่องวงในมากๆหรือเรื่องที่คนอื่นยังไม่รู้นั่นเองและสุดท้ายนะคะเรียกเก็บเงินค่ะอ้างว่าต้องจ่ายเงินก่อนจึงจะเปิดเผยข้อมูลคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าโอนเงินมาให้ฉันก่อนแต่เขาเริ่มต้นด้วยคำว่าอยากรู้ไหมและนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังมากๆค่ะส่วนอีกเรื่องที่อยากย้ำมากๆนะคะคืออย่าใช้ความดังของชื่อค่ะมาเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือของบัญชีนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยสามารถนำชื่อคนดังมาใช้ได้ค่ะนำภาพไปใช้ได้สามารถเขียนประวัติขึ้นมาได้เองค่ะให้ดูน่าเชื่อถือและบางครั้งนะคะอาจจะสร้างบัญชีที่ดูเหมือนจริงมากๆค่ะจนคนทั่วไปเนี่ยแยกได้ยากดังนั้นนะคะหากมีบัญชีที่อ้างว่าเป็นดาราหรือว่าเป็นทีมงานติดต่อมาสิ่งที่ควรทำเลยก็คือตรวจสอบจากช่องทางทางการของบุคคลนั้นค่ะอย่างเช่นเว็บไซต์หรือบัญชีโซเชียลมีเดียค่ะที่ยืนยันว่าเป็นช่องทางจริงถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจริงๆนะคะก็ควรตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวมีการเชื่อมโยงจากช่องทางหลักหรือไม่ค่ะและที่สำคัญเลยถ้าบัญชีดังกล่าวพยายามที่จะพาเราเนี่ยไปคุยนอกแพลตฟอร์มก็คือส่งลิงก์แปลกๆมาให้นะคะจะยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เราย้ำกันเสมอมาเลยก็คืออย่าโอนอย่าเชื่ออย่ากดและอย่าส่งข้อมูลค่ะเพราะข่าวที่น่าสนใจไม่ได้แปลว่าข่าวนั้นมีจริงนะคะโปรไฟล์ที่ใช้รูปคนดังก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนดังจริงๆค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครู

0: สิกดกด
1: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
2: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่ว
3: และสำคัญระดับโลกจริงแอนนวลมีติ้งที่ประเทศโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหาดึงและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุมแอนนวลมีติ้งพรีเนอรี่ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: ับตาแม่น้ำจันทบุรีหลังมวลน้ำตอนบนกำลังเคลื่อนตัวเข้าเมืองขณะที่ชลประทานเปิดระบบระบายน้ำเต็มศักยภาพยืนยันคลองพระพีรำไพยังรับไหวส่วนที่บริเวณหน้าวัดกระทิงน้ำท่วมอยู่ในระดับสูงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงวัย96ปีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตน้ำท่วมนายอำเภอและเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองฝนถล่มหนักส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมถึงโรงเรียนห้วยทับมอญอีกด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะคะคุณผู้ชมรับชมอยู่กับดิฉันสศิธรจันทศิษย์ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมฉับพลันทางการแจ้งเตือนอบพยพประชาชนเร่งระบายน้ำพร้อมดูแลการคมนาคมและสาธารณสุขขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการแจ้งเตือนและอพยพประชาชน

0: การระบายน้ำรวมถึงเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งยกระดับการเฝ้าระวังอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมดูแลความปลอดภัยและการเดินทางทั้งทางถนนทางรางและทางน้ำขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเร่งระบายน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นในทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะยกระดับการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมได้กำชับโรงพยาบาลนะคะให้เตรียมไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดอาหารบุคลากรและเส้นทางส่งต่อสำรองให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงรวมไปถึงเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่องขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวในบริเวณน้ำตกโกรกอีดกจังหวัดสระบุรีและแก่งหินเพิงจังหวัดปราจีนบุรีถึงวันที่27กันยายนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตรียมกำลังพลเครื่องจัดกลระบบสื่อสารจุดอพยพศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นพร้อมกำชับทุกจังหวัดนะคะให้จัดตั้งวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพบกจัดชุดเฝ้าระวังและชุดเผชิญเหตุนะคะเข้าช่วยเสริมแนวผนังกั้นน้ำและกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของและผู้สูงอายุไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมไปถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและตัดต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วค่ะเราไปร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสิรินทิพย์ประทุมที่ได้ลงพื้นที่ก่อติดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวในอามสถานการณ์ฟ้าฝนเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณโจสิรินทิพย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้อยากให้เล่าบรรยากาศการลงพื้นที่แก่งหางแมวค่ะทีมกู้ภัยรับแจ้งเหตุและปักหมุดพื้นที่ไหนบ้างการเดินทางยากลำบากแค่ไหนคะ
1: ขอแล้วย้อนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ฝนตกหนักมากในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับการร้องขอมากที่สุดในการที่จะเข้าไปเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่อนย้ายประชาชนออกมาจากบ้านนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสายๆเนี่ยได้มีการแจ้งมาว่าทางอ่างเก็บน้ำประแกดอะค่ะน้ำได้ล้นสปินเวย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีการระบายน้ำออกมาเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประตู 100% นะคะทำให้พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำประแกดเนี่ยแน่นอนว่าต้องได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่มากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมหรือว่ามันตกแช่มาราวๆ3วันน่ะนะคะเมื่อวานนี้ทางทีมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางเข้าไปพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายหลังจากได้รับการร้องขอค่ะแล้วก็มีการแบ่งกัน2ชุดนะคะก็คือแบ่งไปอยู่ในโซนของฝั่งเทศบาลภวานะคะเทศบาลบนภาวาและอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ทางที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวซึ่งก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางฝั่งของตำบลขุนซ่องด้วยนะคะซึ่งเมื่อได้รับการร้องขอเนี่ยจุดไหนก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปดูประเมินสถานการณ์แล้วก็จุดที่ต้องใช้เรือเข้าไปอะค่ะก็จะใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อที่จะนำเรือไปให้การช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการเน้นย้ำในส่วนของประชาชนค่ะส่วนใหญ่เลยก็คือว่าขอให้เอาชีวิตตัวเองเป็นสำคัญก่อนเพราะว่าในเรื่องของข้าวของเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในบ้านก็คือถ้าน้ำมาก็ยังอยู่ในบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่ารอน้ำที่มันขึ้นสูงมากๆเนี่ยแล้วก็ ถ้ายิ่งเย็นหรือว่ายิ่งมืดการทำงานค่อนข้างยากลำบากซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงค่ำนะคะได้รับการประสานเหมือนกันตอนที่เจ้าหน้าที่ไปสแตนบายรอที่ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวอะค่ะก็ได้รับการสแตนได้รับการแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเตียงที่อยากจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นความลำบากใจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะว่าในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการอพยพตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเนื่องจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าผู้ป่วยติดเตียงคนนั้นนะคะเขาจะต้องใช้เตียงของเขาหรือเปล่าเวลานำเคลื่อนย้ายออกมาในช่วงที่มีฝนตกด้วยขึ้นเรือออกมาเนี่ยมันจะมาเกิดอะไรกลางทางหรือเปล่าแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ถ้าเกิดว่าสามารถอยู่ได้และรอตอนเช้าก็ให้อยู่รอตอนเช้าเพื่อที่จะนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นส่วนของการประเมินหน้างานแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พยายามที่จะเร่งช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
0: ค่ะและปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ
1: ในพื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวก็จะมีบางพื้นที่ที่มีลดลงบ้างแต่ว่าพื้นที่ที่รับน้ำมาจากตอนบนนะคะก็คือรับจากน้ำฝนด้วยแล้วก็รับจากการระบายน้ำด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่พื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวอย่างเดียวบางพื้นที่ของแก่งหางแมวอาจจะมีลดลงมาบ้างแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ลงมาอย่างเช่นตำบลเขาแก้วอำเภอท่าไม้อย่างเงี้ยค่ะบ้านตะพงอะไรแบบเนี้ยก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะไปลงพื้นที่บ้านสุดท้ายที่เข้าไปก็จะอยู่ราวๆประมาณเกือบเที่ยงคืนตอนนั้นที่เข้าไปอะค่ะน้ำอยู่ประมาณเข่าให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเข้าไปสำรวจดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ด้านในเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงพวกไก่อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วข้างในนั้นยังพออยู่ได้มีการที่จะเคลื่อนย้ายในส่วนของไก่แล้วทีนี้มีการเฝ้าติดตามระดับน้ำสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนี่ยพบว่าน้ำที่ขึ้นเนี่ยนะคะต่อ1ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมา20เซนติเมตรทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดหนองคาที่ได้รับการร้องขอในช่วงซักราวๆประมาณตี3ตี4ของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็เข้าไปถึงช่วงประมาณตี5แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยพบว่าน้ำขึ้นเกือบถึงหลังคาแล้วนะคะซึ่งการช่วยเหลืออันเนี้ยจำเป็นก็คือการนำคนค่ะออกมาก่อนเพื่อให้ชีวิตได้รับความปลอดภัยก่อนอันนี้เป็นหน้างานของเจ้าหน้าที่ที่มีการประเมินแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในเบื้องต้นส่วนวันนี้ค่ะเป็นการมาช่วยเหลือก็แบ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากที่อยู่ในตัวเมืองจันทบุรีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ประจำจุดย่อยต่างๆเนี่ยเข้ามาแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอยู่ที่อำเภอท่าใหม่ก็มาช่วยประชาชนที่อยู่ในโซนของบ้านตะพงในโซนของประชาชนที่อยู่ตำบลทุ่งเบญจาอะไรแบบนี้ค่ะในการที่ร้องขอขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงหรือนำผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางแบบนี้ค่ะออกจากพื้นที่ก่อนไปอยู่พื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้ว่าปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาค่ะจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่อีกฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็จะเป็นปล่อยๆสลับกับฝนที่ตกมาในระดับ2ระดับ3อย่างเงี้ยค่ะส่วนกู้ภัยอีกชุดนึงก็จะไปอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ที่อำเภอนายาอามทำลักษณะงานเช่นเดียวกันเลยค่ะเมื่อได้รับการร้องขอแล้วก็ต้องใช้เรือก็จะมีการนำเรือออกไปในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาก่อนเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยก่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วแบบนี้ลักษณะของผู้ประสบภัยอะค่ะคิดว่าเกินกำลังท้องถิ่นหรือเปล่าคะ
1: ตอนนี้เนี่ยได้ประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็คือมีในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ประสานไปด้วยนะคะว่าบ้านไหนที่ได้รับการไม่สามารถที่ จะอยู่ในบ้านได้หรือประเมินแล้วเนี่ยพบว่าบ้านตัวเองน้ำจะขึ้นเนี่ยค่ะก็มีการประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ไปให้การช่วยเหลือตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนตอนนี้ก็มีมาผัดเปลี่ยนเวียนกันพักบ้างสลับกันออกไปทำงานบ้างเมื่อได้รับการร้องขอจุดไหนก็ออกไปก็ยังถือว่าถ้าในโซนของท่าใหม่ในอา

0: บ้านเก่งหางแมวตรงนี้ค่ะยังพอที่จะทำงานได้รับได้แล้วก็ตอนนี้จากที่ทราบมาก็คือมีน้ำในโซนของฝั่งอำเภอเขาคิชกูฏอะค่ะที่ขึ้นอยู่อะไรแบบนี้เดี๋ยวก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์อีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝั่งนี้ค่ะที่ทำงานกันแล้วก็พอที่จะกระจายกำลังเพื่อไปช่วยทางฝั่งคิชกูฏได้ก็จะกระจายกำลังกันไปค่ะก็คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ยังพอรับมือได้ค่ะกับการร้องขอความช่วยเหลือมา
1: ค่ะขณะนี้คาดว่าทีมงานเสบียงรวมถึงทีมกู้ภัยทั้งจันทบุรีนะคะเตรียมพร้อมยังไงจะต้องส่งกำลังใจแล้วมีช่องทางแจ้งเหตุแจ้งเตือนยังไงบ้างพื้นที่ไหนจะต้องแจ้งส่วนไหนบ้างคะ
0: ก็สำหรับประชาชนที่จะร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องของการขนย้ายของขึ้นที่สูงหรือว่าเคลื่อนย้ายผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางออกมานะคะเบื้องต้นให้ประสานท้องถิ่นท้องที่ก่อนเพื่อที่จะประสานผู้ภายในพื้นที่นั้นๆไปให้การช่วยเหลือหรือว่าจะโทรเข้าเบอร์สายตรงกู้ภัยก็ได้ค่ะ039-311-388เป็นเบอร์ของกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีก็จะมีการกระจายนะคะแล้วก็แจ้งไปยังจุดต่างๆเพื่อที่จะไปให้การช่วยเหลือส่วนในของข้าวหรือว่าน้ำนะคะที่มาก็ตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่สนับสนุนหลายๆท่านสนับสนุนมานะคะเป็นอาหารให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็บางส่วนก็ให้กับผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้านด้วยนะคะที่บางบ้านยังพออาศัยอยู่ได้นะคะก็ยังถือว่ายังพอมีอยู่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโจศิรินทิพย์ด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะไล่เลียงเหตุการณ์นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ทางทีมกู้ภัยจันทบุรีฝากกระแสน้ำเชี่ยวในคลองวังตะโหนดนะคะช่วยชายวัย55ปีที่ลงไปเก็บเครื่องสูบน้ำแต่ว่าต้านกระแสน้ำไม่ไหวอาศัยกอไผ่เกาะลอยคอรอคนมาช่วยนานร่วมชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดประดาน้ำสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีนำเรือฝากกระแสน้ำเชี่ยวลงไปในคลองวังตะโหนดบริเวณบ้านเนินทานตะวันตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวนะคะเพื่อช่วยเหลือนายอนันต์จันทสุดอายุ55ปีเป็นชาวบ้านที่ลงไปเพื่อเก็บเครื่องสูบน้ำเพราะว่ากลัวว่าเครื่องสูบน้ำจะลอยไปกับแพค่ะแต่ต้านทางกระแสน้ำเชี่ยวไม่ไหวนะคะทำให้เชือกขาดถูกกระแสน้ำพัดจนต้องประคองตัวไปเกาะไว้กับกอไผ่เจ้าหน้าที่ต้องไหลเรือไปตามเชือกที่ผูกเอาไว้ค่ะและให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยลอยคอนำเสื้อชูชีพไปให้ผู้ประสบเหตุใส่เอาไว้ก่อนที่จะล่องเรือเพื่อไปนำผู้ประสบเหตุขึ้นมาโดยใช้เวลานานกว่า30นาทีนะคะจึงสามารถนำผู้ประสบเหตุขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จและนำส่งขึ้นฝั่งนายอนันต์จันทสุดผู้ประสบเหตุบอกนะคะว่าตั้งใจมาเก็บเครื่องสูบน้ำจังหวะกำลังจะไต่เชือกเนี่ยเพื่อกลับมาขึ้นฝั่งตนต้ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไม่ไหวค่ะจึงไหลไปเกาะไว้กับกอไผ่ที่อยู่กลางคลองแล้วรอให้คนมาช่วยโชคดีนะคะที่กู้ภัยมาช่วยไว้ได้จนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ
2: พอดีแพน้องสาวเขาหลุดไปผมก็เลยเอาเชือกไปผูกแพน้องสาวเพื่อจะให้ดึงไว้ไม่ให้มันไหลลงไปไกลตรงนี้แล้วทีนี้พอขาตับอ่ะจะดึงเชือกกลับทีนี้ว่ากระแสน้ำมันแรงเราก็ต้านน้ำถึงน้ำไม่ไหวก็เลยต้องไปอาศัยกอไผ่ก่อนกลัวจะเอาบังไม่รอดเหมือนกันเพราะน้ำมันแรงครับผมคิดว่าไปนาเสียงสักเท่าไหร่ฮะแต่นี่คิดว่าไผ่ยังไงซะมองก่อนถ้าน้ำมันไม่แรงก็คิดว่าเข้าฝั่งได้ทีนี้น้ำมันแรงก็เลยขับไม่ได้สู้กระแสน้ำไม่ไหวมาคอยพักพวกอยู่เหมือนกันครับพักพวกก็มายืนอยู่บนราวสะพานก่อนให้เขาไปเอาเรือมาก่อนคงไม่ได้ไปเอาขอบคุณทุกๆคนครับที่มาช่วยฮะขอบคุณกู้ภัยทุกคนขอบคุณครับ
1: หางแมวนะคะยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงทางทีมกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเกาะติดพื้นที่และได้รับแจ้งจากชาวบ้านใกล้เคียงคลองตะหน่องตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีว่ามีชาวบ้านติดอยู่ในบ้านค่ะพร้อมกับสุนัขจึงร้องขอทีมเรือและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้าให้การช่วยเหลือ ซึ่งจากการสอบถามนายไพศาลศรีบุญชาวบ้านที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือออกมาทราบว่าฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องประมาณ3วันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณน้ำยังไม่สูงนะคะแต่ช่วงสายปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถออกมาจากบ้านได้เนื่องจากเป็นห่วงสุนัขแม่ลูกอ่อนค่ะแล้วก็สังเกตคลองที่อยู่ติดบ้านพบว่าน้ำขึ้นปริ่มตลิ่งแล้วจึงตัดสินใจขนสุนัขออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อน
3: ประมาณ3วันแต่มันไม่ได้ตกแบบนี้นะมันตกปล่อยแบบนี้น้ำต้องน้ำขึ้นมาเช้านี่แหละเร็วมากครับผมก็ตอนแรกยังไม่ติดเปรย์ช่วยบ้านอย่างนี้เลยตอนน้องมันมาเนี่ยมาช่วยเก็บของพักเดียวเองออกไม่ได้ครับไอ้ฝนมันพอออกได้ทีนี้มันติดที่หมามันออกไปนอกขึ้นกันเนี่ยจะมีฝนอะไรมีบ้านอะไรเริ่มมาเป็นกันเลย
1: อีกหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะคะทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจซอยร่มโพที่อยู่ใกล้กับคลองตะรองตำบลจันทเคลมอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้แนวลำคลองจำนวน4หลังคาเรือนซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะคือนางสุดใจหรือยายเสื่อมวัย70ปีเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะว่าพอทราบอยู่นะคะว่าฝนจะตกหนักแต่ก็ไม่คิดว่าจะท่วมเพราะปีนี้ท่วมไปแล้ว1รอบจนมากระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:00 ค่ะลูกสาวโทรมาบอกว่าน้ำท่วมเมื่อตื่นขึ้นมาจึงพบว่าน้ำเข้ามาถึงบริเวณบ้านแล้วทำให้การเก็บของเท่าที่เก็บได้นะคะก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไปหลายรายการตอนนี้ยังรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ดูจากสถานการณ์แล้วนะคะน้ำก็ค่อยๆลดระดับลงค่ะจากเมื่อช่วงเช้าเชื่อว่าไม่นานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: สาวเขาโทรมาตีสองพอดีลูกโทรมาแม่น้ำถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วกูยังไม่ได้ลุกเลยวะจะถึงพื้นบ้านนู้นนะบ้านเขาเป็นบ้านพื้นสูงแค่นี้ก็เลยลุกขึ้นมาเลยตะโกนเรียกหลานแม่น้ำถึงบ้านแล้วเร็วๆก็ปุ๊บกันลุกขึ้นมาเก็บหนึ่งเก็บนี่อันไหนเก็บทันไม่ทันก็ไปตามน้ำมีเครื่องซักผ้าจมน้ำอยู่แล้วก็ตู้เย็นอันนั้นก็ยกไม่ไหวทั้งครั้งแรกมันถึงแค่ตรงมันนู่นสองหนถึงนี่หนสามคงจะขึ้นบ้านแน่จริงๆเลยที่นี่ทำอะไรไม่ถูกไม่นานนี่เริ่มลงเลยหนึ่งยิงแต่ตัวเองก็ไม่แข็งแรงด้วย
1: ทางด้านของนายสุเนศเฉียงเหนือนายกเทศมนตรีตำบลจันทเคลมเปิดเผยนะคะว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอยู่15ครัวเรือนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีก3ตำบลได้แก่ตำบลคลองภูตำบลตะเคียนทองและตำบลชากไทยรวม12หมู่บ้านได้รับผลกระทบรวม29ครัวเรือนโดยมีทั้งบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดและน้ำกัดซอสะพานบางแห่งทางเทศบาลนะคะได้ทำการสำรวจและเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งมอบสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มอาหารแห้งรวมไปถึงให้ข้อมูลกับครอบครัวที่เป็นกลุ่มเปราะบางให้อพยพออกจากพื้นที่ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนค่ะเนื่องจากสภาพอากาศยังไม่สามารถไว้วางใจได้ขณะที่บริเวณสะพานตาย้อยบริเวณบ้านนายทองย้อยนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่8และหมู่ที่5โดยบริเวณคอสะพานเสียหายทั้ง2ฝั่งไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ซึ่งทางเทศบาลประกาศปิดการจราจรไปนะคะจนกว่าจะได้ซ่อมแซมอย่างจริงจังค่ะ
5: ผมขออนุญาตแจ้งเลยนะเพราะว่าเขาจะพังซ้ำซากเค้าเรียกพังทุกปีฝนตกทุกครั้งก็พังแต่เพราะว่าเดี๋ยวผมตอนนี้คงจะต้องคือทำงบที่มาตรฐานถาวรแต่ใช้งบเยอะครับเพราะงบตรงนี้เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านอยู่2หมู่บ้านนะครับข้างในหมู่8หมู่5พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นหมู่2นะครับยังไม่สามารถที่จะซ่อมได้ใช่ไหมครับซ่อมมานะครับผมก็เกรงว่าจะต้องพังต่อนะครับเพราะว่าต้องฝนทิ้งช่วงจริง
1: ๆไปดูสถานการณ์น้ำป่าที่น้ำตกคลองนารายกันบ้าง นะคะถึงแม้ว่ามวลน้ำมีสีเข้มแต่ปริมาณน้ำไม่สูงมากนะคะหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มนะคะก็คาดว่ามวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงคลองนารายและออกสู่คลองภักดีรำไพได้อย่างรวดเร็วอาจจะมีผลกระทบบ้างบนผิวจราจรและบ้านเรือนสวนผลไม้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการปักไม้กั้นเชือกตามแนวถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหากเกิดเหตุน้ำท่วมผิวจราจรจะได้ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยปักไม้กั้นเชือกตลอดแนวริมถนนที่ติดกับทางระบายน้ำค่ะอีกทั้งอบจ.รวมไปถึงเทศบาลตำบลพระพานารายณ์ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งสูบผันน้ำลงน้ำลงคลองพักดีรำไพค่ะโดยสามารถระบายน้ำได้ประมาณชั่วโมงละ5ล้านลิตรต่อเครื่องสูบ2เครื่องนะคะเท่ากับ10ล้านลิตรต่อชั่วโมงทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มตำบลคลองนารายพื้นที่ลุ่มแถววัดทองทั่วนะคะก็มีการระบายได้อย่างรวดเร็วน้ำไหลแรงและเชี่ยวชาวบ้านทองทั่วและใกล้เคียงน่าจะปลอดภัยหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มค่ะทางด้านของนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองสุพรรณตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำไหลหลากและเอ่อเข้าท่วมถนนบางช่วงกระทบต่อการสัญจรบริเวณคลองสุพรรณซึ่งเป็นจุดรวมน้ำจากหลายพื้นที่นะคะโดยมีสายน้ำประมาณ4สายไหลมารวมกันส่วนบ้านเรือนริมคลองหลังวัดไพรสนบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าติดตามและให้ความช่วยเหลือแล้วผลกระทบหลักๆนะคะในขณะนี้อยู่ที่การสัญจรเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้เดินทางเข้าออกพื้นที่ทำงานรวมถึงเชื่อมต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดและสยามอีสเทิร์นค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ก็จัดให้มีการจราจรและเตรียมเส้นทางเลี่ยงในจุดที่มีน้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้นะคะนายไตรภพกล่าวว่าขณะนี้บริเวณคลองสุพรรณยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่องแต่ยังไม่มีฝนตกหนักในระดับที่ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงค่ะพร้อมกับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะคะให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
6: การน้ำในช่วงนี้คือฝนมีการตกต่อเนื่องมา 2-3 วันนะครับในพื้นที่วันนี้ก็มีการให้ทางบอร์ดแคสหรือกรมปปได้ประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้ที่เรารายงานหลักๆก็มีพื้นที่อำเภอเมืองส่วนหนึ่งพื้นที่อำเภอปลวกแดงพื้นที่บ้านฉางแล้วก็พื้นที่อำเภอเขาชะเมาซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมบางส่วนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนให้เบาบางให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็สั่งการชลประทานให้เปิดประตูระบายน้ำสูงสุดในช่วงที่น้ำทะเลลงรอรับเพราะว่าคาดเราเย็นนี้มวลน้ำจะลงไปสู่ที่คลองทับมาเข้าพื้นที่อำเภอเมืองระยองครับก็ไอ้เทศบาลนครระยองเทศบาลตำบลทับมารองรับไว้แต่วันนี้ก็มีการเตรียมพร้อมที่ว่าเกิดจำเป็นต้องยกพี่น้องประชาชนครับ
1: ซึ่งฝนที่ตกหนักทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอเขาชะเมาหมู่2และหมู่4ตำบลห้วยทับมอนค่ะมีน้ำป่าเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาสูงกว่า1เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาอย่างทุลักทุเลโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะต้องช่วยกันเร่งอพยพออกมาในที่ที่ปลอดภัยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็พบว่าน้ำป่ายังได้เอ่อเข้าท่วมโรงเรียนห้วยทับมอนด้วยระดับน้ำประมาณ10เซนติเมตรครูและนักเรียนต้องช่วยกันเก็บอุปกรณ์การเรียนขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงได้ประกาศปิดน้ำตกคลองปะกั้งชั่วคราว3วันหลังพบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสีขุ่นและไหลแรงโดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ช่วยกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ชั้น3ของน้ำตกนะคะลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานสถานการณ์อุทกภัยว่าฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อาทิอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้าท่าตะเกียบสนามชัยเขตและแปลงยาวโดยบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกสะสมและระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอสนามชัยเขตมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและบางจุดจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนรวมถึงนักเรียนครูและพระสงฆ์ออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยด้านโครงการชลประทานฉะเชิงเทราติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ4เครื่องบริเวณปลายคลองท่าลาดอำเภอบางคล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดระยะเวลาน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรค่ะส่วนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรามอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน85ชุดขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนเรือพายขนาดเล็ก70ลำเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลีและตำบลโยธกาไปกันที่จังหวัดตราดค่ะปริมาณน้ำล้นเข้าท่วมถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเดินทางเข้าออกหมู่บ้านทางเทศบาลตำบลหนองบอนนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ทางสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดได้สนับสนุนเรือท้องแบนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยส่วนทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดค่ะก็ได้สนับสนุนเรือท้องแบนอลูมิเนียมจำนวน1ลำเสื้อชูชีพ10ตัวและชุดสุขอนามัย30ชุดให้กับเทศบาลตำบลหนองบอนด้านชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยนะคะว่าหลังจากตำบลหนองบอนมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณเขาปีกาค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทำให้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยในขณะนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเขาปีกาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาดค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคืออำเภอแก่งหางแมวเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่พื้นที่ด่านถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนระดับน้ำเริ่มลดนะคะแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกมีปริมาณน้ำสะสมก่อนจะไหลลงสู่คลองและพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแก่งหางแมวโดยเฉพาะตำบลขุนซ่องภาวาและสามพี่น้องเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันมวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนบ้านเรือนและพื้นที่สวนผลไม้ของประชาชนค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจและอปพ.ร.ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือทั้งขนย้ายสิ่งของนะคะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงรวมถึงอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดค่ะที่ศาลาการเรียนวัดช่องกระพัดตำบลแก่งหางแมวซึ่งเป็นจุดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะมีประชาชนจากหมู่ที่1ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า40ครัวเรือนรวมกว่า200คนเข้าพักอาศัยนายประสิทธิ์วงเขาอ่อนผู้ใหญ่บ้านหมู่1เปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่เริ่มขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่25กันยายนหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงค่ำทำให้การขนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่และเครื่องใช้ไฟฟ้าทำได้อย่างจำกัดขณะนี้ศูนย์พักพิงได้รับการสนับสนุนจากวัดช่องกระพัดและหน่วยงานต่างๆรวมถึงอาหาร3มื้อจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่หากระดับน้ำยังไม่ลดลงนะคะชาวบ้านอาจจะต้องพักอยู่ที่ศูนย์ต่ออีกประมาณ 1-2 วันค่ะ
7: แจ้งข่าวจากชาวบ้านนะครับแจ้งข่าวจากชาวบ้านช่วงเวลาช่วงเช้านะครับโดยประมาณ 8:00-9:00 นนะครับเราก็ขนย้ายมาที่หอประชุมนะครับตาดาเอกประสงค์ก็พักพิงได้ประมาณสัก4 ชั่วโมงก็ประมาณบ่ายนะครับไปประมาณบ่าย 2แล้วก็เราดูสถานการณ์แย่ลงเราก็ขนย้ายชาวบ้านนะครับขนย้ายชาวบ้านมาที่ศูนย์พักพิงทางวัดช่องพัดได้จัดที่ไว้ให้นะครับแล้วก็เราปฏิบัติหน้าที่นะครับจนฝ่าถึงโดยประมาณ 3:00 นะครับจนกว่าจะขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็รถเครื่องนะครับที่สามารถที่เอามาได้นะครับถ้าส่วนไหนที่ยังเอามาไม่ได้เราก็ไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าช่วงประมาณสัก2:00น้ำจะเยอะมากไม่รถ6 ล้อหรือรถยกสูงนะครับก็ไม่สามารถจะไปได้ นะครับ
1: ทางด้านของนายชยนัทสกุลมากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำล่าสุดนะคะลดลงจากเมื่อคืนประมาณ70เซนติเมตรโดยน้ำส่วนหนึ่งมาจากคลองวังตะโนดแต่บ้านเรือนและพื้นที่สวนบางส่วนยังมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงไม่ประมาทค่ะเนื่องจากหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจมีมวลน้ำไหลลงมาอีกระลอกหนึ่งจึงยังให้ประชาชนพักอยู่ในศูนย์พักพิงต่อไปอย่างน้อย 1-2 วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: เราลงดูพื้นที่ตลอดไหมคะ
7: ก็เรื่อยๆครับผมก็เวียนมาเมื่อกี้ก็อบต.ก็มาอบต.มาเอารถ
8: ระดับน้ำเริ่มลดลงตอนประมาณ
7: ตีสาม
8: ตีสามจน
7: ลงมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ประมาณ80 เซน 70 เซน
8: ประมาณ70 เซนประมาณค่ะ
1: ส่วนที่โรงเรียนวัดช่องกระพัดประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวนะคะจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่ผู้ประสบภัยยังต้องการข้าวสารไข่และอาหารแห้งสำหรับดำรงชีวิตระหว่างพักอยู่ในศูนย์พักพิงขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะบริเวณด่านถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนน้ำจากบ้านสวนส้มและซับตารีไหลมาบรรจบกันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่และชรบ.ยังคงเฝ้าระวังพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง2แห่งและโรงครัวไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่บริเวณหน้าวัดกระทิงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังคงเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วค่ะหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณโดยรอบและภายในวัดโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงถึงระดับอกส่งผลกระทบต่อถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งมีน้ำไหลท่วมในระดับสูงนะคะขณะที่เส้นทางบริเวณหน้าวัดกระทิงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะจากช่วงเช้าที่รถเนี่ยยังไม่สามารถผ่านเส้นทางได้ล่าสุดเวลาประมาณ 11:52 นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากทางด้านของนางพรพัชรบัณฑิตผู้ประกอบการร้านจำหน่ายของชำและอาหารรวมไปถึงให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดกระทิงเปิดเผยว่าได้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและเร่งขนย้ายตู้แช่อาหารรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขึ้นไว้ในที่สูงเท่าที่สามารถดำเนินการได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีความกังวลเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพิ่มเติมแต่ไม่มีกำลังเพียงพอค่ะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการขนย้ายทรัพย์สินหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะคะยังต้องจับตาแม่น้ำที่แม่น้ำจันทบุรีค่ะมวลน้ำตอนบนไหลเข้าเมืองชลประทานเปิดระบบระบายเต็มศักยภาพนะคะคลองพักดีรำไพยังรับไหวโดยโครงการชลประทานจันทบุรีเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับมวลน้ำที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจซึ่งข้อมูลสถานการณ์น้ำวันที่26กันยายน2569พบว่าอ่างเก็บน้ำสำคัญหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงค่ะโดยพื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกอ่างเก็บน้ำคลองประแกดมีปริมาณน้ำ 93.861 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 155.76 ของความจุและอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธนะคะมีปริมาณน้ำ 82.176 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 116.65 ขณะที่พื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันออกอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวมีปริมาณน้ำ 92.500 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 114.62 ส่วนเขื่อนคีรีธารมีปริมาณน้ำ 78.589 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 103.68นายวุฒิชัยนรสิงห์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมรองรับมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิจกูฏผ่านอำเภอมะขามก่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีโดยมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องโดยจุดวัดน้ำท่าหลวงนะคะพบปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ503ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ศักยภาพของแม่น้ำจันทบุรีสามารถรองรับได้ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สำหรับคลองพักดีรำไพค่ะซึ่งเป็นระบบสำคัญในการรับน้ำและช่วยระบายออกจากเขตเมืองขณะนี้มีศักยภาพรองรับน้ำได้ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำในคลองยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรค่ะชลประทานได้เปิดระบบระบายน้ำเต็มศักยภาพนะคะทั้งบริเวณปากคลองพักดีรำไพประตูกลางคลองและประตูปลายคลองอีก8บานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเร่งระบายออกสู่ทะเลขณะที่ข้อมูลติดตามระดับน้ำจากกล้องของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีบริเวณวัดจันทนารามพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรียังอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยระดับน้ำยังไม่ถึงแนวระดับวิกฤตตามจุดเฝ้าติดตามถึงแม้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณฝนสะสมในพื้นที่นะคะทางนี้คาดว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเดินทางเข้าสู่เขตเมืองในช่วงเย็นวันนี้ค่ะและอาจขึ้นสูงสุดในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากระดับน้ำทะเลที่อยู่ในช่วงน้ำลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ระบบอ่างเก็บน้ำคลองพักดีรำไพและแม่น้ำสายหลักยังคงสามารถรองรับสถานการณ์ได้นะคะโดยอาจพบเพียงน้ำเอ่อล้นในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีบางจุดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงตามลักษณะภูมิประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการระบายให้เหมาะสมและลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนคลองสี่ศอกอำเภอบางเสาธงพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมสมุทรปราการพบถนนสายหลักบางจุดนะคะมีน้ำท่วมผิวจราจรทำให้การสัญจรติดขัดเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำพร้อมจัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนื่องจากปริมาณฝนจำนวนมากทำให้น้ำในคลองสูงเสมอตลิ่งขณะที่ช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ช้ากว่าปกติค่ะซึ่งล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ.ฝ่ายปกครองรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนคลองสี่ศอกอำเภอบางเสาธงอำเภอบางเสาธงพร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมสิ่งของจำเป็นและสถานที่พักพิงหากพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนในจุดที่มีน้ำท่วมขังติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหากพบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนจังหวัดปราจีนบุรีระดมกำลังทหารท้องถิ่นวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากร.2001นะคะรวมถึงกอรมน.องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามในการร่วมกันตั้งแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งข้ามถนนนะคะเข้าสู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางขณะที่นายคมสันแนวสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้ออกตรวจและติดตามระดับน้ำในจุดเสี่ยงในหมู่บ้านพบว่าขณะนี้มีน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะจึงแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเก็บของขึ้นที่สูงทางนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากอำเภอกบิลบุรีและมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตบ้านคลอง12หมู่ที่6ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทางกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มณฑลทหารบกที่2ศูนย์ปภ.เขต3ปราจีนบุรีและมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่รถยกสูงเรือท้องแบนเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะ ส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงวัย96ปีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขณะที่ญาติซึ่งมีอาการป่วยและเคลื่อนไหวไม่สะดวกเป็นผู้ดูแลอยู่ภายในบ้านนายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบและเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ท่ามกลางฝนที่ยังตกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประสานช่องทางช่วยเหลือฉุกเฉินและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้นะคะขอเตือนประชาชนในพื้นที่สัตหีบหากพบผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้รีบแจ้งฝ่ายปกครองหรือเทศบาลเมืองสัตหีบเพื่อเข้าช่วยเหลือโดยเร็วค่ะปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ไม่รุนแรงเท่าภูมิภาคอื่นๆแต่สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจัดซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนลดลงนะคะกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันขณะที่สำนักงานชลประทานที่15ได้เตรียมการรับมือสถานการณ์พร้อมกับขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนิโญวันนี้เสนอตอนนครศรีธรรมราชรู้ก่อนรอดก่อนรับมือเอลนิโญค่ะ

0: รากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนิโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนิโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
0: เอลนิโญอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนิโญที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ขยายผลจับเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวรวบหญิงวัย24ปีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการและจ้างวานนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับขบวนการกว่า 100,000 บาทค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามจับกุมนางสาวอาริยาอายุ24ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลาในข้อหากรณีเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้จ้างวานให้ที่พักพิงและช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่จับกุมได้บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขออภัยค่ะจังหวัดนราธิวาสนะคะหลังสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวคดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานะคะจับกุมชายไทย4คนพร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา22คนบริเวณริมถนนเพชรเกษมอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาจากนั้นตำรวจขยายผลตรวจสอบเครือข่ายพบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองค่ะโดยมีเงินโอนเข้าบัญชีแฟนสาวของหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ4ครั้งรวมเป็นเงิน 116,150 บาทตำรวจระบุว่าพยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อมโยงไปถึงนางสาวอาริยาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้และผู้จ้างวานให้มีการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับจนกระทั่งชุดจับกุมสืบทราบมาว่าผู้ต้องหาเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะจึงเข้าตรวจสอบและจับกุมได้ในที่สุดเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัฐภูมิจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

นายกรัฐมนตรีเดินหน้าสานความร่วมมือกับญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมสร้างความเชื่อมั่นดึงการลงทุนเทคโนโลยีและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดการจ้างงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าภารกิจต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควบคู่กับการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีผลักดันความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการผลิตร่วมกันโดยเน้นความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและพลังงานสะอาดค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบผู้นำประเทศและผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงหารือกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและนำเสนอศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนนอกจากนี้นะคะยังเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลโดยหารือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้งด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Data Centerการพัฒนาทักษะแรงงานและความมั่นคงทางไซเบอร์พร้อมผลักดันแผนการลงทุนของ Google ในประเทศไทยโดยเฉพาะ Data Center ที่จังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครขณะที่ตลาดทุนไทยได้ร่วมโรดโชว์กับนักลงทุนสถาบันและเดินหน้าความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือ NYSE เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกส่วนภารกิจที่สหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีพบผู้แทนภาครัฐนักลงทุนและภาคธุรกิจนะคะทางด้านของการเงินการค้าการบินและการท่องเที่ยวเพื่อขยายความร่วมมือและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยค่ะทางรัฐบาลระบุนะคะว่าการเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ต้องการต่อยอดไปสู่การลงทุนจริงการสร้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยใช้ความสัมพันธ์กับนานาประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ IMF และธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนับว่าเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพพร้อมกับชูแนวคิด Thailand New Horizon มุ่งพัฒนาประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยรับมือความท้าทายในอนาคตค่ะประเทศไทยเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกนักวิชาการและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกในการประชุม2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาของโลกรวมถึงหารือถึงความท้าทายและความเสี่ยงใหม่ๆที่ทุกประเทศต้องร่วมกันรับมือสำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดแนวคิดเปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทยด้วยการเสริมพลังประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจแนวคิดดังกล่าวให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินสามารถรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตโดยไทยจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศทั้งระบบการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอีกประเด็นสำคัญนะคะคือการรับมือความเสี่ยงจากเทคโนโลยีทางการเงินโดยมุ่งพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลให้มีความปลอดภัยมั่นคงและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของประชาชนให้มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ
ซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาต่อเวทีโลกพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและผลักดันแนวทางเสริมศักยภาพประชาชนควบคู่กับการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการ

0: รุ่งสุรินทร์
1: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์เอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
2: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
3: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ทองดีแต่เราไม่นํามาใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์
1: มากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนําธรรมะคําสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สําคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
2: เจริญพร
1: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
2: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมเป็นลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นะก็คือเป็นเกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
1: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงนี้ปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
2: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงนี้เป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
1: ครับ
2: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือสร้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์หนึ่งแต่นี้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได
1: ้
2: ก็คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนะก็คือนี่เป็นความเชื่อของโยมว่ามาประกาศละขอพรก็ได้สําเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรครับแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
1: ครับซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสําคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทําบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ใช่ทางวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสําหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2วัน3วัน5วัน7วันได้หมด
1: ครับ
2: นะคือวัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก็อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่สนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สําคัญของวัด
1: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
2: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่นึงนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็นก็จะดีกว่า
1: ครับ
2: อาตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์
1: ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างจะดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้าไปใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้น ก็จะทำให้ดึงดูดความสนใจของญาติโยมเวลา

0: ข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหารแล้วก็มีโบสถ์นะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปในวันนี้ครับเดี๋ยวไปกันครับ
1: พอดีด้านหลังนี่ก็เป็นเขตปฏิบัติธรรมเขตภาวนา
0: ครับ
1: นั่นก็คือผู้ที่จะมาพึ่งปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเขตที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นเขตแต่ละเขตภาวนาอาตมาเรียกอาตมาเรียกเขตภาวนา
0: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
1: ก็เดี๋ยวไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
0: ครับ
1: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
0: ้ครับ
1: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
0: ้บ้านคานเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมามากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
1: อ๋อที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ. 2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
0: ครับ
1: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
0: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
1: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมและในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
0: ครับ
1: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
0: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
1: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
0: คำนี้ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
1: ศิลปะคันธรา
0: ชศิลปะคันธราช
1: ปางปฐมเทศนา
0: ปางปฐมเทศนาครับผมงดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่คือเป็น
1: พระหลวงพ่อดอกบัวขาว
0: ครับ
1: เป็นพระที่เป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
0: ครับ
1: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้นะ
0: ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นึงก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
0: ครับ
1: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะเราก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
0: ่ครับนี่ก็เป็นอีก1จุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงในหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนําญาติโยมยังไงมั้ยเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทําความสะอาดต้องอะไรมั้ยครับหรือว่าให้เพื่อให้เราได้เค้าเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากจนเกินไป แล้วก็มันไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนโมสนโมตัสสะภะคะวะโตสัก3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงมันจะไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราก็ขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
2: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สำหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมมาถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่
2: นะครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมฮะ
1: ก็ของฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปแล้วก็ขอฝากให้โยมให้กําลังใจตัวเองนะขอรักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมและก็การกระทำของเราฝากตามเอาไว
2: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับ
1: จ้าเจริญพรจ้า
2: คุณผู้ชมครับช่วงธรรมะในวันนี้นะครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะฮะจะพาไปฟังธรรมะนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาศีลนะครับหรือว่าจะเป็นข้อธรรมต่างๆที่เรานั้นสามารถยึดเป็นหลักธรรมนะฮะแล้วก็นําไปใช้ได้นะฮะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงธรรมะครับ

ก่อนอื่นก็ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านอาตมาภาพพระครูวิโรธธรรมนิมิตเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมนิมิตอยู่เขตตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีวันนี้ก็จะมาให้ข้อคิดสติธรรมแก่ญาติโยมทุกคนนะที่มาร่วมในรายการนี้นะก็พูดถึงเรื่องศีล5เป็นอันดับแรกก็คือศีล5นะโดยปกติทุกคนนะก่อนที่จะเข้าพิธีกรรมในพระพุทธศาสนานะเราก็ต้องมีการรับศีลไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจกรรมต่างๆนะเราก็ต้องเริ่มต้นที่การรับศีลการรับศีลไม่ใช่ว่ารับเพียงแค่ปากเปล่านะรับแล้วต้องนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนมากแล้วเราก็รู้ว่าการละศีล5ข้อมีอะไรบ้างอาตมาก็ขอชี้แจงนิดนึงนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวของศีล5ศีล5ข้อ1นะอย่างที่เราสมาทานว่าปานาติปาตาเวรมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่านะข้าพเจ้าขอสมาทานจะเว้นจากการฆ่าสัตว์นะข้อนี้ก็คือเป็นข้อแรกนะที่เราสามารถนำไปประพฤตินำปฏิบัติโดยที่เราไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกายด้วยวาจาอันนี้คือศีลข้อที่1นะส่วนศีลข้อที่2ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิก็แปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอสมาทานเว้นจากการลักทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็อย่าไปเอามาเป็นของส่วนตัวหรือเป็นของเรานะทรัพย์ของผู้อื่นก็หวงแหนทรัพย์ของเราก็หวงแหนเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจงหาทรัพย์มาด้วยความสุจริตแล้วก็รักษาทรัพย์ของเราให้ดีแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับศีลข้อที่2และศีลข้อที่3

ก็คือ กามสุมิจฉาจาราเวรมณีก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามนะลูกคนอื่นลูกเขาเขาก็รักลูกเราเราก็รักสามีผู้อื่นภรรยาผู้อื่นเขาก็รักของเขาเราก็รักของของเรานะเราก็อย่าไปประพฤติผิดจะไปล่วงละเมิดนะในเรื่องของการล่วงละเมิดผู้อื่นนะข้อนี้จะทำให้เรามีครอบชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นครอบครัวที่มีรักใคร่ปรองดองสามัคคีมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะส่วนข้อที่4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีนะเว้นข้อนี้ก็คือเว้นจากการพูดโปดพูดมดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญเพราะคนเราจะมีเรื่องจะมีปัญหาก็วาจานั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความขัดแย้งแห่งความไม่ชอบไม่พอใจนะข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญแล้วก็ข้อสุดท้ายนะสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีก็คือการเว้นจากการดื่มสุรานะแล้วก็สิ่งมึนเมายาเสพติดทุกชนิดข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าโดยปกติสติของเราปกติแล้วเราก็ยังไม่รู้เท่าทันอารมณ์มีสติไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราได้เสพยาหรือได้เกิด สิ่งมึนเมาจะทำให้ชีวิตเราหรือทำให้สติเราไม่สมบูรณ์จะทำให้เราไปสามารถที่จะผิดศีลข้ออื่นได้ฉะนั้นศีล5ข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการปกครองกายแล้วก็วาจาในชีวิตประจำวันในการรักษาศีลอาตมาก็ขอจะแนะนำว่าการรักศีลไม่จำเป็นต้องรักษาครบทั้ง5ข้อก็ได้นะเรารักษาเพียงแค่ข้อเดียวหรือ2ข้อ3ข้อแล้วแต่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติได้นะอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้ตั้งใจจะรักษาศีลข้อที่1ในวันนี้ทั้งวันเราก็ตั้งจิตเลยว่าวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวันนี้เราจะไม่ทำผิดศีลข้อ1หรือข้อใดข้อ1ก็ได้ใน1วันนะมี7วันก็รักษาศีลวันละ1ข้อก็ได้ในการประพฤติในการปฏิบัติในการรักษาศีลในการรักษาคุณงามความดีของเรานะเราต้องตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติในการกระทำของเราให้มีคุณค่าแล้วก็ให้มีประโยชน์ในแต่ละวันและชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลไม่มีคุณงามความดีไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตก็จะหาหลักเกณฑ์ที่ดีไม่ได้นะคนเราต้องการปรารถนาอยากจะมีความสุขและความเจริญความสุขความเจริญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ได้เกิดขึ้นจากฟ้าบันดาลหรือคนอื่นบันดาลให้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเรานะถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจผลที่ได้ก็คือกายดีวาจาดีแล้วก็จิตดีฉะนั้นในการประพฤติในการปฏิบัติหรือในการกระทําของเราจะเป็นเครื่องกําหนดชะตาชีวิตของเราในภายภาคหน้าถ้าคนเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีชีวิตก็เหมือนเป็นบุคคลที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ในการมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจนะเรามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์เราก็ต้องใช้ลมหายใจที่เรามีเนี่ยให้มีค่าและมีประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างน้อยทุกคนเกิดมาเนี่ยก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้ดีได้ก็คือเราต้องประพฤติแล้วก็ปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจเพียงแค่เรามีจิตเจตนาเป็นทางไปในทางที่เป็นกุศลก็คือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีถ้าเรามีจิตเจตนาแบบนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะมีการแก้ไขจะมีการประพฤติปรับปรุงตัวให้ดีอยู่เสมอพยายามหาข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเกิดมามีข้อบกพร่องอะไรหาจุดอ่อนของเราแล้วก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองเนี่ยแค่นี้ก็ขึ้นชื่อว่าเราก็ได้เป็นคนดีในสังคมและอาตมาก็จะขอชี้แนะในการอยู่ร่วมกันก็คือในชีวิตปัจจุบันเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่สำคัญการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงให้เรามีความสุขความเจริญเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่รักของสังคมด้วยกันก็คือก็จะแนะนำในเรื่องราวของหลักธรรมสังคหวัตถุ4นะสังคหวัตถุ4ก็คือมีธรรมด้วยกัน4ประการคือ1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยาและ4สมานัตตานะทั้ง4ประการนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นที่ผูกจิตใจของคนการอยู่ร่วมกันการประพฤติการปฏิบัติหลักธรรมนี้ก็เ

สิ่งที่สำคัญทานก็คือการให้การสละปัจจัย4แก่เพื่อนเกิดเพื่อนตายเรามีปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัย4ที่เป็นเครื่องดำรงชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ก็แบ่งปันให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้การให้ทานก็มีอยู่ด้วยกัน3ประการ3หลักก็คือให้ด้วยปัจจัย4ก็คือให้ด้วยทรัพย์สินของมีค่าหรือของที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต2การให้วิทยาทานก็คือให้ความรู้นะความรู้นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญการดำรงชีวิตถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถที่จะไปต่อยอดต่อวิชาต่องานหรือว่าเอาไปประกอบสัมมาอาชีพให้เกิดเป็นทรัพย์สินได้ในวันข้างหน้าเรียกว่าวิทยาทานคือให้ความรู้เป็นทานแล้วก็ประการที่3ก็คือทานเรียกว่าการให้อภัยทานอภัยทานในที่นี้ก็คือการให้อารมณ์เป็นทานเป็นการให้อภัยกับคนที่พูดไม่ดีกับเราคนที่คิดไม่ดีต่อเราเราก็ให้อภัยเขาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเป็นผู้ที่ให้อภัยมันก็จะไม่เกิดเหตุและเกิดปัญหานะชีวิตของความขัดแย้งถ้าเรากลับเอามาคิดในคำพูดที่ไม่ดีในการกระทำที่ไม่ดีต่อเราถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัยมันก็อาจจะเป็นเชื้อแห่งความเป็นอกุศลความเป็นอคติต่อกันและกันซึ่งจะเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งต้นเหตุแห่งความไม่สบายใจนี่คือทานประการที่2ก็คือ ปิยวาจาก็คือการเจรจาวาจาที่อ่อนหวานก็คือคำพูดของเรานั่นแหละนะคำพูดนี้ก็เป็นด่านหน้าในการที่เราจะพบปะซึ่งกันและกันนะเราเห็นหน้ากันถ้าเราได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนเราได้พูดในสิ่งที่ดีมาธุระอะไรครับมีอะไรให้ทำไหมครับอันเนี้ยคำพูดแบบเนี้ยเป็นคำพูดที่น่าฟังเป็นคำพูดที่แสดงความเป็นมิตรไมตรีเป็นคำพูดที่อยากคนผู้ฟังก็อยากจะเข้ามาใกล้เข้ามาสอบถามเข้ามาคุยด้วยแล้วเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะพูดให้ดีมีความจริงใจต่อผู้ที่มาอยู่ใกล้เรานะก็จะทำให้เรามีแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่ไว้วางใจนี่ก็คือเรียกว่าปิยวาจาการเจรจาวาจาที่อ่อนหวานคือพูดดีแล้วก็พูดดีพูดที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคำพูดที่พูดไปเนี่ยต้องเป็นประโยชน์พุทธเจ้าก็ยังกล่าวหลักของการพูดไว้4ประการคือ1คำพูดที่เป็นคำพูดเท็จเป็นคำพูดที่ไม่ควรพูดคำพูดที่เป็นคำพูดเท็จไม่สมควรที่จะพูดออกไปนะคำพูดที่เป็นคำพูดที่เป็นเท็จแต่เป็นประโยชน์เนี่ยก็แล้วก็ไม่ควรที่จะพูดแต่คำพูดที่เป็นความจริงไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรที่จะพูดแต่คำพูดที่สมควรพูดก็คือคำพูดที่พูดไปแล้วก็คือเป็นคำพูดจริงนะพูดไปแล้วเกิดประโยชน์คำพูดนี้ก็สมควรที่จะพูดออกไปเพราะพูดออกไปแล้วเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเรื่องจริงพูดไปแล้วเกิดประโยชน์ควรที่จะพูดนะประการที่3นะก็คืออัตถจริยาก็คือประโยชน์ทำตนให้เป็นประโยชน์นะโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นว่าคนที่มีจิตสาธารณะเนี่ยแล้วก็บุคคลที่ทำตนให้เป็นประโยชน์เห็นคนอื่นเดือดร้อนเราก็เอากายไปช่วยนะหรือว่าคนตกทุกข์ได้ยากเราก็เอากายไปช่วยอย่างสังคมปัจจุบันคนไทยเนี่ยพื้นฐานของความอัตถจริยาก็คือทำตนให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็มีมากมายนะก็ที่เราก็เห็นอยู่ในสังคมนะขอสละความเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นนะอย่างที่เราเห็นอยู่ก็อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยอย่างที่คนติดในถ้ำที่ประเทศลาวเนี่ยก็มีทีมงานที่ไปช่วยเหลือนะส่งทีมงานส่งชุดไปช่วยเหลือที่จะไปเอาเด็กออกจากถ้ำที่ประเทศลาวเนี่ยเขาเรียกว่าอัตถจริยาก็คือทำตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นคอยช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่เราพึงจะกระทำได้ประการสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือเป็นการความเสมอต้นเสมอปลายนะในการใช้ชีวิตหรือในการที่จะคบคนหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายนะก็หรือเรียกว่าการตามที่เราตกทุกข์ได้ยากเราก็คอยช่วยเหลือเราไม่ซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาดีเราก็ดีด้วยเขาไม่ดีเขาตกทุกข์ได้ยากเขาได้รับความลำบากเราก็ต้องให้กำลังใจเขาและสิ่งนี้เรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายก็เรียกว่าสมานัตตานะหลักทั้ง4ประการนี้เรียกว่าสังคหวัตถุ4นะก็มีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยาและสมานัตตาเนี่ย4ประการเนี้ยเป็นเครื่องหมายของ
การปฏิสัมพันธ์ในสังคมถ้าเราอยากจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ดีที่บ้านที่ในสังคมหมู่บ้านก็ดีในสังคมประเทศก็ดีนะถ้าเรามีคุณธรรมในหลักธรรมสังคหวัตถุ4นะก็จะทำให้ชีวิตของคนเราและเป็นที่รักของบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราเดี๋ยวให้ข้อคิดสติธรรมสักข้อนึงนะในบทธรรมที่เขียนไว้บริเวณวัดนะเขียนว่าเห็นเด่นเห็นอยู่ใครรู้รู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดนะในที่นี้คือหินเด่นก็เหมือนหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธศาสนาของเราก็คือหินดินตั้งอยู่ไว้นะเห็นอยู่ก็คือเราก็เห็นอยู่ว่าเออนี่ก็เป็นพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครรู้ในที่นี้ก็คือรู้ธรรมรู้ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักใช้ก็คือการนำธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรานั่นก็คือว่ารู้จักใช้เห็นอยู่เห็นธรรมอยู่รู้จักใช้ก็คือเอาธรรมะนะธรรมะนั้นนำมาใช้ไม่ใช่ว่าเห็นอย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไกลนิสัยก็ไม่เกิดคือถ้าเราไม่มีนิสัยที่จะนิสัยธรรมเขาเรียกว่านิสัยธรรมนั่นแหละใครนิสัยธรรมก็คือเป็นผู้ที่มีไม่มีความเข้าใจในหลักธรรมก็คือไม่สนใจในหลักธรรมนิสัยดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเรียกว่าเห็นเด่นเห็นอยู่ใครรู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดก็คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะของพระพุทธองค์นะเราก็รู้อยู่ว่าธรรมะเป็นของดีแต่เราไม่นำมาใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นข้อคิดสติธรรมเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาฝากแก่ญาติโยมทุกคนที่จะนำไปประพฤตินำปฏิบัติให้เกิดกับตนเองในสุดท้ายนี้นะอาตมาก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วก็ขออำนาจคุณงามความดีอำนาจบุญบารมีที่โยมได้สะสมมาตั้งแต่ปัจจุบันแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมาเป็นตบะเดชะภระวะปัจจัยช่วยสนับสนุนร่างกายแล้วก็จิตใจและสุขภาพร่างกายทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็ขอความสุขแล้วก็ความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการเกษตรทำกินวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมลงมาในพื้นที่หมู่ที่5ค่ะตำบลควนขนุนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งที่อยู่ตอนนี้ค่ะนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้การปลูกผักในโรงเรือนนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของทกส.ค่ะที่มีให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะทั้งนี้นะคะในการปลูกผักในโรงเรือนนะคะเป็นการปลูกผักระยะสั้นค่ะซึ่งก็สามารถที่จะนำเงินรายได้ตรงนี้ซึ่งเป็นรายได้เสริมของพี่น้องเกษตรกรนะคะมาชำระหนี้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามในรายการพร้อมๆกันเลยในวันนี้ค่ะ

ครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเนื่องจากว่าธ.ก.ส.เนี่ยได้รับนโยบายจากรัฐบาลในโครงการพักชำระหนี้มันมีความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้โรงเรือนที่ปลูกด้วยพลังงานสะอาดเนี่ย

จากอาชีพนอกจากที่เป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยก็คือเป็นอาชีพอื่นๆซึ่งโครงการนี้เน้นเป็นพืชระยะสั้นพืชระยะสั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เป็นรายได้รายวันและรายได้รายเดือนหรือรายได้รายสัปดาห์เนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหวังอย่างเดียวนะครับว่าให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักการจัดการกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นเมื่อปลูกผักระยะสั้นไม่ว่า1เดือนไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หรือว่าจะเป็นรายวันก็แล้วแต่นะครับเมื่อเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เกิดขึ้นสามารถที่จะจัดการกับรายได้ได้เช่นไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นหรือนำมาเป็นส่วนที่เก็บเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและสุดท้ายเนี่ยมาเป็นรายได้ที่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระหนี้นั่นคืออาจจะนำหนี้ไปผ่อนกับธนาคารเป็นรายเดือนหรือต่อเนื่องกันมาเพื่อที่จะให้ลดภาวะหนี้ถ้าเกษตรกรที่เข้าในโครงการปลูกผักด้วยโรงเรือนแบบนี้สามารถทำได้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เกษตรกรรายอื่นว่าการปลูกผักเป็นรายได้เสริมสามารถที่จะลดหรือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของเกษตรกรได้ครับถ้าเกิดว่าเกษตรกรรายใดที่ดูเอ๊ะโอ้ยแก้ปัญหารายได้เราได้ด้วยเราอยากได้แบบนี้ทกสจะทำให้ไหมไม่ยากเลยครับ1คุณต้องเข้ามาเป็นลูกค้าทกสก่อนถ้าเป็นลูกค้าที่เรียกว่านิวเจนก็คือลูกค้าคนรุ่นใหม่อายุยังน้อยอยู่ก็สามารถติดต่อสาขาได้เลยครับดอกเบี้ยก็จะเป็นดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะที่ไม่สูงมากนักเป็นดอกเบี้ยเขาเรียกว่าระดับกลางๆ

ของตัวเองได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่สูงกว่านั้นเป็นระดับ SME หรือระดับหัวขบวนเนี่ยก็สามารถที่จะกู้ได้เช่นกันเป็นผู้รวบรวมกับผักโรงเรือนต่างๆเนี่ยแล้วเราไปสร้างหาตลาดเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยธกส.ให้คำปรึกษาทุกๆกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วติดต่อธกส.นะครับธกส.จะช่วยกันแก้ไขแล้วสร้างรายได้ใหม่ภายใต้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมรายได้เพิ่มอย่างแน่นอนมาที่ธกส.

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการกับพี่บอยนะคะหรือว่าพี่จิรเมธจันหอมนะคะเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็โรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนที่ซึ่งเป็นโรงเรือนของพี่บอยที่พี่บอยดูแลอยู่นะคะในส่วนของพี่บอยค่ะ1โรงเรือนตรงนี้พี่บอยปลูกอะไรบ้าง
1: หนึ่งครับคะน้าเห็ดหอม
0: คะน้าเห็ดหอม
1: คะน้าเห็ดหอม
0: ยัง
1: เล็กอยู่เล็กอยู่แล้วก็นี่คะน้าใบ
0: คะน้าใบ
1: แล้วก็นี่กวางตุ้งฮ่องเต
0: ้กวางตุ้งฮ่องเต
1: ้แล้วด้านหลังก็คือขึ้นใจ
0: ขึ้นใจ
1: ขึ้นใจแล้วก็พวก
0: ประกาศขาว
1: ประกาศขาว
0: ตอนนี้แล้วก็ที่ข้าง
1: ๆนี่ข้างๆนี่ครับเป็นมะระจีน
0: มะระจีน
1: กำลังออกลูกเลยครับ
0: กำลังออกลูกเลยนะคะซึ่งพี่บอยก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีประมาณที่นับได้เมื่อกี้ประมาณ5ประเภท
1: ประมาณ
0: 5ประเภทนะคะในแต่ละชนิดของผักค่ะพี่บอยดูแลยังไงคะ
1: การดูแลมันจะไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนก
1: ัน พวกคะน้าอ่องเต้นี่ประมาณ30วัน
0: กวางตุ้งฮ่องเต
1: ้กวางตุ้งฮ่องเต้ประมาณ30วัน
0: ตั้งแต่เริ่มปลูก
1: ครับผม
0: จนเก็บเกี่ยว
1: ประมาณ
0: 30วัน
1: ครับพวกคะน้าใบคะน้าใบนี่ประมาณ50ถึง60วัน
0: จะใช้เวลามากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นมาอีกคะน้าเห็ดหอมก็เหมือนกัน50ถึง60วัน
0: ก็คือพันคะน้านี่จะเหมือนกัน
1: จะเหมือนกัน
0: อันนี้จะน้อยกว่า
1: จะน้อยกว่าแต่ข้อราคาก็แตกต่างกัน
0: อันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ
1: 50บาท
0: ค่ะ50บาทต่อ1กิโลกรัม
1: ครับผมคะน้าใบ60
0: บาท60บาท
1: แล้วก็คะน้าเห็ดหอมขายอยู่80บาท
0: โอ้คะน้าเห็ดหอมนี่แพงสุด
1: แพงสุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะลำต้นมันโต
0: อ๋อมันจะได้น้ำหนักมากกว่า
1: น้ำหนักมากกว่าแล้วก็ต้นมันจะโตแล้วก็กรอบอร่อย
0: แล้วในส่วนของผักกาดขาวกับขึ้นช่ายล่ะคะ
1: ผักกาดขาวนี่ประมาณ30วันเหมือนกัน
0: อ๋อก็คือใกล้เคียงก
1: ับ ใกล้เคียงกับอ่องเต
0: ้
1: แล้วก็กิโลจะถูกกว่ากิโลละ40บาทแต่ว่าพวกขึ้นจ่ายนี่ประมาณ60
0: ว
1: ั
0: น60
1: ว
0: ั
1: น70บาท
0: ค่ะ
1: 70บาทถ้าช่วงฤดูฝนจะได้ถึง120 140
0: โอ้ก็คือราคาจะ
1: จะราคาจะคูณ
0: 2
1: ไปเลย
0: ค่ะก็คือแสดงว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วพ
1: ี่
0: บอยก็จะทำกำไรในส่วนนี้ได้มากขึ้น
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะการปลูกผักในโรงเรือนเนี่ยมันต่างกับเราปลูกด้านนอกยังไงบ้างวิธีการดูแลรักษามันยากง่ายต่างกันยังไงไหมแล้วไอ้พวกเขาเรียกอะไรคะ
1: โรค
0: ใช่
1: พวกโรคพวกแมลงมันก็น้อยลง
0: ค่ะ
1: เพราะเรามีมุ้งแล้วก็มีพวกหลังคาด้วยพลาสติกการปลูกมันก็จะดูแลง่ายกว่าด้านนอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกแมลงก็ไม่มีพวกศัตรูก็น้อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะโดนฝนมันก็ไม่โดน
0: ค่ะ
1: แล้วก็สามารถปลูกได้ทั้งปี
0: ทั้งปีเลย
1: จะได้ทั้งปีเลย
0: ไม่ต้องกลัวอากาศเลยว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวอะไรน
1: ี้ไม่ต้องกลัวเลยครับ
0: ในส่วนนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีของการปลูกผักในโรงเรือน
1: ครับผม
0: ตรงนี้พี่บอยทำมาประมาณเท่าไหร่แล้ว
1: ประมาณ
0: ระยะเวลา
1: อกรอบประมาณ9เดือนแล้ว
0: 9เดือน
1: ครับเฉพาะโรงเรือน
0: ตั้งแต่ขึ้นโรงเรือนมา
1: 9เดือนแล้ว
0: ปลูกได้9เดือน
1: 9เดือนแต่ว่าช่วงผักนี่ได้6รอบ
0: 6รอบการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ครับผม
0: โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่ารายได้มีตลอดทั้งปีเลย
1: รายได้มีตลอดทั้งปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฉพาะกวางตุ้งอ่องเต้ล่องเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขายได้ประมาณ 1,800
0: ต่อการเก็บ1ครั้ง
1: 1ครั้ง
0: โอ้โห1ครั้งก็คือ30 40วัน
1: 30วัน30ถึง40วัน
0: เก็บได้1ครั้งก
1: ็แปลว่า
0: เดือนละครั้ง
1: เดือนละครั้ง
0: ทำเงินให้พี่บอยได้1,800
1: 1,800 ต่อร่องครับผม
0: แสดงว่าตอนนี้มี1 2 3 3ร่อง
1: 3ร่อง
0: ถ้าสมมุติว่าปลูกผักชนิดเดียวกันก็เอา 1,800 คูณไปเลย
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: แต่เราต้องระยะห่างไว
0: ้มองเห็นตัวเงินเลย
1: ร่องหนึ่งปลูกวันที่1อีกร่องหนึ่งต้องปลูกวันที่7
0: อ๋อให้ห่าง
1: ไม่ห่างกัน1สัปดาห
0: ์
1: แล้วอีกร่องหนึ่ง
0: 14
1: 14มันจะได้เก็บตลอด
0: ได้ตลอด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: พวกนี้ผักมันจะเร็วกว่าระยะการปลูกมันจะเร็วกว่ารอบมันจะเร็วกว่า
0: ตลาด
1: ไม่มีปัญหาครับตลาดจะขายในชุมชนก็เกือบไม่พอ
0: ข้อดีของพี่ตรงนี้ที่ ชาวบ้านเขาคือเห็นแล้วปุ๊บซื้อเลยคืออะไรคะ
1: บอกว่าปลูกในโรงเรือนปลูกมุ้ง
0: และ
1: ปลอดสาร
0: ปลอดสารนี่เป็นอินทรีย
1: ์เป็นอินทรีย
0: ์ 100%
1: ครับผม
0: อ๋อ
1: ส่วนมากของผมจะโพสต์ทาง Facebook ส่วนมากจะ ขายหน่วยงานราชการโรงเรียนอบต.
0: อ
1: นามัย3อย่าง
0: ก็คือของเราชัวร์แน่นอนเพราะเมื่อกี้แอบเห็นค่ะคุณผู้ชมแอบเห็นตั๊กแตนนะคะ
1: ที่
0: เมื่อกี้ยังคุยกับพี่บอยอยู่เลยว่าตั๊กแตนแบบนี้ไม่เห็นนานละมันมีตั๊กแตนตัวเล็กๆที่กระโดดไปกระโดดมานะคะนั่นก็คือมั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษแน่นอน
1: ครับผม
0: ค่ะและนี่ก็คือโรงเรือนของพี่บอยนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากของทกส.
1: ทกส.
0: นะคะพี่บอยมองว่าตรงนี้เนี่ยทำให้เราลืมตาอ้าปากได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็เป็นอาชีพเสริมเหลือจากการประกอบอาชีพจากการหลักการกรีดยางอันนี้เป็นอาชีพเสริมหลังจากกรีดยางเสร็จแล้วขายน้ำยางข้อถึงมาที่โรงผักประมาณ10โมงผม
0: ค
1: ้นมาลดผักวันละครั้งแล้วก็จะได้ไปทำงานอื่นต่ออีก
0: ก็แสดงว่าใช้เวลาก็ไม่มากใช่ไหมคะเวลาก็ใช้น้อยแต่แค่ให้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด
1: ใช่ต้องปุ๋ยไม่ต้องใส่ใจก็พ
0: อ
1: การปลูกการปลูกเราต้องดูแลการเอาใจใส่เหมือนกันผักก็เหมือนกันเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนเราก็ต้องใส่ใจก็เหมือนกันบางครั้งผมก็พูดกับผักเหมือนกัน
0: เหมือนบางคนเขาร้องเพลง
1: ครับผม
0: ให้ไก่ฟังให้ผักฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่ผมมันพูดเพลงไม่ร้องเพลงไม่เก่ง
0: ร้องเพลงไม่เก่งโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆต้องการมาร้องให้ฟัง
1: ครับผมได้เลย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโรงเรือนของพี่บอยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าความสวยงามของผักปลอดสารอินทรีย์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออีกหนึ่งโรงเรือนค่ะของพี่เจี๊ยบ
1: ครับผม
0: จะปลูกผักไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีผักอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาเลยค่ะพี่บอย
1: ครับผม

0: ได้เลยนี่เลยใส่ตู้เย็นเลยกรอบมาก
1: กรอบมากจะชิมแล้วนะคะ
0: ไม่มีกลิ่นไม่หืน
1: อร่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปผัดเลย
0: ได้เลยหน่อน้ำพริกเลย
1: ได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ชม
0: กรอบ
1: อร่อยมากเดี๋ยวซื้อเลยสักกิโล
0: ได้ครับไม่ต้องซื้อ
1: โอเคกิโลละ
0: 50
1: โอเคเดี๋ยวอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะ
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออ
1: ุดหนุนก่อน

0: ค่ะและตอนนี้ค่ะน้องการกับพี่เจี๊ยบนะคะก็อยู่ในโรงเรือนที่6ค่ะซึ่งเป็นโรงเรือนของแฟนพี่เจี๊ยบนะคะ
1: พี่สมพร
0: พี่สมพรคงอ่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำด้วยกันแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าแฟนพี่
1: เป็นสมาชิกอบต.
0: แล้วก็
1: เป็นสมาชิกตกส.
0: ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ที่เราเห็นว่างๆอยู่นี่นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเมื่อเช้าเก็บไปแล้วค่ะได้เท่าไหร่พี
1: ่500บาทค่ะ
0: 500บาทแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือได้แล้วจริงๆก็คือสิ่งที่ได้นั่นก็คือเป็น
1: ผักองเทกอะ
0: ผักฮ่องเต้นะคะเมื่อเช้าที่เก็บไปขายในตลาดแล้วตอนนี้ก็กำลังจะลงใหม่ก็
1: เตรียมดินกำลังจะปลูกใหม
0: ่เป็นชนิดเดิมหรือว่าเปลี่ยนชนิดคะ
1: จะเปลี่ยนจะเป็นผักกาดขาว
0: ผักกาดขาว
1: เราจะปลูกสลับกัน
0: อ๋อค่ะก็คือสลับหมุนเวียนกัน
1: ค่ะหมุนเวียน
0: ของพี่นี่ก็มี3ร่องเหมือนกัน
1: 3ร่องเหมือนกันค่ะ
0: ของพี่3ร่องเนี่ยไม่ต้องถามว่าที่เห็นข้างหลังนี่คืออะไรคงแน่นอน อันนี้ แค่สงสัยนะคะว่าทำไมข้าวโพดถึงมาอยู่ในโรงเรือนได้คะพี่เจี๊ยบคะปกติเราจะเห็นปลูกข้างนอก
1: สาเหตุที่มาปลูกในโรงเรือนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ

0: ที่ฤดูนี้มันเป็นฤดูฝนฝนจะตกหนักของภาคใต้
1: ค่ะ
0: พอดีพอปลูกผลผลิตมันจะไม่ดี
1: หมายถึงว่าถ้าเราปลูกข้างนอกในพื้นที่โล่ง
0: ค่ะ
1: ค่ะมันเป็นยังไงคะ
0: มันฝักมันจะไม่สมบูรณ
1: ์หมายถึงว่าน้ำฝนมันจะชะล้างดอก
0: ชะล้างดอกมันไอ้ผลผลิตไม่เต็มที
1: ่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
0: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะแล้ว
0: แล้วก็ในโรงเรือนก็น่าจะปลูกได
1: ้ค่ะ
0: เลยก็มาปลูกดูนี่คือก็น่าจะว่าได้ผลผลิตดีกว่า
1: ค่ะอันนี้ต้นประมาณนี้นี่ปลูกไปนานหรือยังคะหรือว่
0: า1เดือน
1: 1เดือนแล้ว
0: ประมาณ1เดือน
1: เหลือระยะเวลาอีกประมาณ
0: สักไม่
1: ถึง2เดือน
0: ค่ะ40วัน
1: ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แสดงว่าเขายังชอบอากาศร้อนอยู
0: ่
1: แต่ไม่ชอบฝน
0: ไม่ชอบฝน
1: อันนี้มีพันธุ์ไหมคะว่าพันธุ์อะไร
0: อันนี้พันข้าวโพดหวาน
1: ข้าวโพดหวานอันนี้ขายกิโลละเท่าไหร่พี
0: ่กิโลละ25บาทค่ะ
1: กิโลละ25บาทต่อ1ต้นนี้มันจะมีกี่ฝักคะพี
0: ่มันจะมีฝักเดียวหรือว่า2ฝัก
1: มันมีโรคของมันไหมในพวกข้าวโพดเนี่ยค่ะ
0: มันจะมีหนอนถ้าปลูกข้างนอกมันจะมีหนอน
1: อ
0: หนอนจะมากินยอดกินฝักมันจะแต่ถ้าปลูกในคางมุ้งนี่มันจะปลอดไปหมดเลย
1: ถ้ามีบ้างก็พวกตั๊กแตน
0: ตั๊กแตนนิดหน่อย
1: ใช่มั้ยคะมันก็ไม่เป็นอันตรายมากเพราะ
0: มันจะเลี้ยมใบนิดหน่อย
1: เหมือนเท่าที่เห็นค่ะคุณผู้ชมใบก็จะมีเป็นรูนิดๆหน่อยๆเองนะคะ
0: น
1: ี่
0: คือต
1: ั
0: ๊กแตนจะมากินแต่ว่าฝักนี่คือปลอดภัยเลยจากหนอน
1: อ๋อก็คือป้องกันหนอนที่เป็นศัตรูของเขาใช่มั้ยคะแต่พอมาปลูกในโรงเรือนแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโรงเรือนมันไม่จำเป็นเลยว่าจะปลูกเฉพาะเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยเห็น
0: อา
1: จจะเป็นผักใบผักสลัดผักที่มีความอ่อนแอใช่ไหมคะแต่จริงแล้วมันสามารถปลูกได้สารพัดผักเลยเหมือนอย่างเช่น
0: เราหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
1: หมุนเวียนอย่างเช่นข้าวโพดตอนนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือสามารถรู้ได้แล้วว่ามันปลูกในโรงเรือนได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าตรงนี้คือทกส.เขามาสนับสนุนแล้วเราคิดว่าถ้าเรามีพื้นที่ว่างข้างบ้านเนี่ยเราอยากจะมาทำเองแบบนี้ด้วยไหมคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารณะที่ตั้งขึ้นมาใช่ไหมคะถ้ามีพื้นที่ว่างที่บ้านเราจะทำแบบนี้ไหม
0: น่าจะคิดว่าจะต่อยอด
1: ใช่ไหมคะตอนนี้อยากให้พี่ขอบคุณทกส.ก็ได้อะ
0: ขอบคุณโครงการดีๆของทกส.ที่สร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้ให้สมาชิกทกส.เป็นอาชีพเสริมที่ดีมากค่ะ
1: ค่ะโอเคนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันนะคะของพี่เจี๊ยบโรงเรือนที่6นะคะที่เข้ามาปลูกพืชระยะสั้น
0: ค่ะ
1: เป็นระยะเวลา9เดือนสามารถเก็บผลผลิตไปได้6รอบแล้วนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่เจี๊ยบได้จริงๆนอกจากอาชีพหลักที่ประกอบอยู่อย่างเช่นกรีดยาง
0: เลี้ยง
1: ว
0: ั
1: วโคกุ้งเมืองปลูกปาล์มใช่ไหมคะ
0: ปลูกปาล์มปลูกกล้วยไก่กล้วยหอมมีสวนอ้อย มีสวนอ้อย
1: ป
0: ล
1: ู
0: กเองกันเองขายเองเป็นแม่ค้าน้ำอ้อยค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขายเลยนะคะเพราะแกบอกเองว่าเป็นแม่ค้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่พี่อวบนะ
0: คะ
1: อีกหนึ่งโรงเรือนอยู่ทางต้นๆตรงนู้นค่ะจะไปดูว่าพี่อวบปลูกอะไรบ้างในโรงเรือนของพี่อวบนะคะไปดูกันเลยค่ะ

0: ่ค่ะต้องการก็อยู่กับอีกหนึ่งโรงเรือนนะคะเป็นโรงเรือนของพี่อวบค่ะหรือว่าพี่การมณีไหมอ่อนนะคะซึ่งโรงเรือนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมองไปเนี่ยจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะเพราะว่าโรงเรือนนี้จะใช้วิธีการปลูกแบบยกแคร่ซึ่งต่างจาก2โรงเรือนแรกก็คือเป็นโรงเรือนที่ปลูกบนดินแต่ที่นี่ยกแคร่แต่ก็ยังคงเป็นดินอยู่เดี๋ยวเราจะมาถามพี่อวบค่ะว่าทำไมถึงยกแคร่คะพี่อวบ
1: เพราะว่ายกแคร่มันเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ
0: นี่แก่แล้วนี่
1: ยังไม่เก๋ค่ะ
0: แซวพี่อวบเล่นนะคะก็คือจะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยหน่อยนึงหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลัง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: หลังและข้อเข่าอะไรแบบนี้แหละ
0: ต้องลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่ง
1: มันจะได้ให้สำหรับการปลูก
0: แบบนี้ก็คือจะง่ายเลยก็คือมาถึงปุ๊บประมาณเอวประมาณเอวไหมคะ
1: ใช่ประมาณเอวค่ะ
0: พี่ก็สามารถเก็บปลูกลงแปลงเก็บวัชพืชหรือว่าพรวนดินอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะให้สำหรับผู้สูงอายุ
0: อ
1: ันนี้คือสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยค่ะ
0: ก็ดีมากๆเลยค่ะผู้ชมเดี๋ยวดิฉันก็50กว่าแล้วว่าสามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เหมือนก
1: ัน
0: เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ
1: ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะอันนี้ของพี่อวบปลูกเป็นผักชนิดไหนเอ่ย
1: อันนี้กวางตุ้งค่ะ
0: กวางตุ้ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คือกวางตุ้งหมดทั้ง3ร่องเลยมั้ยคะ
1: กวางตุ้งหมดทั้ง3ร่องเลยค่ะ
0: อันนี้คือกะว่าจะกวางตุ้งทีเดียวเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้กวางตุ้งนี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะในการตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
1: ประมาณก็25วันค่ะ
0: โอ้25
1: วันก็ได้เก็บเกี่ยวแล้ว
0: ก็ได้ตังค์เลย
1: อย่างสูงก็ ประมาณ30วัน
0: 30วันค่ะอันนี้กวางตุ้งนี้เขาดูแลรักษายากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะ
0: มีระบบน้ำยังไงแบบไหนบ้าง
1: มีระบบน้ำเรียบร้อยค่ะคือระบบน้ำใช้กด
0: ใช้รีโมทมือเอามือไปกดได้เลย
1: เอามือไปกดค่ะ
0: เราให้น้ำกี่เวลาคะ
1: สองเวลาค่ะ
0: ก็คือ
1: ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น
0: แสดงว่าเวลาที่เราจะมาดูหรือว่าเราสั่งกับรีโมทได้เลยหรือว่าเราต้องเป็นคนมาเปิดเอง
1: เราต้องมาเปิดเองค่ะ
0: อ๋อมาเปิดเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผักกวางตุ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปลูกข้างนอกที่ไม่ใช่ในโรงเรือนได้ไหม
1: ปลูกได้ค่ะ
0: แต่ในโรงเรือนมันจะดีกว่ายังไง
1: แต่ว่าในโรงเรือนมันจะดีกว่าตรงที่มันไม่มีแมลงใช่มันไม่มีแมลงแล้วก็มันสวยกว่าด้วย
0: สวยกว่าก็คือสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะทำราคา
1: ทำราคาได
0: ้ดีกว่า
1: ดีกว่าด้วย
0: ค่ะอันนี้กวางตุ้งหรือว่าภาษาที่เรารู้จัก
1: ภาษาใต้ก็ไซซิม
0: ไซซิมอ๋อที่มีดอกสีเหลืองๆไหมคะ
1: อ๋ออันนี้
0: มัน
1: ไม่มีค่ะ
0: อันนี้พันแบบไม่มีดอก
1: ไม่มีดอกค่ะ
0: อันนี้ตกกิโลกรัมละเท่าไหร่พี
1: ่อันนี้ก็40บาทค่ะ
0: 40บาทต่อ1กิโลกรัมนะคะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่เลยใน1แถว1กระบะเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ประมาณได้ประมาณเท่าไหร
1: ่ไอ้เฉพาะร่องนี้ใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ก็พันกว่าบาทค่ะ
0: พันกว่าบาทแสดงว่าถ้าดูด้วยสายตาเนี่ย1 2 3 4 5 6ก็หลายบาทนะพี
1: ่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราเก็บสลับกันยังไงคะมีวิธีการปลูกสลับกันมั้ยว่ากระบะนี้ลงก่อนกระบะนั้นค่อยลงแล้วก็ถัดไปอะไรอย่างงี้หรือว่าพร้อมกันเลย
1: มันมีการสลับค่ะเพราะว่าถ้าปลูกพร้อมกันมันก็
0: หมดทีเดียว
1: ไม่ใช่เพราะว่ามันจำหน่ายไม่ทันน่ะ
0: อ๋อขายไม่ทัน
1: ใช่
0: อ๋อค่ะเพราะว่าโรงเรือนอื่นๆก็อาจจะปลูกเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วตรงนี้ตลาดที่เราไปขายเนี่ยนอกจากตลาดที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมีที่อื่นมาสั่งจองหรือว่าสั่งซื้อไหมคะ
1: มีค่ะ
0: จากที่ไหนบ้าง
1: มีหลายที่ค่ะก็มีที่ตลาดที่ธกส.พัทลุง
0: อ๋อไปขายวางขายที่ธกส.เลยแล้วก็
1: วันมันจะเป็นวันของเขาวันพฤหัสค่ะ
0: อ๋อทุกวันพฤหัส
1: ทุกวันพฤหัส
0: ก็คือจะเอาผลผลิตจากโรงเรือนทั้ง8โรงเรือนเนี่ยไปวางจำหน่ายที่นั่นเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแสดงว่าเราก็มีตลาดประจำอยู่แล้ว
1: แล
0: ้วก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้เราโพสต์ขายทางอย่างเช่นโซเชียลเฟซบุ๊กTikTok อะไรอย่างนี้มีทำบ้างไหมคะ
1: มีค่ะมี
0: ทางไหนบ้าง
1: มีทางFacebook
0: Facebook
1: ใช่ Facebook อย่างเดียว
0: แล้วมีคนจองเยอะไหมคะ
1: มีคนจองเยอะอ่ะ
0: โอ้แสดงว่า
1: ขายดีค่ะ
0: ของเขาดีจริงๆเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้พี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆถ้าเกิดอยากแบบทำแบบเราบ้างเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็อยากฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆผู้ที่ยังไม่ได้ปลูกผักอยากให้ทุกคนมาปลูกผักกินกันเพราะว่าปลูกผักด้วยตนเองมันจะปลอดสารพิษ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็ขายได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของสารพิษตกค้างหรืออะไรต่างๆ
1: ใช่
0: แล้วคนที่ซื้อก็สามารถที่จะ การันตีถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่ะช่วงหลังส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็คือจะรักสุขภาพมากขึ้นในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของผักปลอดสารพิษจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งที่นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการเราอยู่นะคะในส่วนของแปลงปลูกผักปลอดสารพิษใช่ไหมคะในส่วนของบ้านสามโพ
1: บ้านคว
0: รสามโพนะคะสามารถที่จะมาซื้อได้ถ้าเกิดผ่านมาทางนี้นะคะหรือไม่ก็คือไปที่ทกสทุกวันพฤหัสมีสาขาไหมคะทกส
1: ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าอนาคตอาจจะมีค่ะ
0: อาจจะมีนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมรับชมไปนะคะก็ไม่ว่าแต่ละแปลงก็จะเป็นผักปลอดสารพิษหมดเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมค่ะของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้รับการ

สนับสนุนจากธกส.นั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็คือรายการเกษตรทำกินของเรานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเกษตรทำกินรอบหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่อัวอันนี้ยังเก็บไม่ได้เก็บได้แล้วอ๋อเก็บได้เลย

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ็ตามเลยอ้อยเนี่ยพอปลูกทีนะเนี่ยเราตัดลำแก่ไปแล้วนะแต่เขาเว้นพวกนี้ให้มาแก่ตามมันจะมีทั้งปีและตลอดไปแต่ไม่ต้องปลูกมากปลูกน้อยได้มากปลูกมากได้น้อย
1: สวัสดีครับผมสมศักดิ์สิทธิโชคธรรมครับบ้านอยู่หมู่บ้านไร่หลวงตำบลท่าไม้ลวกอำเภอจะดางจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นเจ้าของสวนไร่สุยาอะโวคาโดแล้วก็สวนเพชรเกาะเอ็นซีวีไทยแล้วก็สวนเพชรริเวอร์รีสอร์ทคือตอนนี้ทำหลายอาชีพจริงๆครอบครัวเราขึ้นต้นจากเป็นคนรับจ้างแล้วก็ทำเกษตรด้วยกลางต้นหัวเพราะว่าแฟนก็เป็นคนรับจ้างเราก็รับจ้างเพราะว่าเราขึ้นต้นไม่ได้มีฐานะดีอะไรแต่ความชัดเจนของอาชีพมันก็ผลักดันเรามาพอสมควรจนถึงวันนี้แต่แนวทางที่เราเห็นแล้วก็มีความชัดเจนมากคือศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าที่ผ่านมาเราเอื้อมไม่ได้หยุดได้คืบก็เอาศอกแต่เรามีปัญหาหลายครั้งบางครั้งก็เหนื่อยล้าแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชดำรัสก็ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากคือตามกำลังที่เรามีเช่นถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราคงจะเริ่มให้มันมีรายได้สัก200 300แล้วก็ไปถึง 20,000 30,000 แต่เราอ่ะครั้งแรกไม่ค่อยเข้าใจจะทำเอาให้ได้มากอย่างเดียวการว่าพอคิดจะทำมากมันก็ได้น้อยแต่หลังจากที่นานวันไปเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบมากครอบครัวเราเอามาใช้หลายปีแต่ต้องใช้เวลาหลายปีนะแต่วันนี้เราทำจากเล็กมาใหญ่แล้วก็มีความถ้าอยากจะบอกว่าคือมันทั้งมั่นคงและมั่งคั่งด้วยวันนี้เรามีฐานะดีพอสมควรคือเริ่มจากเล็กแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆตามกำลังที่เรามีแล้วเมื่อประมาณสัก5ปีผ่านมาเนี่ยเรายังขยายภาพไปในเรื่องของทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาอีกส่วนหนึ่งมาในรูปแบบของโคกหนองนาประยุกต์โคกนาประยุกต์นี่ก็คือมาจากทฤษฎีใหม่แต่เงื่อนไขของโคกหนองนาเนี่ยมันถูกเสริมให้สมบูรณ์มากขึ้นคือมันมีการขยายภาพของทฤษฎีมาแล้วคือควรจะมีอะไรบ้างทั้งบนโคกที่เป็นที่สูงในหนองที่มีน้ำมีปลาแล้วก็นาคือเป็นอาหารหลักของเราอันนี้ที่นี่ทำไว้ครบตอนนี้มันผ่านโคกหนองนาเนี่ยมันผ่านไปเป็นปีที่6แล้วก็จะถ้าได้เข้าไปในสวนจะเห็นว่ามันมีพร้อมผลไม้หลายอย่างก็ออกผลแล้วที่เป็นผลไม้ไม้ป่าก็มีต้นใหญ่แล้วแล้วก็พวกเลี้ยงสัตว์จะเป็นไก่ปลาพวกนี้มีครบแล้วฟาร์มยั่งยืนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินมันต้องเป็นตัวที่ฟาร์มสุขวันนี้ที่นี่ครอบครัวเราก็เงินยังมีความจำเป็นต้องมีนะแต่มันบวกฟาร์มสุขมาด้วยเรามีคนแวะเวียนมาดูงานมาดูความสำเร็จในส่วนที่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงคืออันนี้มันเหมือนขยายภาพให้เห็นความชัดเจนขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำเนี่ยมันสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนได้จริงภาพเห็นมันฟ้องเหมือนว่าใครมาก็มีความเชื่อว่าทำได้แต่เราก็บอกทุกคนที่ได้มาถึงส่วนหรือว่าดูงานที่เราบอกว่าต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าใจร้อนทำตามกำลังที่เรามีความพร้อมหรือมีกำลังขนาดก็ทำครั้งนั้นไปก่อนมันไม่ได้หยุดแค่ที่เราพอใจตรงที่เราทำนะมันสามารถขยับขยายได้ตามโอกาสครับยิ่งนานไปโอกาสก็ยิ่งมีมากขึ้นของเราเนี่ยเรากล้าคุยกับทุกคนที่มาถือส่วนแล้ววันนี้เราสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยคือเราเริ่มจากเราไม่มีที่ดินเราซื้อมีโอกาสก็ซื้อทุกอย่างเป็นหนี้หมดเราไม่ได้มีเงินที่พร้อมจะไปซื้อจาก5ไร่ก็เป็น10ไร่เป็น100ไร่เป็นถึง2-300ไร่ซื้อหมดซื้อด้วยการเป็นหนี้นั้นเป็นหนี้จนท่วมท้นเอาไม่อยู่ตอนหลังมีคำบอกกับครอบครัวอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่ามันมีสุภาษิตอย่างว่าลิงเนี่ยมันตายเพราะเกลืออันนี้เป็นสุภาษิตนะครับแต่มันเป็นมาใช้ได้จริงกับชีวิตครอบครัวเรา

ลิงมันถูกหลอกให้ไปกอมเกลือจากในไห่แต่พอได้เกลือเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยเกลือมันไม่สามารถเอาตัวไปจากไห่ได้เพราะมันมือมันติดอยู่ในไห่จนตัวตายอ่ะนั่นคือของที่ต้องการไม่ยอมปล่อยมันทำให้เหมือนเราเหมือนชีวิตครอบครัวเราเนี่ยเราทุกข์มากเรามีปัญหาเยอะมากเราไม่ยอมปล่อยของที่เราอยากได้มากวันนี้เราเอาของที่เรามีพออยู่พอกินพอใช้แต่เราก็มีมากอยู่แล้วเพราะนั้นจึงเปรียบกับเหมือนเราเป็นลิงที่ต้องปล่อยเกลือทิ้งไปแล้วก็เราจะไปทำสิ่งที่เราพอใจก็คือแนวทางพระราชดำรัสของในหลวงนี่แหละวันนี้หลายสิบปีผ่านมานี่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเป็นอยู่ทุกอย่างเรามีความสุขคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีมากทุกอย่างต้องมีตามสิ่งที่เราพอกินพอใช้มีเงินจำเป็นต้องมีแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องมีมากทรัพย์สินไม่ต้องมีมากทุกอย่างไม่ต้องมีมากจนเกินความจำเป็นโครงการพระราชดำริที่เพชรบุรีมีเยอะต้นแบบของเราคือส่วนสมเด็จที่อยู่ห้วยทรายแล้วต่อมาก็คือโครงการช่างของมันทั้งมีความพร้อมมากเราอยู่ใกล้ตรงนี้แล้วด้วยวาสนาของเราดีวันที่เรามีปัญหาเยอะเราเจอในหลวงที่เห็นภูเขาข้างหน้านะเจอในหลวงกับพระเทพแล้วก็มีรถแค่3คันไม่มีอะไรเลยลำบากมากเพราะเป็นทางที่มันเป็นทางขึ้นเขาอะเรามีปัญหาเราไปทบทวนว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราเจอในหลวงอันนั้นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่เราว่าในหลวงอยู่ใกล้ตัวเราเองเราทำไมมองไม่เห็นอันนั้นก็เลยกลับมาเปลี่ยนความคิดเรื่องโครงการของสมเด็จนั้นเราชอบอยู่แล้วแต่เราไม่อยากทำที่มันเล็กๆอยากทำใหญ่ๆอยากได้จำนวนมากจากนั้นมาเราก็โอ้โหในหลวงมีความพร้อมนี้ในหลวงยังลำบากไปดูเพื่อจะสร้างอ่างเก็บน้ำเพราะข้างบุญรีลำธารแห้งนะน้ำฝนจะมีน้ำเราเจอในหลวงมาบอกที่บ้านเราเนี่ยเราเจอในหลวงบนภูเขาไม่ใครเชื่อนั่นคือเหมือนวาสนาของเราที่มีจุดเปลี่ยนเพราะความสุขจะไม่เกิดมาเราทุกวันนี้ครับวันนี้ชีวิตเราถึงทุกคนว่าเรามีมากนะแต่เรายังมีภาระแต่ภาระมันจะหมดไปในช่วงไม่ไกลนี้แหละเพราะตอนนี้เราอยู่แบบที่เราพอใจของที่เรามีแล้วรักษาเพื่อให้มันอยู่แล้วก็คนที่มาที่เราเนี่ยเราชี้เห็นเลยว่าเราเคยผิดพลาดเพราะอะไรเรากำลังสำเร็จเพราะอะไรอันนี้เห็นผลงานชัดเจนจากครอบครัวเราครับลูกเราไม่ต้องไปทำงานข้างนอกทุกคนมาช่วยงานข้างบ้านเพราะเรามีพื้นฐานพร้อมแล้วลูกพร้อมรับความเสี่ยงที่เราเคยทำไว้วันนี้มันถูกแก้ไขไปตามลำดับแล้วอย่างที่คุณเข้ามาในโครงการแล้วก็เห็นว่าเรามีรายได้แบบยั่งยืนแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการทำเหมือนรองรับอาชีพที่ยั่งยืนด้วยคือมีตั้งแต่พืชผักผลไม้ไปถึงโอกาสของธุรกิจร่วมที่เราทำคือสมมุติว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในความคิดผมเองนะถ้าเรายึดแนวทางสิ่งพอเพียงเนี่ยเราอยู่ได้ทุกครอบครัวแล้วมันสามารถอยู่ได้อย่างดีในอนาคตมันไม่ได้หยุดแค่เราต้องประหยัดต้องมัธยัสถ์ทุกอย่างจะต้องทำตามที่กรอบที่วางไว้มันมีโอกาสที่จะขยายได้โดยที่ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและครอบครัวสมมติว่าเราทำงานประจำเรามีรายได้สักหมื่นกว่าบาทหรือไม่ถึงหมื่นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองขั้นเงินเดือนหรือรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือเราไม่ต้องไปไฟฟ้าเช่นเขาขับรถคันละ 4-500,000 เราก็อยากมีมั่งโดยที่ว่าเรายังไม่พร้อมนั่นคือสร้างความลำบากให้ครอบครัวแต่สมมติว่าถ้าถึงวันหนึ่งเราเก็บหอมรอมริบเราอยากลดคันแล้วก็มีสิทธิ์ซื้อได้แต่ไม่ใช่ว่าอย่างอดีตที่ผมเคยทำมานะอยากได้คือเอาหมดสร้างความเสียหายให้ครอบครัวหรือว่าทำเกษตรเนี่ยมันได้ยากได้ช้าแต่สุดท้ายปลายทางอาชีพที่วันนี้ทำมาแหละอาชีพนะเกษตรคือสุดยอดของอาชีพเพราะว่าสมมติว่าอย่างที่เราทำเกาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยถือว่ามีภัยธรรมชาติร้ายแรงเกิดโรคระบาดหรือภัยสงครามเนี่ยเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้ถึงอาจจะเป็น1ปีไม่ต้องไปที่ไหนเลยเพราะพื้นฐานเรามีเรื่องการทำแล้วเราทรัพยากรเราไม่ต้องออกทรัพยากรข้างนอกมาปุ๋ยหรืออะไรก็ใช้ของในนั้นแหละทำไปใช้ไปกินไปเมื่อคราวโควิดเราพิสูจน์แล้วว่าที่เนี้ยเราอยู่ร่วมมาหลายคนเราไม่มีการซื้อขายเป็นปีนะแล้วถ้าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันถูกเหมือนปิดไป3ปีแต่เราอยู่กันได้คนทุกคนรวมตัวเราต้องกลับไปทำสวนปลูกผักปลูกสมุนไพรเสร็จแล้วยังแบ่งปันถึงครอบครัว

0: ที่ร่วมงานกับเราด้วยเพราะว่าเหมือนเงินใช้ไม่ได้แต่อาหารการกินเรามีจริงปลูกผักปลูกฟ้าทะลายโจรหน้ามะขามออกใบก็เอาใบมาโขกกันโควิดครอบครัวเรารวมพนักงานไม่มีใครเป็นโควิดอันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าพึ่งพิงตัวเองได้จริงนี่คือศาสตร์พระราชาที่วางแนวทางมาให้เราไว้แล้วสมมติว่าอย่างกรณีที่เราทำอาชีพอื่นๆเนี่ยเราอย่าไปฟุ้งเฟ้อคือทำตามแนวทางที่โอกาสวันนั้นเราทำได้แต่มันสามารถขยับให้ใหญ่ไปได้ตามโอกาสเหมือนเติบโตไปได้ตามลำดับแต่อาชีพอะไรก็ใช้ได้หมดขอให้คิดว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวทางของในหลวงที่วางไว้ให้มันไม่มีที่ไหนในโลกจะเหมือนประเทศไทยของผมวันนี้สมมติว่าจะไม่ต้องมีสงครามร้ายแรงเลยนะของผมเนี่ยปีนึงอยู่ได้สบายแล้วอีกหลายคนที่อยู่กับเราก็อยู่ได้เรามีพื้นฐานเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ต้องพึ่งพิงข้างนอกมากแล้วลูกน้องเราถึงว่าสมมติไม่ได้เงินเดือนจากเราแต่เขามีอาหารการกินพร้อมอยู่ได้เหมือนกันครอบครัวก็อยู่ได้ถ้ามีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรคือต้องอยู่ที่ความเชื่อก่อนว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้จริงอันนี้คือต้องมีก่อนความเชื่อนี่สำคัญนะถ้าเราไม่เชื่อเราจะทำไม่ได้แต่ในการทำเนี่ยต้นแบบมีหลายแห่งโครงการในหลวงในประเทศไทยนี่มีเยอะมากแต่ทัพเพชรบุรีเนี่ยมีหลายแห่งมากอันนี้เราสามารถไปศึกษาดูงานได้หรือได้ย่อยออกมาที่เห็นภาพที่เป็นคนที่เชื่อแล้วทำก็คืออย่างเราเนี่ย ก็มาดูได้ก็สามารถมาดูได้ว่ามันมีความเสร็จได้จริงแต่ทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นความเชื่อคือเบื้องต้นเลยแต่การเริ่มต้นมันต้องมีว่าควรทำอะไรก่อนหลังแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยที่เป็นแนวทางจริงนะต้องไม่ทำจนเกินตัวมีกำลังแค่ไหนก็ต้องทำแค่นั้นช้าแต่ชัวร์ทำแล้วได้ผลสัมฤทธิ์ชัดเจนที่นี่หลังจากที่เรานำแนวทางของในหลวงมาทำแล้วเนี่ยวันนี้เรามั่นใจทุกเรื่องที่เราทำอย่างที่จะเห็นของในเนี่ยบางอย่างอาจจะชะลอหรือจะดรอปไปแต่อีกหลายอย่างมันเข้ามาเสริมได้เพราะเราทำไว้หลายอย่างคือที่เนี่ยพื้นที่เราส่วนหนึ่งทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เนี่ยมันเป็นหลากหลายอาชีพที่เข้ามาดูงานแล้วจำนวนมากแต่ละปีนะก็จะชี้เห็นกับว่าถ้าเราชอบแนวทางเกษตรอินทรีย์มันมีแล้วก็ทำได้จริงแต่ถ้าชอบเกษตรแบบยังต้องการประหยัดมันมีที่ทำที่ลดต้นทุนคือใช้ต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงโดยที่ตลาดก็ยังต้องการเลยแล้วก็แนะนำพืชโอกาสมันมีพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชโอกาสอยู่หลายตัวอันไหนยากง่ายส่วนใหญ่เราจะทำมาแล้วเราแนะนำได้ใช้ของที่มีในท้องถิ่นทำไม่ต้องไปเอาสรรหาที่มันไกลๆเข้ามาทำแต่ว่าถ้ามีพื้นที่เองก็จะได้เปรียบแต่ไม่มีพื้นที่เองก็สามารถใช้ที่คนอื่นทำได้โดยการเช่าหรือขอทำอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้พื้นที่ที่คนเขาไม่ทำเยอะแยะที่เขากลัวเสียภาษีเยอะเราสามารถไปทำเริ่มต้นก่อนได้แต่วิธีการทำก็คือขอให้เชื่ออย่างว่าต้องเริ่มจากน้อยๆไปหามากๆอย่าเริ่มมากแล้วถอยมาหาน้อยอันนั้นคือไม่ผ่านถึงว่าควรจะทำสักไร่สองไร่ก่อนตอนนี้มันมีอยู่ตวงที่แนะนำไปน่าจะคนไปทำพอสมควรแล้วแนะนำสองตัวแต่มีหนึ่งกับมีสองเช่นศูนย์เราเนี่ยจะมีอ้อยคันน้ำอ้อยคันน้ำเนี่ยทำมากได้ตังน้อยนะทำน้อยได้ตังมากคืออันนี้แนะนำเราพาไปดูของจริงเลยอ้อยคันน้ำของเราที่ทำตัวอย่างเนี่ยทำไว้แค่10กอพอแต่ทุกคนต้องทำไม่เกิน1ไร่ในอ้อย1กอเนี่ยเราสามารถใช้คนในครอบครัวดูแลได้ค่อนข้างดีเช่นอ้อยเราปลูกเนี่ย10เดือนเราจะได้เงินพอได้เงินแล้ววิธีการที่เราบอกให้ทำเนี่ยมันอยู่ได้เป็น10ปีหรือ10กว่าปีอ้อยคันน้ำใน1ลำเนี่ยมันจะมีรายได้ที่ประมาณ50บาทถึง200บาทแล้วแต่ฐานที่ขายปลูกเองคั้นเองขายเองไปขายตลาดนัดก็ได้หรือไปขายย่านชุมชนหรือไปขายริมทางก็ได้เพราะอันนี้มันมีตัวอย่างที่เคยทำได้แล้วเช่นคั้นขายเนี่ยอ้อยที่เราพันที่เราสอนให้ทำเนี่ยมันได้ประมาณ3ลิตรฝาถ้าไปขายเป็นแก้วนะแก้วละ20บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6แก้วครับถ้าไปขายเป็นขวดขวดละ10บาท15บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ6ถึง8ขวดอันนี้แค่ลำเดียวนะแล้วกอมึงกอหนึ่งสามารถมีได้ถึง40ลำถ้าทำวิธีการที่เราบอก เอาจุลินทรีย์ไปใส่เอาน้ำหมักอันนี้ทำแบบอินทรีย์เลย
1: ยังมีใส่ก้อนจุลินทรีย์
0: ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราได้แนะนำเป็นพืชโอกาสที่คนเริ่มต้น
1: ได้6เดือน
0: คืออาจจะขายได้วันหนึ่ง200-300หรือ300-400ก็ได้แต่ไปเก็บข้อมูลมาจากสุราษฎร์ตอนนั้นลูกชายไปสัมมนาที่สุราษฎร์ก็อาศัยไปเที่ยวด้วยแต่ว่างเขาสัมมนาเราก็ขับรถเที่ยวไปเจออ้อยที่เราสนใจเรื่องข้อมูลแล้วก็มีอ้อยเส้นทางบายพาสที่ไปนครศรีธรรมราชอ่ะมันมีบายพาสจากสุราษฎร์ไปรอบเมืองนะเป็นทางรอบเมืองมีอ้อยคั้นขายอยู่เจ้าหนึ่งเราก็ไปซื้อแก้วหนึ่งซื้อแล้วนั่งคุยด้วยถามว่าเราจะขายได้วันประมาณกี่แก้วเนี่ยเขาว่าก็บางวันก็30แก้วบางวันก็ถึง200-300แก้วแก้วละ40บาทเป็นแก้วใหญ่เลยที่เราก็มามองว่าแค่เราทำแล้วเราให้คนในครอบครัวทำเนี่ยปอกเองคั้นเองไปขายเองเนี่ยถ้าสมมติว่าขายแก้วเอาแก้วถ้าเราขายแก้วเล็กแก้วละ20บาทวันหนึ่งถ้าเราขายสัก100แก้วมันก็ 2,000 แล้วนะหักต้นทางรายเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ทุนน้อยมากสมมติว่าเราเช่าที่คนอื่นทำเลยขอที่อื่นนะเอาสัก2งานพอ2งานนี่เราเลี้ยงครอบครัวได้แล้วนะเอาแค่อ้อยอย่างเดียวนะแล้วอย่างอื่นยังเสริมได้อีกเพราะอ้อยเนี่ยถ้าเราทำมากเนี่ยเราจะไม่ได้เป้าหมายอันนี้แต่ถ้าทำน้อยเนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีนี่คือ1ตัวอย่างที่เรามีมันอยู่ที่วิธีคิดของอย่างหนึ่งปลูกเหมือนกันทำเหมือนกันแต่รายได้ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่วิธีคิดเอาอย่างนี้ขอยกตัวอย่างครอบครัวเราอะโวคาโดเนี่ยผมเองก็เคยค้านว่าปลูกบ้านเราเนี่ยมันไปไม่ได้แต่ในเมื่อลูกเขาคิดอย่างว่าถ้าเราทำอะโวคาโดถ้ามันแตกต่างจากที่อื่นแล้วเราทำได้เนี่ยเราสามารถมีรายได้ของเหมือนกันขายไม่เหมือนกันที่อื่นเขาขายอาจจะโลสัก40 บาท60 บาท80 บาท100 ฝ่าพอเราตั้งราคาเองได้ในเงื่อนไขเราตั้งเพราะว่าเราทำจนเรายืนยันตัวเองได้ว่าเราคือคนทำตัวนี้ผลออกมาอย่างนี้ขายได้แล้วมีรายได้จริงในเมื่อกระแสมาเราก็ทำต้นขายด้วยอันนี้คือครอบครัวเราเลยเรามีรายได้เยอะมากอันนี้คือของอย่างเดียวทำไมขายราคาไม่เหมือนกันต้องเชื่อว่าทุกอย่างผมเคยเริ่มต้นว่าต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าทำได้เราต้องทำได้วิธีการไม่ต้องคิดเอาถ้าเราเป็นคนที่ทำแล้วเรายังไม่เชื่อนะเราต้องเริ่มจากไปดูคนที่เขาทำหลายแห่งอย่าดูแห่งอย่าเชื่อคนเดียวตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นคำตอบที่เราสามารถมาพิจารณาได้คนไหนว่าของตัวเองดีเนี่ยเราสามารถทดลองได้อย่างของผมตอนนี้ที่ทดลองแล้วสามารถกล้าเผยแพร่เนี่ยจุลซีที่เราทำเนี่ยเรามีหลายตัวมากมันมีการทดลองแม้จุลซีต้องถิ่นเราก็ไปจับเองนะสอนวิธีการไปจับเลยจับมายังไงแล้วมาเลี้ยงยังไงอันนี้เราต้องไปดูก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วต้องมาผ่านการพิสูจน์จากเราว่าอันนี้มันเหมาะกับเราไหมอย่างเช่นผมบอกว่าอ้อยดีคุณลองไปคิดดูต้องคิดก่อนนะว่าอ้อยเนี่ยมันดีจริงไหมอย่างอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยกิโลละบาทแต่อ้อยเราเนี่ยถ้า7 กิโลมันได้100 ฝ่าถึง200 บาทนี่ก็ลองคูณว่ามันกิโลละกี่บาทแต่มันต้องบวกด้วยแรงงานการไปแปรรูปให้มันเป็นอ้อยที่มีมูลค่าแต่ไม่ใช่ว่าตัดอ้อยเข้าโรงงานตัดเป็นมัดรถบรรทุกไปก็ได้กิโลละบาทอันนี้เราเปรียบเทียบระหว่างอ้อยกับอ้อยปลูกที่เดียวกันทำไมรายได้ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนถ้าไม่เคยทำและอยากทำต้องไปดูคนอื่นทำก่อนดูใครก็ได้ดูคนที่ล้มเหลวก็ได้ดูคนที่สำเร็จก็ได้แล้วมาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่เหมาะกับเราที่น่าทำอันนี้คือผมเรียนเมื่อไม่นานก็ไปเรียนที่ยโสธรมาเรื่องจุลินทรีย์เมื่อไม่นานก่อนนั้นก็ไปเรียนที่ท่าลี่จังหวัดเลยคืออาจารย์มีเยอะมากแต่ถ้าเราจะเป็นคนสอนให้เขาไปทำตามเนี่ยเราต้องมีข้อมูลที่อ้างอิงได้แล้วแหล่งข้อมูลเนี่ยต้องเป็นเรื่องจริงอย่ายกสิ่งที่สมมุติว่าแล้วไปบอกเขาเนี่ยอันนี้ล้มเหลวแน่นอนแล้วคนที่สนใจจะทำเนี่ยให้ดูหลายแห่งอย่าเชื่อในแห่งเดียวที่ทางโอ้ไปดูเนี่ยบางคนบอกว่าของเรามีทุนเยอะมีที่เยอะเราก็ทำได้แต่ก่อนที่เรามีที่เยอะมีทุนเยอะเนี่ยเราต้องขายแรงงานมาก่อนเราไม่ได้มีเยอะมาก่อนคือทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าสร้างประโยชน์ให้ครอบครัวนะเหนื่อยถ้าเหนื่อยหนักพักเดี๋ยวก็หายกลับมานอนเช้าเราทุกคนก็ทำงานได้ปกติแต่ถ้าเราท้อนี่เราแพ้เลยนะเอาแค่เหนื่อยแล้วพักอย่าท้อแต่ยืนยันได้เลยว่าทุกอย่างต้องไปดูเขาก่อนแล้วถึงมาทำให้เรามีหลายเรื่องที่จะให้เรียนรู้ได้ตั้งแต่เรื่องทำเกษตรที่เป็นอินทรีย์การฟื้นฟูดินทำยังไงให้ดินดีการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อให้มันไปเป็นเหมือนเป็นคนทำงานแทนเรา แล้วก็ทำเกษตรที่ตลาดต้องการเช่นที่มีรายได้สูงทำเกษตรแบบแข่งขันก็มีเพราะเป็นเกษตรรู้จึงต้องมีที่แยกตัวออกไปเพื่อว่าให้เขาเป็นข้อเปรียบเทียบอินทรีย์ก็ได้ตังค์แต่มองมันช้าแต่ชัวร์แต่เกษตรแข่งขันเนี่ยมันมาตามกระแสมันแค่วูบๆเดี๋ยวก็หายไปแต่ถ้าเราฟ้าช่วงที่มันมาแรงเราก็จะฟ้าโอกาสไว้ได้แต่ผมมีความเชื่อนะเอาแค่ครอบครัวเราเป็นตัวอย่างเลยแต่ก่อนที่เนี่ยทุกคนจะเชื่อเลยว่าพ่อเก่งพ่อทำได้ทุกอย่างพ่อมีทำได้หลายอย่างแต่พ่อล้มเหลวมาเยอะมากแต่วันนี้ความล้มเหลวน้อยมากเลยเพราะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างอยู่ที่มือถือสามารถประเมินได้จากมือถือเลยแล้วเวลาเข้าประชุมในครอบครัวเนี่ยตอนนี้เราแพ้โหวตแต่ก่อนเราอะชนะคนเดียวเพราะไม่มีฝ่ายค้านประชาธิปไตยไม่มีฝ่ายค้านนี่ล้มเหลวนะแต่วันนี้เวลาคุยกันเนี่ยเราคุยเสร็จเราก็ลืมหลายอย่างจำไม่ได้นอกจากงานที่เราทำประจำเราจำได้แต่ลูกๆเขาจะมีคอมมาตั้งเลยทุกอย่างมันเป็นข้อมูลเก็บไว้หมดเลยนับถอยหลังเท่าไหร่ก็มีพวกนี้ต้องคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีความคิดที่ดีแล้วก็จุดช่องโหว่ได้ดีกว่าเราเยอะผมมีความเชื่อนั้นเพราะอันนี้จากครอบครัวเราเองรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ใช้แรงงานอย่างเดียวตอนนี้มันมีมันสมองเข้ามาเสริมตอนนี้เอาแค่ตอนนี้เรากำลังมีชื่อเสียงเรื่องอะโคโดนะแต่ถ้าเป็นพ่อตอนที่เริ่มต้นปลูกเนี่ยพ่อจะไปเอาโกโก้เพราะประเมินจากโกโก้โอ้โหพูดถึงฟาร์มเด่นโกโก้เด่นมากประเทศไทยต้องนำเข้าเยอะแล้วมันเป็นอาหารที่หลายครอบครัวยังต้องกินแต่มาแพ้ด้วยข้อมูลของลูกสาวที่ทำอะโคโดแล้วมันไวมันดียังไงผลท้ายเราไปหาคนที่เก่งไปดูงานที่น่านเป็นชื่อโกโก้วัลเล่อันนี้เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นเครือข่ายกันลูกคำนวณบอกหมดทุกอย่างเลยว่าขั้นตอนเขาดังระดับโลกนะตอนนี้ได้รางวัลระดับโลกมาด้วยเขาบอกเลยพ่อมันต้องทำยังไงถึงจะได้ขนาดที่เขาทำมีทั้งน้องทุนมีองค์ความรู้ต้องมีองค์ประกอบเรื่องโครงสร้างด้วยอันนี้คือไปดูงานมากลับมาเลยต้องยอมให้ลูกปลูกอะโวคาโดถ้าปลูกโก้วันนี้ที่เพชรบุรีนะถือว่าไม่ผ่านแต่วันนี้อะโวคาโดนี่ถือว่าทำรายได้ให้ครอบครัวเยอะมากครับนี่คือการไปดูคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองที่ทำหรือไม่ทำถ้าในบ้านเราที่ยึดถือเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นกฎของบ้านเลยก็คือต้องทำตามกำลังที่มีอย่าฟุ้งเฟ้อคือถึงว่าบางอย่างเราคิดว่าเราทำได้แต่มันก็ต้องทำกำลังที่เรามีณวันนั้นสมมติว่านี่ยังมีไร่ที่รกเยอะนะถ้าเราจะทำให้หมดทั้งหมดเนี่ยมันเกินกำลังเราที่มีวันนี้แล้วอีกวันหนึ่งถ้าเรามีความพร้อมวันนี้หรือเราไม่เดือดร้อนในการทำเราก็ทำขยายไปได้อันนี้คือไม่เหมือนแต่ก่อนนี้อยากทำต้องทำเลยทุกอย่างต้องพร้อมต้องหาเงินมาทำอันนี้ไม่ใช่แหละต้องทำตามกำลังที่มีแล้วก็ต้องประมาณตัวเองด้วยว่าตัวเองมีศักยภาพทำแค่ไหนอันนี้ที่บ้านตัวนี้เหมือนเป็นกฎของครอบครัวแล้วนะอันนี้คือแนวทางพระราชดำรัสที่วางไว้ให้ทำได้ดีแล้วก็ได้จริงมันต้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยพระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะแต่ผลงานที่พระองค์ท่านวางไว้ไม่ได้จบตามนั้นนะเราสามารถไปดูได้อย่างเพชรบุรีเนี่ยเราเด่นมากอยู่หลายเรื่องเช่นโครงการแหลมบักเบี้ยอันนี้ศาสตร์พระราชาที่วางให้เห็นแนวทางชัดเจนแล้วอยู่อีกหลายปีเราสามารถดูว่าจากน้ำเสียของเพชรบุรีเนี่ยไปบำบัดให้เลี้ยงปลาได้แล้วก็คือกองน้ำเสียด้วยธรรมชาติอันนี้คืออันนี้เพชรบุรีมีห้วยทรายจากป่าทุรกันดารอันนี้จะเป็นป่าที่สมบูรณ์มีเห็ดมีเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่ใหญ่มากมีเห็ดโคนมีรายได้เยอะมากโครงการช่างหัวมันแล้วถ้าย่อยออกมาที่เห็นภาพชัดเจนจากคนเอาแนวทางที่ทำก็คือส่วนของเราส่วนเรานี่มาดูได้ตลอดอันนี้เราเห็นภาพหรือว่าไม่ใช่โครงการหลวงที่ทำไว้ในโครงการอย่างเดียวมันสามารถขยายมาสู่ประชาชนแล้วก็ชุมชนได้ของเรานี่อาจจะไม่สวยหรูเหมือนโครงการต้นแบบนะแต่มันเป็นโครงการที่ใช้แล้วก็มีประโยชน์จริงอันนี้คือต้นแบบมันมาจากศาสตร์พระราชาขอให้รู้ว่าพระราชาพระราชินีไม่อยู่แล้วนะแต่ศาสตร์นี้ยังอยู่และยังยืนด้วยครับสิ่งพ่อหลวงกับแม่หลวงวางให้ของเราเนี่ยของผมไม่ต้องวางศาสตร์ต่อแล้วเพราะลูกศาสตร์ต่อชัดเจนอยู่แล้วแล้วลูกเก่งกว่าพ่อแม่ด้วยเขามีเครือข่ายมีองค์ประกอบทางองค์ความรู้แล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อก็สำคัญอย่างวันเนี้ยสื่อให้โอกาสเราเนี่ยตรงเนี้ยคิดว่าจะเผยแพร่ไปได้พอสมควร แล้ววันนี้ข้อมูลจากเราเนี่ยจะไม่แม่นเหมือนของลูกแล้วลูกทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเขามีบันทึกไว้หมดเลยนะทุกเรื่องที่เขาทำเนี่ยสามารถย้อนกลับได้หลายๆปีที่เขาทำแต่พ่อพูดแล้วลืมบางเรื่องลืมพูดแล้วเลยเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ถ้าใส่ใจเรื่องเกษตรหรือแนวทางเอกพอเพียงเนี่ยถ้านอกจากโครงการหลวงแล้วของเรายังมีอีกทางเรื่องที่มาศึกษาดูงานได้ดูฟรีได้ไม่ต้องเงินอย่างเดียวครับขอให้เข้ามาอย่างเดียวอันนี้ก็ดูเพจของสวนเพชรเกาะอินทรีวิไทยหรือว่าไร่สุริยาหรือสวนเพชรรีสอร์ทได้เลยจะเป็นทางทาง Facebook หรือจะเป็นทาง TikTok ก็ได้อันนี้คือจะสามารถเข้ามาดูข้างในนี้ได้เลยครับแล้วที่นี่เข้าชมฟรีแต่ว่าสินค้ามีขายมีอาหารให้ทานอันนี้ต้องจ่ายนะครับแล้วถ้ามาศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะก็ต้องมีค่าบริการเพราะเรามีต้นทุนที่ต้องทำเหมือนกันครับอันนี้ไม่มีเงินก็มาได้แต่มีเงินก็ยิ่งดี
2: ที่ฝังฝังรอบนะฝังสี่ก้อนอันนี้ก็มีเนี่ยกินแล้วยังมีใส่ก้อนดุนซีนี่ก้อนดุนซีเราฝังนะอันนี้ฝังครั้งอยู่ได้6เดือนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตัดหญ้าตัดหญ้ากับฝาดหญ้ามาใส่แบบนี้มันก็จะเป็นอาหารของอ้อยต่อไปอ้อยนี้ไม่ต้องปุ๋ยอื่นแล้วอันนี้พอเลยแล้วกอเนี้ยประมาณการว่าอยู่ฝาก10ปีครั้งเดียว

และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวบางส่วนเท่านั้นนะคะของที่สวนเพชรเกาะอินทรีแห่งนี้ค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะเดินตามศาสตร์พระราชาเหมือนที่นี่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะรายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีวันนี้จะพาไปชมความสามารถของน้องคนเก่งกับศิลปะสร้างสุขสร้างรายได้ค่ะจินตนาการไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุและสำหรับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ศิลปะไม่ได้มีเพียงแค่ภาพวาดบนหน้ากระดาษแต่มันคือโลกทั้งใบที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองค่ะจากลายเส้นที่เริ่มต้นด้วยความรักและความสนุกค่อยๆสร้างสรรค์เป็นผลงานอันน่าทึ่งจนวันนี้ความฝันเล็กๆของเด็กเก่งคนนี้ได้กลายเป็นผลงานที่มีมูลค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวได้อย่างเหลือเชื่อค่ะ

ามกลางมุมเล็กๆที่เต็มไปด้วยผู้กันหลากสีสันและกลิ่นอายความคิดสร้างสรรค์ณบ้านหลังนี้คือจุดเริ่มต้นของศิลปินตัวน้อยที่เราจะมาทำความรู้จักกันค่ะน้องเอมิลี่เด็กหญิงผู้มีความหลงใหลในศิลปะตั้งแต่วันที่เธอเริ่มจับดินสอขีดเขียนสิ่งรอบตัว

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเอมิลี่ซับซิกอายุ14ปีอยู่โรงเรียนสตรีมัณฑาพิทักษ์ค่ะทำไมหนูถึงชอบวาดรูปเหรอคะมันเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทำให้หนูคลายเครียดแล้วจุดโฟกัสหนูจะไปอยู่ที่รูปเลยคือมันจะเป็นการทำให้หนูรีแลกซ์อะไรอย่างนี้ค่ะภาพแนวไหนที่หนูวาดก็เอาจริงๆนะหนูวาดทุกแนวเลยค่ะจะเป็นทิวทัศน์จะเป็นบ้านสิ่งก่อสร้างหน้าคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้ายากก็จะเป็นพวกหน้าคนอนาโตมีอะไรอย่างนี้หน้าคนจะแกะยากหน่อยค่ะถ้าไม่เหมือนถ้าผิดนิดนึงอ่ะมันจะแปลกเลยค่ะแต่ถ้าง่ายก็จะเป็นพวกทิวทัศน์อะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งก่อสร้างก็ง่ายทิวทัศน์กับสิ่งก่อสร้างเพราะว่าเรื่องนี้มันง่ายกว่าอนาโตมีค่ะ

หนูเริ่มวาดรูปมาตั้งแต่3-4ขวบแล้วค่ะแม่พาวาดรูปค่ะแรงบันดาลใจในแต่ละภาพก็มันมาจากความรู้สึกของหนูเลยค่ะหนูรู้สึกเครียดหรือโกรธอะไรอย่างนี้หนูก็จะระบายมันออกมาในการวาดรูปค่ะมันจะออกมาเป็นรูปอย่างนั้นน่าจะตั้งแต่3ขวบหนูทำอะไรแม่ก็ชมหมดเลยค่ะจะไม่สวยหรือสวยแม่ก็ชมหมดเลยค่ะน่าจะรูปแรกที่แม่ให้วาดนะคะมันจะเป็นสีปาดเละๆหน่อยค่ะจะอยู่ในกรอบรูปเล็กๆค่ะสำหรับหนูว่าไม่ค่ะการที่หนูระบายสีเป็นแค่การคลายเครียดการที่แบบเวลาหนูอยากรีแลกซ์พักผ่อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าออกไปด้านนอกหนูว่าสนุกกว่าการได้แบบคุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เปิดโลกใหม่ๆอะไรอย่างนี้ทำหลายๆอย่างเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็วาดรูปหนูก็หารูป reference ที่มันตรงตามกับอารมณ์หนูตอนนี้ว่าเวลาหนูเครียดใช่ไหมคะหนูก็จะระบายอารมณ์นี้ลงไปในกับรูปภาพวาดออกมามันก็จะเป็นอะไรอย่างนั้นตามอารมณ์หนูเลยค่ะก็จะแบบสดใสแฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าหนูอยากอธิบายตัวตนเป็นรูปภาพอะน่าจะเป็นทิวทัศน์ค่ะหนูจะเป็นคนที่สดใสค่ะทุกคนจะคิดว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตว่าหนูไม่ค่อยพูดแต่ถ้าอยู่กับคนที่ใช่คนที่หนูสนิทด้วยอะไรเงี้ยหนูก็จะเฮฮาพูดมากอะไรอย่างนี้ก็หนูก็จะเปรียบกับพวกทิวทัศน์แบบธรรมชาติเพราะมันบ่งบอกถึงความแบบสดใสอะไรอย่างนี้

0: ที่ยากก็คือการวาดหน้าขนค่ะคือหนูยังไม่ได้เรียนเรื่องอนาโตมีก็คือแบบการวาดกล้ามเนื้อร่างกายอะไรอย่างนี้กระดูกเรื่องหน้าตาอะไรอย่างนี้คือมันยากมากเลยค่ะก็เคยลองฝึกเองค่ะก็ไม่ได้แย่มากแต่หนูก็จะพยายามฝึกไปค่ะหนูจะพยายามให้หนูวาดได้แบบพอเห็นรูปใช่ไหมคะหนูจะก๊อปปี้แอนด์เพสออกมาเลยค่ะหนูจะวาดให้มันเร็วแล้วสวยที่สุดให้ได้เลยค่ะเวลาหนูท้อค่ะหนูก็จะบอกกับตัวเองว่าถ้าหนูทำเต็มที่ทำไปเรื่อยๆอย่างมันก็จะออกมาดีค่ะรูปใหม่ก็ทำให้ดีกว่านี้ค่ะวันที่คิดไม่ออกหรอกค่ะก็มีบ้างนะคะวันที่หนูแบบมีอารมณ์แบบขี้เกียจแอบขี้เกียจนิดนึงอะไรอย่างนี้หนูก็จะคิดไม่ออกว่าจะวาดอะไรดีแบบเวลาหนูอยากวาดรูปใช่ไหมคะแต่เหมือนอารมณ์หนูมันไปอยู่ที่หนึ่งอะแล้วหนูจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าหนูจะวาดอะไรค่ะมีค่ะก็เพื่อนบางทีก็จะพาแบบชวนไปบ้านแล้วก็ซื้อสีก่อนแล้วก็กลับบ้านไปวาดรูปอะไรด้วยกันไปคลายเครียดซะหน่อยถ้าไม่อยากทำอะไรเยอะแบบรีแลกซ์ถ้าได้มาวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนมันไม่มีอะไรให้เครียดค่ะเหมือนหนูก็เอาความเครียดไปลงกับที่รูปที่หนูวาดค่ะก็จะสบายรีแลกซ์ผ่อนคลายไม่มีอะไรหนูเคยมีความฝันที่จะเป็นนักวาดรูปโด่งดังทั่วโลกอะไรอย่างนี้อาจจะมีแบบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจพันล้านแบบนี้ค่ะหนูเคยมีฟิลอยากจะไปนั่งวาดสิ่งก่อสร้างแบบอิตาลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เวนิสอะไรอย่างนี้ค่ะวิวมันได้แล้วมันเหมาะกับสไตล์ของหนูค่ะหนูก็หวังว่าวันหนึ่งหนูจะได้ไปวาดรูปที่นู่นค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปรับชมการสาธิตการวาดภาพน้องเอมิลี่จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวาดภาพในครั้งนี้กันก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวหนูจะแนะนำอุปกรณ์ที่หนูใช้วาดรูปครั้งนี้ค่ะก็ จะมีพวกกันอันนี้จะเป็นของRenaissanceว่าแบรนด์นี้ดีมันจะอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็อันนี้ก็ถาดสีทั่วไปเลยค่ะสำหรับสีน้ำก็ดินสอยางลบทั่วไปแล้วก็กระดาษ100ปอนด์กระดาษ100ปอนด์จะต้องเป็นสำหรับสีน้ำโดยเฉพาะก็จะต้องใช้ iPad ดูรูปแล้วก็ต้องมีผ้าไว้เช็ดสีน้ำค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็ใช้ในการระบายสีน้ำ

0: ใครจะเชื่อนะคะว่าจากความสนุกในการหยิบกระดาษและสีขึ้นมาวาดรูปในวันนั้นจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงในวันนี้ข้อความการสั่งซื้อและรีวิวที่เต็มไปด้วยคำชมจากลูกค้าไม่ใช่แค่การซื้อขายผลงานศิลปะเท่านั้นค่ะแต่คือการยอมรับในฝีมือและจินตนาการของเด็กหญิงที่ชื่อแอมเบอรี่อย่างแท้จริง
1: ตอนที่หนูขายภาพแรกหนูรู้สึกภูมิใจมากที่ความสามารถหนูในการวาดรูปมันพามาได้แบบขนาดนี้ค่ะที่จะถึงขั้นแบบขายได้หนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแม่ก็เอามาบอกว่าหุยแอมมีคนมาซื้อแล้วนะดีใจไหมหนูก็บอกแม่แบบหุยดีใจอ่ะก็ได้ตังค์ทำเงินได้ตั้งแต่14หนูก็ภูมิใจกับตัวเองที่ความสามารถของหนูมันพาไม่ได้ไกลอะไรขนาดนี้หนูก็คงจะวาดรูปพยายามวาดรูปต่อไปอย่างนี้ให้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ขายหวังว่าจะทำเป็นอาชีพได้ในอนาคตแต่นี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือหนูชอบวาดรูปแล้วหนูรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากที่ทำได้ขนาดนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเงินแล้วคำชมจากลูกค้าหนูจะเลือกความชมจากลูกค้าค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเงินการที่ได้เงินค่ะการที่คนมาซื้อรูปใช่ไหมคะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความแบบอุ๊ยรูปนี้สวยแล้วได้ตังอะไรมาอย่างนี้หนูจะเลือกคำชมเพราะว่าเหมือนถ้ามีคนชมจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้หนูวาดรูปต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากงานอดิเรกที่เต็มไปด้วยรักค่อยๆขยับขยายเป็นธุรกิจเล็กๆที่น่าภาคภูมิใจแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่ารายได้คือการที่น้องแอมเบอรี่ได้เริ่มต้นเรียนรู้คุณค่าและความมุ่งมั่นและรู้จักบริหารจัดการเงินในชีวิตโดยมีคุณแม่คอยเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดทั้งในเรื่องการจัดสรรเงินและการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรม

ที่บ้านสนับสนุนทุกแบบเลยค่ะจะสนับสนุนหนูทุกอย่างเลยค่ะจะซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะสนับสนุนแบบสมมติว่าหนูชอบวาดรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อก็จะถามอยู่ทุกวันว่าอุ๊ยชอบอย่างนี้หรออุ๊ยชอบอย่างนั้นหรออยากได้อะไรไหมแบบอย่างเช่นสีน้ำใช่ไหมคะพ่อก็จะซื้อที่ตั้งแบบสำหรับวาดรูปมาแล้วก็พวกสีน้ำพวกผู้กันแพงๆมาหนูก็บอกพ่อว่าจะซื้อแพงๆมาทำไมอะไรอย่างนี้พ่อก็บอกว่าก็เห็นหนูชอบไงพ่อก็เลยซื้อให้ทำให้เต็มที่นี่แหละค่ะทำให้หนูเห็นว่าพ่อแม่สนับสนุนหนูมากขนาดไหนค่ะคุณแม่เหรอคะถ้าเห็นหนูวาดรูปอะไรอย่างนี้แม่ก็จะถามเรื่องแบบอุ๊ยอยากไปเรียนนู่นไหมแบบโรงเรียนอินเตอร์อะไรอย่างนี้ที่เขาแบบมีสอนเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะชอบสนับสนุนเรื่องนี้จะแตกต่างจากพ่อหน่อยแต่แม่ก็จะแบบไปทางแบบโรงเรียนอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็ทำให้หนูเห็นว่าแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณแม่เจี๊ยบนะคะเป็นคุณแม่ของน้องแอมิลี่ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือก่อนประมาณน้องประมาณ2 ขวบน้องจะชอบสีตอนแรกคุณแม่ลองให้ระบายสีนะคะแต่ก็เห็นแววน้องก็คือน้องอยู่กับรูปได้นานมากชอบแล้วก็เล่นแล้วก็ยิ้มขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนทุกครั้งที่คุณแม่พาไปวาดรูปข้างล่างนะคะตรงสนามหญ้าหรือไม่ก็จะเป็นดินสอสีอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ได้นานเขาจะนิ่งใช่ค่ะรูปที่น้องวาดออกมาแรกๆเนาะอนุบาลก็จะเป็นวาดตามจินตนาการเขาอาจจะป้ายสีนู่นนี่นั่นพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจับดินสอได้เขาก็จะวาดเป็นแบบเหมือนเป็นแนวธรรมชาติสนับสนุนน้องในเรื่องของการวาดรูปใช่ไหมคะก็น้องต้องการอุปกรณ์ในการวาดรูปคุณแม่ก็จะเตรียมให้น้องส่งน้องไปเรียนโรงเรียนที่เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ที่ถูกต้องใช่ค่ะก็จะมีไปหาคุณครูก็พาไปเรียนที่โรงเรียนเทคนิคในการสอนให้น้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมคะก็รับฟังเขาดูรับฟังเขาเขาก็จะพูดออกมาม่าม้าอันเนี้ยแอมิลี่เรียนอันนี้แอมิลี่ชอบแอมิลี่อยากไปเรียนอันนี้อยากไปเรียนวาดรูปน้องก็เรียนหลายอย่างนะคะช่วงเด็กๆเนาะก็ค้นหาก็ไปเรียนทําอาหารอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่น้องชอบก็คือวาดรูปจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้ภาพน้องอ่ะก็มีพี่ๆน้าๆหรือเพื่อนๆที่เขาเห็นรูปนะคะเขาก็ชอบเขาก็เหมือนแบบน้องมีขายด้วยไหมน้องไม่ขายเหรอสวยนะขายได้นะโอเคเดี๋ยวลองลงขายไหมเดี๋ยวมาม่าลงในเฟซของมาม่าดูเดี๋ยวพอลงไปเขาก็ขายได้ค่ะขายได้แล้วก็มีที่พี่ๆเขาติดต่อมาอยากจะเอารูปครอบครัวมาให้วาดนู่นนี่นั่นน้องก็รู้สึกว่ามีความเหมือนมั่นใจขึ้นว่าภาพของหนูสวยขนาดนั้นเลยหรอวิธีการจัดการรายได้ในช่วงอายุนี้คุณแม่ก็จะบอกเขานะคะว่ารายได้เข้ามาใช้ได้แต่ก็จะเก็บถ้าหนูมีโอกาสที่จะเก็บก็เก็บนะคะก็เก็บนะคะเพราะว่าถ้าหนูเก็บได้อะวันนึงอะหนูหันกลับมามองอะหนูก็จะเห็นแล้วว่าโหนี่เหรอตังที่หนูทำงานตอนนู้นนะตอนตั้งแต่อายุ14อ่ะแล้วก็คุณพ่อเขาด้วยคุณพ่อเขาก็จะสอนเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อเขาจะเข้มข้นเรื่องนี้ว่าให้แบบมองคุณค่าของเงินใช่ค่ะให้เขาทำเองมีรายได้ดูไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นจะแบบมันเป็นเงินที่น้อยแต่ว่าให้เขาเห็นว่าเขาทำด้วยตัวเองเขาทำได้น้องก็จะมีเล่นเปียโนนะคะแต่ตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนเดินแบบซึ่งเขาก็จะมีบุคลิกภาพติดตัวแต่ว่าตอนนี้น้องก็พักไปแล้วก็มีเรียนร้องเพลงใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็มีวาดรูปนี่แหละค่ะที่น้องเห็นแล้วชัดเจนการแบ่งเวลาของน้องกิจกรรมเสริมกับโรงเรียนก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยน้องก็จะมีตารางเรื่องเรียนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอื่นๆอย่างวาดรูปน้องก็ใช้เวลาของวันเสาร์2 ชั่วโมงค่ะในการที่จะไปเรียนวาดรูปอย่างวันศุกร์น้องก็จะอาจจะมีเวลาที่จะไปสนุกสนานกับเพื่อนจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็จะเป็นตารางเรียนซึ่งหลังจากเรียนแล้วก็จะมีเรียนพิเศษเหมือนเด็กๆทั่วไปใช่แต่น้องเขาก็จะจัดเวลาของเขาได้ดีตรงนี้ค่ะฝากถึงผู้ปกครองแล้วคุณแม่ว่าต้องให้เวลาเขาต้องใกล้ชิดกับเขาแล้วเขาก็จะบอกเองว่าสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบคืออะไรสิ่งที่คุณแม่จะต้องให้ก็คือให้ความใกล้ชิดพูดคุยกับเขารับฟังเขาให้โอกาสเขาได้ทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันสร้างสรรค์มันดีซึ่งไม่ว่าเขาจะทำออกมาณตอนนั้นอ่ะมันจะ รู้สึกว่าไม่ได้สมบูรณ์แต่คุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเราต้องคือต้องซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาคือแบบต้องโอเควันนี้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนที่หนูคิดไว้แต่ถ้าหนูทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่เราต้องตั้งใจแล้วก็คือให้โอกาสลูกอยู่ใกล้ชิดเขารับฟังเขาค่ะในมุมของการสร้างรายได้ใช่ไหมคะในสังคมปัจจุบันอาจจะคิดว่าในมุมของศิลปินที่เป็นนักวาดรูปอาจจะทำเงินได้น้อยเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานก็จะแบบอาจจะสร้างรายได้ได้น้อยแต่ในมุมของเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราคิดถึงณตอนนี้ซึ่งเขาบอกเองอย่างลูกอายุ14เขาบอกเองว่าหนูชอบตรงนี้เวลาหนูคลายเครียดมันเป็นคือช่วงจังหวะช่วงนี้ที่หนูได้วาดรูปหนูได้อยู่โฟกัสกับรูปภาพที่หนูวาดแล้วอื่นๆใดๆที่อยู่รอบข้างหนูที่เป็นปัญหาความเครียดหรืออะไรที่อยู่ภายนอกมันทำให้เขานิ่งในจุดนี้คุณแม่ว่ามันสำคัญมากกว่าที่จะโฟกัสว่าอนาคตต้องเป็นยังไงก็คือตอนนี้มันหลายมุมมากที่จะสร้างเงินถ้าจะมองว่าศิลปะมันสร้างเงินยากนะนู่นนี่นั่นแต่มันจะติดตัวเขาไปตลอดณวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแต่ในมุมของคุณแม่ก็คือนี่เป็นสิ่งที่มันติดตัวเขาไปซึ่งณตอนนี้คุณแม่ว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วก็ดีที่สุดสำหรับลูกแล้ว
1: อีกหนึ่งความสามารถของน้องแอมเบอรี่ที่น่าชื่นชมไม่แพ้การวาดภาพก็คืองานเดินแบบและงานถ่ายแบบเด็กหญิงที่ถ่ายทอดจินตนาการผ่านลายเส้นและสีสันวันนี้น้องแอมเบอรี่ยังได้ก้าวสู่อีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ทั้งงานเดินแบบและการโพสท่าหน้ากล้องด้วยบุคลิกที่สดใสมั่นใจและเป็นธรรมชาติ
2: น อกจากหนูจะชอบวาดรูปแล้วหนูก็เดินแบบเป็นเหมือนกันนะคะหนูเคยเรียนเดินแบบมาช่วงหนึ่งค่ะถึงน่าจะถึงปีค่ะก็นั่นแหละค่ะงานเดินแบบแล้วถ่ายแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแล้วหนูอยากจะพูดคุยกับคนแปลกหน้าคนอื่นให้เป็นหนูอยากจะกล้าทำอย่างงู้นทำอย่างนี้หนูก็เลยขอแม่เรียนเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ค่ะหนูเคยเข้าประกวดเป็นเวทีที่อยู่กรุงเทพเป็นเหมือนมันคล้ายๆมิสแกรนด์หรือมิสยูนิเวิร์สแต่มันเป็นสำหรับเด็กน้อยมันคืองานมินิพราวมันเป็นของจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะก็หนูไม่ได้เข้ารอบค่ะแต่หนูก็รู้สึกภูมิใจที่หนูได้ไปขนาดนั้นหนูก็ได้เรียนรู้ว่าความมั่นใจความกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งนี้มันเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการวาดรูปก็ตอนเริ่มแรกอ่ะมันอาจจะไม่ตรงตามเพอร์สเปคทีฟของเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะมันแค่ช่วงแรกไม่ใช่เราจะทำได้แบบหูสวยหูทำไมเราทำไม่เท่าคนนั้นอะทำไมเราทำสวยไม่เท่าคนนี้ไม่ใช่อย่างนี้ก็ตอนแรกมันอาจจะไม่สวยแต่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้เองค่ะส่วนเดินแบบเหรอคะที่หนูไปเดินแบบนี่เพราะไม่ใช่หนูอยากจะเป็นนางงามแล้วหนูอยากเรียนรู้เรื่องความมั่นใจแล้วก็การกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเรียนเดินแบบก็ช่วงแรกมันอาจจะยากแต่สิ่งที่ได้รับจากการเรียนเดินแบบก็จะได้รู้ว่าความมั่นใจเป็นยังไงการเผชิญหน้ากับสิ่งนี้เป็นยังไงค่ะมันจะต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไม่หยุดทำแบบไม่หยุดเลยทำให้ต่อเนื่องคือความฝันมันก็ไม่แน่ว่าสมมุติว่าเราฝัน ความฝันเราคือเราอยากเป็นแอร์ฮอสเตสอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ว่าตัวไปจะได้เป็นแอร์ฮอสเตสหรือเปล่าแต่คือตอนเนี้ยวัยเนี้ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนทำทุกอย่างให้เต็มที่ใฝ่ฝันอะไรยังไงก็ทำต่อไปเลยค่ะทำต่อเนื่องทำให้เต็มที่ค่ะ
1: เรื่องราวของน้องเอมิลี่ในวันนี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าไม่ว่าความฝันจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่ไหนแต่ถ้าใส่ความมุ่งมั่นและการได้รับความเข้าใจจากครอบครัวลายเส้นธรรมดาก็สามารถกลายเป็นโลกที่มหัศจรรย์และสร้างคุณค่าได้อย่างมหาศาลหวังว่าพลังความสร้างสรรค์ของศิลปินตัวน้อยคนนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กเก่งและเด็กดีทุกคนกล้าที่จะก้าวเดินตามความฝันตัวเองต่อไปนะคะสำหรับวันนี้รายการคิดดีเวทีของเด็กเก่งและเด็กดีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
4: ดิฉันกัณณนัทภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะผู้ชมติดตามเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้จุดไหนน้ำลดลงไปแล้วบ้างสามารถสัญจรออกจากบ้านได้หรือว่าพื้นที่ไหนยังคงมีน้ำท่วมขังอยู
5: ่
4: ก
5: ็
4: แจ้งข่าวบอกเราได้นะคะรวมไปถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการล้มผังรายการแล้วก็จัดรายการพิเศษเพื่อที่จะได้รายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงก็เปิดสายให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีรายการพิเศษแบบนี้ให้ติดตามตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
5: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะจากหลากหลาย